0: ามารถน้อยขนาดไหนนะ
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: 7นาฬิกาตรงค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุลดันค่ะ
3: ครับผมเราไปทักทายคุณผู้ฟังกันนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้กับเราทางเพจ Facebook นี่นะครับผมอ่านจากข้างบนลงมานะพี่นะจะเห็นคุณอมรีเนี่ยวันนี้มาวินมาคนแรกนะครับคุณยุทธพงศ์จากอำเภอเชียงคำพะเยาบอกว่า25องศาคุณเดชเดชาแล้วก็คุณกันธนพักนะครับจากภูเก็ตบอกวันนี้27องศาคุณชยุทธจากสุราษฎร์ธานี24องศาคุณหมูนะครับจากอุดรธานีคุณสัตติมามาสวัสดีเรานะครับคุณอะไรนะบอกว่าอาจารย์สมเกียรติเนี่ยบอกว่าดอลลี่พาร์ตันคือพุ่มพวงดวงจันทร์ของเมืองไทยแต่ผมว่าดอลลี่พาร์ตันเนี่ยน่าจะเป็นทั้งพุ่มพวงดวงจันทร์และราชินีเพลงลูกทุ่งหญิงคนแรกของเราก็คือคุณแม่ผ่องศรีวรนุชนะครับเพราะว่าลอลิพาตันเนี่ยอยู่ในวงการถึง70ปีอ่ะวันนี้นะครับขอบอกนิดนึงนะครับใครอยากจะรู้เรื่องราวของคุณดอลลี่พาตันนะครับไปฟังผมในสุชาติ radio.com นะครับรายการBeautiful Music จะรีวิวให้กับดอลลี่พาตันนะครับตอน 5:00 น.ครับผม
2: ค่ะโอ้ยต้องไปติดตามแล้วนะคะค่ะถ้าอย่างงั้น
3: สุชาติ radio.com ครับผม
2: สุชาติ radio.com นะคะเป็นภาษาอังกฤษใช่มั้ยคะสะกดด้วย
3: ใช่ครับ
2: อังกฤษค่ะ
3: SUCHART นะครับนั่นก็คือสุชาติแล้วก็ radio.com ครับ
2: ค่ะขอเวลาอีกครั้งได้มั้ยคะพี่ต้นหรือว่าแบบสามารถฟังได้ต่อเนื่อง
3: ฟังได้ต่อเนื่องนะครับแต่ว่าจะเทปเนี้ยจะลงตรงตอน 5:00 น.ครับผม
2: อ๋อค่ะ
3: ตอน 5:00 น.
2: ค่ะไปทักทายคุณผู้ฟังกันต่อนะคะทางท้ายขึ้นไปนะคะคุณจอร์จวิกนะฮะสวัสดีวัยรุ่นยุค90ทั้ง2ท่านมีการขยี้ด้วยนะ วัยรุ่นยุค90สวัสดีคุณสมบัติคุณสรินทิพย์นะฮะแล้วก็คุณหัวหน้าหล่อน้อยอีกหลายๆท่านเลยทีเดียวนะคะที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายให้กำลังใจนะคะบางท่านก็บอกว่าฟังอยู่ในรถนะคะขอบพระคุณอย่างยิ่งส่วนทางไลน์ก็เช่นกันนะคะสวัสดีทุกท่านที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณโดยคุณวิสิทธิ์คุณจิรพันธ์คุณธีรพลเพชรช่วยคุณพิบุญชัยคุณสุประชัยคุณมยุรีค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะค่ะ
3: มีทาง TikTok ใช่มั้ยด้วยนะครับเดี๋ยวจะน้อยใจนะครับเห็นครูทรงนะครับแล้วก็คุณบิ๊ก1963มาทักเราเป็นคนแรกนะครับแล้วก็คุณเอรินคุณปราณีคุณกัปตันเจตตานะครับคุณ MN คุณจาดงดุสิตแล้วก็อีกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับโอ้กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับพวกเราที่เจครับก่อนที่จะไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.กิติศรีแสงนามเนี่ยผมก็มีเรื่องอันนี้แบบโอ้โหสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับนะครับหรือว่าอยากจะเจออยากจะเห็นน
2: ะ
3: ไอ้เจ้า USS อับราฮัมลินคอนเนี่ยเป็นยังไงนะเรือรบที่ยิ่งใหญ่อเมริกันอามาด้าของอเมริกาเนี่ยเตรียมใจไว้เลยนะครับเดือนกันยายนนี้แหละครับประมาณต้นเดือนกันยายนนี้นะครับมีรายงานข่าวออกมาจาก Straits Times Singapore บอกว่าเรือลำนี้นะครับซึ่งก็เป็นเมืองหนึ่งเลยทีเดียวมีลูกเรือประจำการอีกประมาณ 5,000 คนจะมาเทียบท่าที่กรุงเทพมหานครระหว่างที่ไม่ใช่ครับในเมืองไทยไม่ได้เทียบที่กรุงเทพมาเมืองไทยในระหว่างที่กำลังจะเดินทางกลับไปที่ซานดิเอโกนะครับซึ่งก็เป็นเรียกว่าพื้นที่หลักของเขานะครับเป็นคืออู่ของเขาได้อยู่ที่ซานดิเอโกเพราะฉะนั้นก็จะมาที่เมืองไทยแต่ยังไม่บอกว่าจะไปเทียบท่าที่ไหนปกติแล้วเขาก็จะไปที่ฐานทัพเรือสัตหีบบ้างละหรือว่าไปที่แหลมฉบังบ้างละนะครับแต่ก็ยังไม่บอกเพื่อความปลอดภัยของเรือนี้และเรือลำนี้ไม่ได้มาแบบเรือลำเดียวไงเขาก็จะต้องมีเรือบริวารเนี่ยมากันเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำอาชีพอยู่ในด้านบริการอะไรทั้งหลายนะครับก็เตรียมตัวนะแห่กันไปได้เลยฟัดเขามาขึ้นฝั่งที่ไหนก็รับรองว่าเงินสะพัดแน่ๆลูกเรือลำนี้นะครับต้องระเหยเล่ร่อนอยู่กลางทะเลมาเนี่ยมากกว่า260วันประจำการนะเครียดมากๆก็คงจะอยากจะมาคลายเครียดกันที่

0: กลุ่มที่เมืองไทยเรานะครับ
1: ค่ะในระหว่างที่พี่ต้นเล่าไปเจ๊ก็ไปหาดูเลยครับว่าเรือลำนี้เนี่ยก่อนที่จะมาแวะเทียบท่าที่เราเนี่ยเขาไปทำปฏิบัติการปฏิบัติภารกิจอะไรมานะคะจากข้อมูลค่ะบอกว่าเรือ USS Abraham Lincoln นี่นะคะล่องอยู่ในทะเลตะวันออกกลางนะคะนานถึง250วันค่ะเพื่อปฏิบัติภารกิจสนับสนุนส่งเสริมทางทะเลค่ะ
0: ครับก็เป็นส่วนหนึ่งของอเมริกันอาร์มาด้าครับ
1: ค่ะเราจะไปกันต่อนะคะยังพอมีเวลาอีกสักเรื่องสองเรื่องไหมคะพี่ต้นคะ
0: ครับเชิญพี่เจเจเลยครับสักเรื่องหนึ่ง
1: โอเคค่ะเรื่องที่น่าสนใจนะคะแล้วก็หยิบมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะคะเป็นเรื่องสภาพอากาศโลกกันบ้างก็แล้วกันนะคะคือเราทราบกันดีว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่เหมือนโลกเมื่อ10-20ปีที่ผ่านมานะคะโลกของเราร้อนมากขึ้นนะคะจนถึงขั้นจะเรียกว่าโลกเดือดก็ว่าได้นะคะผลการศึกษาวิจัยค่ะล่าสุดนะคะพบว่าอุณหภูมิมหาสมุทรโลกเนี่ยพุ่งแตะสถิติสูงสุดเป็นประวัติการค่ะเนื่องจากว่าปรากฏการณ์เอลนินโญเนี่ยรุนแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปเนี่ยค่ะต้องออกเสียงเตือนเลยนะคะว่าตอนนี้มหาสมุทรทั่วโลกกำลังเผชิญภาวะตึงเครียดอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนหลังจากที่อุณหภูมิเฉลี่ยรายวันของผิวน้ำทะเลทั่วโลกเนี่ยพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการซึ่งก็เป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนินโญที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆและก็ยังมีภาวะที่ขับเคลื่อนนะคะก็คือกิจกรรมของมนุษย์นั่นเองค่ะที่ยิ่งทำให้สภาพภูมิอากาศโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวร้ายลงนะคะเมื่อดูอุณหภูมิเฉลี่ยนะคะก็จะพบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวมหาสมุทรทั่วโลกไม่อันนี้ไม่รวมบริเวณขั้วโลกนะคะพุ่งแตะระดับ 21.1 องศาเซลเซียสค่ะเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาแสงหน้าสถิติสูงสุดเดิมนะคะที่เคยวัดได้ 21.09 องศาเซลเซียสเมื่อปี2567ค่ะช่วงเวลาที่เกิดสถิติใหม่นี้ถือได้ว่าเป็นความผิดปกติแล้วก็น่ากังวลเป็นพิเศษนะคะอันนี้เป็นความเห็นของหน่วยงานบริการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสค่ะบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยอุณหภูมิน้ำทะเลทั่วโลกมักจะแตะระดับสูงสุดในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนหลังจากนั้นมันก็จะไม่สูงนะคะ
0: ก็เรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางภาพภูมิอากาศเนี่ยมันก็มาจากการที่มนุษย์เราเนี่ยนะครับใช้ทรัพยากรทุกอย่างเลยทั้งพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งการใช้น้ำด้วยนะครับน้ำที่เราใช้เนี่ยนะครับก็พยายามใช้ให้มันคุ้มค่าผมนะแนะนำอย่างนึงคือจะบอกว่าแบบโอ้ยขี้เหนียวกันไปเลยน้ำล้างชามน้ำล้างจานเนี่ยนะครับน้ำที่สองนะไม่ใช่น้ำที่มันยังมีพวกผงน้ำยาล้างจานไม่มันคราบน้ำที่สองเนี่ยยังอุตส่าห์นะมันเสียเวลาเรานิดนึงนะครับเอาเก็บเอาไว้นะตักเอาเทใส่ไว้ในถังแล้วก็เอาไปรดน้ำต้นไม้ก็จะช่วยกันลดการใช้น้ำประปาโดยตรงไปหน่อยนึงล่
1: ะ
0: เรื่องของน้ำอาบอะไรต่างๆนานาก็ไม่อยากจะเล่าในรายละเอียดคิดว่าคุณผู้ฟังลองไปคิดดูนะครับช่วยกันประหยัดทรัพยากรนะครับ
1: หรืออย่างน้อยเวลาอาบน้ำนะคะพี่ต้นเนาะเปิดแบบฝักบัวอะไรเงี้ยช่วงที่เรากำลังฟอกสบู่อะไรเงี้ยเราก็ปิดน้ำได้นะแล้วก็เปิดฝักบัวอีกครั้งนึงตอนที่เราจะชำระล้างเอาสบู่เอาไคลออกนะคะ
0: ใช่ครับเราจะช่วยลดการใช้น้ำได้เยอะมากเลยทีเดียวเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับอาจารย์ปิตินะครับในช่วงหน้าเอ๊ะเรื่องของที่อาจารย์ปิติเนี่ยพูดถึงก็คล้ายๆซิลิอะไรแพ็กซิลิก้าเหมือนกันนะครับแต่มันเป็นอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าแพ็กอิสลามิก้าเดี๋ยวให้อาจารย์มาเปิดเผยแล้วครับเรื่องนี้เป็นยังไง
2: กระด้งไหวปัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ในโลก

0: ทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
3: ออมยุรากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
2: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6 โมงเย็นถึง2 ทุ่ม MCOT News FM 100.5 สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
4: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 น.นะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะคะบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
2: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
5: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงนี้เราจะไปเจาะลึกอาเซียนกันค่ะกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะท่านจะมาพูดถึงประเด็นเมกะนาโตการเกิดขึ้นของ Pax Islamica โอกาสของอาเซียนค่ะ
6: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
5: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
7: ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับครับสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
5: ค่ะอากาศที่จาการ์ตาเช้านี้เป็นยังไงคะ
7: วันนี้ก็อากาศสบายๆนะครับเพราะว่าตัวของจาการ์ตาเนี่ยอยู่ในซีกโลกใต
5: ้
7: เพราะนั้นซีกโลกใต้ตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ฤดูหนาวเพราะนั้นก็จะมีแต่ว่าในอินโดนีเซียก็ไม่มีหน้าหนาวนะครับแต่ว่ามันก็จะมีกระแสลมแบบสบายๆนะครับเวลาไปเดินตอนเช้าเนี่ยก็อากาศก็จะสบายมากครับ
5: ตอนนี้
8: ขอแสดงความยินดีกับอินโดนีเซียด้วยนะครับเขาจะมีเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกใช่ไหมครับอาจารย์จะมาร่วมในงานครบรอบ81 ปีของกองทัพนะ
7: ครับใช่ครับวันนี้นี่มีข่าวเรื่องพวกนี้เยอะนะครับแล้วก็แต่ข่าวที่ผมสนใจที่สุดที่ผมรอฟังสุชาติ radio.com นะ
8: ครับขอบคุณครับ
7: 5 โมงเย็นนะฮะอย่าลืมนะ
8: ครับผมขอบคุณครับ
5: ช่วยกันขายของน่ารักจริงๆเลยอาจารย์ค่ะเมื่อพูดถึงคำว่าเมกานาโต้แพ็กซ์อิสลามิก้าคืออะไรคะอาจารย์คะ

0: ครับคือเมื่อวันที่7สิงหาคมเนี่ยมันมีข่าวใหญ่ขึ้นมาข่าวหนึ่งนะครับนั่นก็คือซาอุดิอาระเบียปากีสถานแล้วก็ตุรกีนะครับเขาบรรลุข้อตกลงที่เรียกว่ามากะจอยดีเฟนซ์แอกรีเมนต์นะครับหรือว่าถ้าเรียกแบบหลายๆคนขนานนามก็จะเรียกว่าเมกะนาโต้นะครับก็คือสนธิสัญญาที่พูดถึงเรื่องของการคุ้มกันหรือว่าการความมั่นคงร่วมกัน collective defense นะครับระหว่าง3ประเทศสำคัญนี้นะครับนั่นก็คือลักษณะของข้อตกลงเนี่ยมันเหมือนกับมาตรา5ขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้นะครับที่บอกว่าถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีอีก2ประเทศที่เหลือก็จะมองว่าประเทศตัวเองอ่ะถูกเหมือนถูกโจมตีด้วยแล้วก็จะประกาศสงครามกับคนที่มาโจมตีเขานะครับที่แน่นอนในห้วงเวลาแรกเนี่ยทุกคนก็กลัวมองว่าซาอุดิอาระเบียกลัวใช่ไหมล่ะว่าอิหร่านจะโจมตีซาอุดิอาระเบียแล้วก็เลยอยากจะได้คนที่มาคล้ายๆแซนด์วิชอิหร่านไว้ก็คือปากีสถานแล้วปากีสถานเนี่ยก็มีอาวุธนิวเคลียร์ด้วยถูกไหมครับซึ่งหลายๆคนบอกเอ้ยไม่จริงหรอกปากีสถานกับอิหร่านเขาสนิทกันนะเพราะดูสิในเรื่องของการเจรจาที่จะไปสู่การหยุดยิงอ่ะปากีสถานก็มีบทบาทสำคัญมากนะครับแล้วก็สามประเทศนี้สังเกตดูจุดร่วมสำคัญก็คือเป็นประเทศมุสลิมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีนัยยะสำคัญทางยุทธศาสตร์มากๆเพราะว่าตุรกีเองเนี่ยก็เป็นสะพานใช่ไหมครับระหว่างเอเชียกับยุโรปนะครับอยู่ในทำเลที่ตั้งที่นอกจากซ้ายคือยุโรปขวาคือเอเชียแล้วเนี่ยเหนือคือทะเลดำใต้คือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพราะฉะนั้นก็คุมช่องแคบสำคัญคือบอสฟอรัสด้วยนะครับเพราะนั้นถือเป็นทำเลยุทธศาสตร์สำคัญมากปากีสถานเองเนี่ยแน่นอนคุมได้ทั้งเอเชียใต้คุมได้ทั้งตะวันออกกลางอ่าวเปอร์เซียนะครับแล้วก็เป็นประเทศมุสลิมชาติเดียวที่มีอาวุธนิวเคลียร์นะครับในขณะที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยแน่นอนนอกจากความมั่งคั่งระดับมหาศาลแล้วเนี่ยยังเป็นแหล่งพลังงานนะครับยังเป็นจุดศูนย์กลางนะครับของโลกมุสลิมด้วยเพราะว่ามัสยิดศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตัวของมักกะเองนะครับหรือที่มาดีนาเองเนี่ยก็อยู่ที่ซาอุดิอาระเบียนะครับแต่ทั้ง3ประเทศก็ยังคงเป็นประเทศซุนนีอยู่นะครับแล้วคนก็เริ่มมองด้วยว่าเอ๊ะมันรวมกลุ่มกันได้จริงๆหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าสมมุตินะรัสเซียโจมตีตุรกีอย่างเงี้ยซาอุดิอาระเบียกับปากีสถานกล้าไปช่วยตุรกีไหมหรือถ้าอินเดียโจมตีปากีสถานอะเอาเข้าจริงๆซาอุดิอาระเบียสามารถที่จะประกาศสงครามกับอินเดียได้หรือเปล่า
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แบบนั้น
1: ค่ะ
0: แต่แล้วในที่สุดความไม่เชื่อมั่นทั้งหลายแหละก็มาลายหายสิ้นไปนะครับแล้วก็ทำให้เห็นว่าเฮ้ยเขารวมกันจริงๆแล้วเขายกระดับขึ้นด้วยเพราะว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวออกมาชิ้นหนึ่งนั่นก็คือตัวของมากะจอยดีเฟนซ์แอกรีเมนต์เนี่ยส่งคำเชิญอย่างเป็นทางการไปที่อิหร่านเพื่อที่จะให้อิหร่านเข้ามาเป็นสมาชิกด้วยเพราะนั้นลองนึกภาพดูนะครับช่วงเวลาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันคือช่วงเวลาที่อเมริกากำลังบอกว่าถ้าใครก็ตามให้การสนับสนุนอิหร่านเท่ากับคุณมีปัญหากับอเมริกาดังนั้นถ้าข่าวที่บอกว่าตุรกีปากีสถานแล้วก็ซาอุดิอาระเบียเนี่ยส่งเทียบเชิญไปให้อิหร่านจริงๆเนี่ยก็เท่ากับเขาเองก็ส่งสัญญาณโดยตรงใช่ไหมล่ะว่าผมก็ไม่ได้ห่วงกังวลเรื่องที่อเมริกาขู่ขนาดนั้นแล้วที่สำคัญที่สุดก็คืออิหร่านเนี่ยเป็นมุสลิมก็จริงแต่มีลักษณะที่แตกต่างกันกับ3ประเทศข้างต้นด้วยก็คือ3ประเทศข้างต้นเนี่ยเป็นซุนนีในขณะที่อิหร่านเนี่ยเป็นชีอะห
1: ์
0: เพราะนั้นถ้าโอ้โหเขาสามารถที่จะสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงข้ามระหว่างนิกายได้เนี่ยไอ้โลกขั้วที่3เราคุยกันในรายการต่อเนื่องกันมานานนะครับผมมีทฤษฎีมาตั้งแต่ช่วงปี 2022-2023 ว่ามันกำลังจะเกิดสภาวะการที่เรียกว่า3ก๊กแห่งศตวรรษที่21นะครับก็คือโลกที่มี3ขั้วอำนาจขั้วอำนาจหนึ่งก็คือ Global North ที่นำโดยอเมริกาแล้วก็ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำนะครับร่ำรวยเศรษฐกิจพัฒนาแล้วนะครับขั้วที่2ก็คือ Global South นำโดยจีนแล้วก็พันธมิตรของประเทศกำลังพัฒนานะครับเศรษฐกิจเกิดใหม่แล้วก็ขั้วที่3เราเรียกมันว่า Pax Islamica หรือว่าโลกมุสลิมซึ่งแน่นอนในปี 2022-2023 หลายๆคนก็จะบอกว่าอาจารย์มันจะเป็นไปได้เหรอพวกเขาอะคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกนิกายก็ทะเลาะกันถูกต้องไหมครับถ้านาทีนี้ข่าวที่บอกว่ามากะนาโต้เชิญอิหร่านเข้ามาเป็นสมาชิกด้วยเนี่ยมันเท่ากับเป็นเรื่องของการข้ามนิกายนะฮะมันเท่ากับเป็นเรื่องของการที่เฮ้ยเราเห็นสัญญาณชัดเจนแล้วว่าโลกมุสลิมเขาเริ่มรวมกันได้แล้วถ้าเกิด

0: แพ็คอิสลามิก้าเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็จะเป็นการบาลานซ์อำนาจกับโกลบอลนอร์ทแล้วก็โกลบอลเซาท์ได้อย่างมีสมดุลที่น่าสนใจมากครับ
1: ครับ
2: อาจารย์ครับอย่างอินโดนีเซียกับมาเลเซียเนี่ยเขาเป็นนิกายไหนครับอาจารย
0: ์ส่วนใหญ่เขาเป็นซุนนีนะครับแล้วก็ที่คุณสุชาติถามมาเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่าผมเองก็ต้องดูแลในส่วนของอาเซียนในภาคพื้นมหาสมุทรใช่ไหมครับของหลักสูตร CEO อาเซียนรุ่นที่3ใช่ไหมแล้วเราก็ทำพอเห็นข่าวชิ้นนี้เนี่ยเราก็เห็นเลยแล้วว่าเฮ้ยนี่มันเป็นโอกาสของอาเซียนภาคพื้นมหาสมุทรนะเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยคือประเทศมุสลิมที่มีประชากรมากที่สุดในโลกนะครับประชากรมุสลิมของอินโดนีเซียเนี่ยเรากำลังคุยกันที่ระดับ260ล้านคนนะฮะมาเลเซียเนี่ยเป็นตัวอย่างต้นแบบการพัฒนาที่โลกมุสลิมจับตามองนะครับของประเทศอิสลามสายกลางนะครับบรูไนดารุสลามเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่เป็นประเทศชั้นนำนะครับในโลกมุสลิมเพราะว่าระบบการปกครองก็ดีนะครับวิธีคิดทางด้านศาสนาของเขาก็ดีนะครับความมั่งคั่งของเขาก็ดีเนี่ยถูกจับตามองมากในขณะที่ฟิลิปปินส์ตอนใต้นะครับสิงคโปร์แล้วก็ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยเนี่ยก็มีอัตลักษณ์มุสลิมอยู่ด้วย
1: yeah.
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าขั้วโลกที่เป็นตัวของทางอิสลามิก้าเกิดขึ้นได้เนี่ยมันอยู่ที่ประเทศเราแล้วแหละมันอยู่ที่ผู้ประกอบการเราแล้วแหละว่าเราจะจับมือกับโลกมุสลิมที่อยู่ใกล้บ้านอย่างเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียเนี่ยในการที่จะเข้าถึงตลาดนี้ยังไงครับ
1: ค่ะ yeah. ทีนี้อาจารย์คะรูปแบบของความร่วมมือนี้ค่ะจะเป็นอย่างไรในทัศนะของอาจารย์คะ
0: ผมคิดว่าแน่นอนมันถ้ามันเริ่มต้นด้วยมากะอากิวิเมนหรือมากะนาโตเนี่ยมันจะเริ่มต้นด้วยเรื่องของความร่วมมือทางด้านความมั่นคงที่มีลักษณะที่มันเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ต้องอย่าลืมว่าในโลกมุสลิมเองเนี่ยเขามีความร่วมมือที่เรียกว่า OIC นะครับOrganization of Islamic Countries นะครับซึ่ง OIC เนี่ยเป็นองค์การระหว่างประเทศที่ใหญ่เป็นระดับ2ของโลกรองจากสหประชาชาตินะฮะแล้วถ้าสหประชาชาติมีคณะมนตรีทางด้านความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมวัฒนธรรมทางด้านต่างๆเนี่ย OIC มีอย่างนั้นหมดนะครับเพราะฉะนั้นโดยตัวโครงสร้างเนี่ยเขามีคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องสังคมดูแลเรื่องสิทธิมนุษยธรรมดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมดูแลเรื่องต่างๆที่เป็นวิถีมุสลิมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าแน่นอนหลายๆคนก็บอกว่าโอ้ยมุสลิมก็ทะเลาะกันโดยเฉพาะในตะวันออกกลางอ่ะแต่ถ้าตอนนี้เขาตกลงร่วมมือกันทางความมั่นคงได้อ่ะก็แปลว่าไอ้วิธีคิดแบบเดิมที่ตะวันตกชอบเข้าไปเสี่ยมให้โลกมุสลิมเขาแบ่งแยกแตกแยกแล้วปกครองอ่ะมันก็มีแนวโน้มที่จะทำได้ยากขึ้นใช่ไหมครับมุสลิมเองก็มีแนวโน้มที่จะใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งที่เราเองต้องจับตามองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนาทีนี้อิหร่านยังไม่ได้ตอบรับนะครับอิหร่านยังอยู่ในช่วงของการพิจารณาอยู่ถ้าเกิดว่าตอบรับขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพียงแต่ว่าแน่นอนที่สุดนะครับการตอบรับของอิหร่านเข้าสู่แพ็คความมั่นคงนี้มันก็มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่อย่างเช่นถ้าอิหร่านเข้าเป็นแพ็คอย่างเงี้ยก็แปลว่าอิหร่านก็จะไม่สามารถสนับสนุนกองกำลังติดอาวุธที่อิหร่านให้การสนับสนุนมาโดยตลอดได้ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นฮูตี้ซึ่งเป็นศัตรูโดยตรงนะครับกับซาอุดิอาระเบียหรือว่าฮิซบุลลอฮ์ซีเรียที่เป็นศัตรูโดยตรงกับตุรกีเพราะนั้นตรงนี้ต้องดูว่าอิหร่านเองจะดำเนินนโยบายยังไงเพราะว่าไอ้กองกำลังพวกนี้เนี่ยอิหร่านเองก็ให้การสนับสนุนมานานผ่านกองกำลังคุดส์ถูกต้องไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าสามารถที่จะแลกเรื่องพวกนี้ได้นั่นเท่ากับอิหร่านเองก็จะปลดสถานะถูกคว่ำบาตรได้ทันทีเลยนะเพราะว่าคุณเองกำลังจะได้คุยกับซาอุดิอาระเบียตุรกีถูกต้องไหมครับซึ่งก็เป็นเมืองท่าสำคัญทางด้านการค้าเพราะนั้นมันก็มีเรื่องที่คงจะต้องเทรดออฟกันอยู่นะครับแล้วก็พิสูจน์ความจริงใจในระยะเวลาต่อไปด้วยว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไหมไอ้ขั้วที่3หรือว่าแพ็คอิสลามิก้านี้ครับ
1: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าสนใจ
2: ครับถ้าเกิด
1: เชิญพี่ต้นก่อนค่ะ
2: ครับถ้าเกิดว่าแพ็คเนี้ยเกิดขึ้นจริงๆเนี้ยหมายความว่าทั้ง UAE บาเรนคูเวตโอมานแล้วก็อะไรต่างๆที่อยู่แถวๆนั้นเขารวมกันใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าอิทธิพลของอเมริกาที่มีฐานทัพอยู่ในประเทศต่างๆเหล่านี้ก็คงจะต้องย้ายกลับไปเหรอครับเหมือนกับในช่วงของสงครามเวียดนามหลังจากแพ้แล้วก็อาจออกไปหมดเลย
0: ตอนนี้ยังต้องดูสถานการณ์ก่อนนะครับเพราะว่าตัวของMega Agreement

0: เนี่ยเพิ่งมี3สมาชิกอย่างเป็นทางการแล้วก็ตอนนี้มีข่าวว่าจะเชิญสมาชิกที่4นะครับแต่ถ้าสมมติอิหร่านเข้ามาด้วยเนี่ยผมคิดว่าเกมความมั่นคงในตะวันออกกลางคงจะเปลี่ยนเยอะนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยโลกมุสลิมในตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นฝั่งเปอร์เซียหรือว่าฝั่งอาหรับเนี่ยล้วนแล้วแต่ผิดหวังมากกับร่มความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาถูกต้องมั้ยครับเพราะว่าสงครามตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องอย่าลืมนะว่าอเมริกาโจมตีอิหร่านในช่วงเดือนศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นคนในโลกมุสลิมเขารับเรื่องนี้ไม่ได้นะครับเรื่องต่อมาก็คือในการโจมตีครั้งนี้เนี่ยพออิหร่านโจมตีกลับอ่ะสหรัฐอเมริกาไม่ได้ป้องกันฐานทัพของตัวเองในภูมิภาคไม่ได้ป้องกันประเทศที่เป็นเจ้าบ้านเลยนะครับหากแต่เลือกที่จะเข้าข้างอิสราเอลซึ่งแน่นอนอิสราเอลนะวันนี้เองเนี่ยก็เป็นรัฐบาลขวาจัดที่มีแนวคิดแบบซายนิสต์ที่เป็นปรปักษ์กับโลกมุสลิมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามันสามารถที่จะสงบศึกระหว่างซาอุดีกับอิหร่านจุดศูนย์กลางของซุนนีกับจุดศูนย์กลางของชีอะสามารถที่จะจับมือกันได้เนี่ยผมคิดว่าประเทศที่เมื่อกี้ที่คุณต้นพูดมา UAE กาตาร์จอร์แดนต่างๆก็คงจะต้องเริ่มทบทวนนโยบายแล้วแหละว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงแน่นอนมันคงไม่ได้อยู่ดีๆหายวับไปกับตาว่าสหรัฐอเมริกาจะต้องถอนกองทัพออกไปแล้วกลายเป็นสูญญากาศเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในอาเซียนในยุคทศวรรษ1970ตอนปลายนะครับหลังสงครามเวียดนามแต่ว่ามันก็จะทำให้บทบาทของสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลางเนี่ยมันถูกท้าทายอย่างชัดเจนนะครับถ้าเขารวมกันได้นะครับอันนี้ต้องมีหมายเหตุไว้นิดนึงนะครับว่านาทีนี้เนี่ยมันเป็นข่าวและถ้ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้มันเป็นจุดตั้งต้นเป็นสารตั้งต้นมากๆนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่มองโอกาสทางด้านธุรกิจยาวๆในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยไอสารตั้งต้นแบบนี้คือสัญญาณที่คุณจะต้องจับครับแล้วก็เอามาประมวลในการที่จะคิดคำนวณว่าเอ๊ะถ้าสมมติสถานการณ์ในตะวันออกกลางมันเปลี่ยนจริงๆเนี่ยโอกาสอะไรบ้างล่ะที่เราสามารถที่จะคว้าไว้ได้
1: yeah.
0: ประเทศไทยเราจะต้องทำยังไงบ้างล่ะเพราะแน่นอนมันจะยิ่งทำให้สิ่งที่สหรัฐประกาศออกมาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมายิ่งไม่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมฮะที่บอกว่าโอ้ยประเทศไหนก็ตามที่สนับสนุนอิหร่านเนี่ยคุณจะถูกคว่ำบาตรอย่างรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนที่เป็น secondary sanction เพราะว่านาทีนี้เนี่ยในโลกมุสลิมเองเขายังจะจับมือกันเลยอ่ะเพราะนั้นความศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราเองต้องทบทวนนโยบายด้วยนะว่าเอ๊ะตกลงที่เราหงอเขาที่เราไม่กล้าทำโน่นไม่กล้าทำนี้เนี่ยก็เดี๋ยวกลัวสหรัฐอเมริกาจะใช้มาตรการทางเศรษฐกิจเนี่ยเอาเข้าจริงถึงคุณทำตามแบบที่เขาต้องการน่ะเขาก็ยังคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเขายังทำสงครามเศรษฐกิจอยู่หรือเปล่าไอ้เรื่องแบบนี้กลายเป็นเรื่องที่เราเองอาจจะต้องกลับมาทบทวนตัวเราด้วยแล้วก็การทบทวนครั้งนี้มันก็อาจจะต้องพูดถึงเอ๊ะเรากับอาเซียนเองคงจะต้องรวมมือกันนะครับสร้างอำนาจต่อรองแล้วแหละเพราะถ้าเกิดว่าเราต่างคนต่างอยู่เนี่ยเราก็จะถูกย่ำยีดีทาแล้วก็ไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์กำหนดชะตากรรมอะไรของเราได้เลย
1: ค่ะต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะที่อาจารย์ทำให้เราได้เห็นภูมิรัฐศาสตร์โลกในมิติที่นอกเหนือไปจากมหาอำนาจอย่างจีนกับสหรัฐด้วยซึ่งคาดว่าในคลาส MCOT CEO ส
0: อง
1: ฝ่าย
0: เซียน
1: รุ่นที่3จะได้ฟังเรื่องแบบนี้เพิ่มเติมแน่ๆใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นก็ท่านไหนยังลังเลอยู่รีบโอนนะครับ CEO ฝ่ายเซียนรุ่นที่3
1: ตอนนี้เหลือ3ที่นั่งสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตบอกเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนะคะสำหรับท่านที่จะสนใจมาเข้าร่วมคลาสนี้นะคะแล้วก็มีอาจารย์ปิติเนี่ยร่วมเป็นวิทยากรด้วย0944803076 0944803034และ0943966649นะคะสมัครด่วนครับเพราะว่าตอนนี้เหลือเพียง3ที่นั่งเท่านั้นนะคะเปิดรับสมัครถึง29สิงหาคมอีกไม่กี่วันเท่านั้นเองค่ะและวันนี
2: ้แล้วก็เริ่มเรียนกันวันที่2ใช่ไหมเริ่มเรียนวันที่2กันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับมาอัปเดตข้อมูลกันอย่างเต็มๆเลยทีเดียวเรา3คนก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับในเช้าวันนี้พบกันใหม่พรุ่งนี้6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
2: สวัสดีครับพี่เจเจครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่26เดือนสิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะขอไปเริ่มกันที่สถานการณ์ภาคใต้กันก่อนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทางพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผบ.ตร.นะคะก็บอกว่าทางหน่วยงานความมั่นคงทั้งตำรวจทหารฝ่ายปกครองและประชาคมข่าวกรองได้บูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้นอย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมีการข่าวของตนเองเช่นกันและมักอาศัยช่องโหว่ช่วงสับเปลี่ยนกำลังและโอกาสในการลงมือเพื่อแสดงศักยภาพผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าได้รับข้อมูลด้านการข่าวล่วงหน้ามากกว่า2เดือนนั้นทางผบ.ตร.ก็บอกว่าหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่มีข้อมูลชุดเดียวกันและมีการประชุมแลกเปลี่ยนกันอย่างต่อเนื่องแต่ผู้ก่อเหตุมักเลือกใช้ช่วงเวลาที่คาดไม่ถึงในการลงมือซึ่งนายกรัฐมนตรีได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวพร้อมกำชับให้ทุกภาคส่วนเร่งยับยั้งและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที่ประสิทธิภาพด้านการข่าวของเจ้าหน้าที่ไม่ได้ลดลงแต่การทำงานในพื้นที่มีความท้าทายสูงจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเน้นการปฏิบัติการเชิงรุกมากกว่าการเดินตามเกมของผู้ก่อเหตุขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือพิเศษในการพิสูจน์ทราบตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหลักฐานทางชีวภาพภาพถ่ายและประวัติอาชญากรรมเพื่อนำตัวเข้าสู่ระบบเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแม้ผู้ก่อเหตุจะพยายามปกปิดตัวตนหรือหาช่องทางหลบหนีข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านแต่ฝ่ายความมั่นคงได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศอย่างใกล้ชิดแล้วหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะยังพาดหัวข่าวเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่นะคะยกเครื่องดับไฟใต้อนุทินสั่งแม่ทัพภาคที่4พิสูจน์ฮอไม่ยิงประชาชนจ่อดึงเสทบคุมสมช.นายกถกความมั่นคงติดตามสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องลั่นมีมาตรการแต่เป็นความลับรับไม่ลงพื้นที่เพราะสร้างความลำบากให้เจ้าหน้าที่สั่งแม่ทัพภาคที่4พิสูจน์วิถีกระสุนปิดฉากข่าวยิงจากฮอวันนอรับทำข่าวบ้านไม่กล้าให้วันนอรับทำชาวบ้านไม่กล้าให้ข้อมูลแนะใช้หลักการพ่อหลวงร.9เข้าใจเข้าถึงพัฒนาทุกภาคส่วนต้องบูรณาการกอรมนชี้มหาอำนาจยังไม่มีการข่าวที่บอกว่าวันก่อเหตุเป๊ะครม.โยกฉัตรชัยไปนั่งปลัดสำนักนายกสภัสดึงพลเอกชัยพฤกษ์เสียบสมช.แทนส่วนกิติพลขึ้นแทนผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยหนังสือพิมพ์ข่าวสดก็มีประเด็นเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้เช่นกันนะคะเค้น2ผู้สงสัยป่วนใต้บื้มเผาอีกร้านสะดวกซื้อมายอวอดคนเจ็บยันถูกปืนจากฮอวันนอรุดเข้าถกนายกแนะเปิดทางพูดคุย BRN รัฐบาลปรับแผนรับมือป่วนใต้นายกถกหน่วยความมั่นคงยอมรับงานข่าวมีช่องโหว่สั่งยกเครื่องระบบความมั่นคงค่ะ
1: ครับความคืบหน้ากรณีเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและวางเพลิงร้านสะดวกซื้อ7-11สาขาตาแปะอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีครับช่วงค่ำวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาจนเกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจล่าสุดเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้2รายคือนายอัฟดอนและนายอาริสซึ่งถูกนำส่งตัวศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43เพื่อดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมและขยายผลต่อไปครับขณะที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงนัดพิเศษโดยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเลขาธิการสมช.ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมนายวันมูฮัมหมัดนอได้เปิดเผยหลังการประ

0: ชุมนะครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีหลายปัจจัยแม้ฝ่ายความมั่นคงจะมีจุดบอดด้านการข่าวเนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุอาศัยช่วงเวลาเผลอแต่ยืนยันว่าควรใช้หลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาร่วมมือกับประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่พร้อมเปิดช่องให้พูดคุยสันติภาพกับกลุ่ม BRN บนพื้นฐานรัฐธรรมนูญไทยซึ่งคาดว่าจะมีการพูดคุยระดับเทคนิคในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมนี้ขณะเดียวกันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงโดยโยกย้ายนายฉัตรชัยบางชวดเลขาธิการสมช.ไปดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและมีรายงานว่าได้มีการทาบทามพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกให้มารับตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่เพื่อเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติแต่งตั้งนายกิตพลรื่นสำริดเป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติคนใหม่แม้จะเกิดเหตุความไม่สงบอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ครับแต่ว่านางณัชชารีอนันทศิลป์เลขาธิการคณะรัฐมนตรียืนยันว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่สงขลาวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ยังคงกำหนดการเดิมโดยไม่มีการเลื่อนออกไปโดยนายกรัฐมนตรีเตรียมใช้เวทีดังกล่าวในการติดตามและวางมาตรการสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับประชาชนในพื้นที่ครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับครม.เด้งเลขาสมช.สังเวยไฟใต้นั่งปลัดสำนักนายกนายกยาหอมทำงานดีทาบเสทบดูแลแทนเหตุคนร้ายพื้นที่ยังแรงครม.มีมติโยกฉัตรชัยจากเลขาสมช.ไปนั่งปลัดสปน.ดึงพลเอกชัยพฤกษ์ทำหน้าที่แทนอนุทินแจงเลือกคนเหมาะกับงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดขณะที่กิตติพลขยับเป็นผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติคนใหม่ส่วนสถานการณ์ใต้ยังไม่สงบคนร้ายรอบวางระเบิดและวางเพลิงร้านสะดวกซื้อในอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีมีการยิงปะทะเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้2รายส่งศูนย์ซักถามนายกเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงหารือสถานการณ์ใต้ต่อเนื่องวันนอลั่นทุกฝ่ายควรไว้เนื้อเชื่อใจยอมรับการข่าวต้องปรับปรุงผบ.ตร.สั่งปรับแผนยุทธวิธีเชิงรุกยืนยันหน่วยข่าวกรองเจ้าหน้าที่ไม่ได้บกพร่องครับ
1: จากสถานการณ์ภาคใต้นะคะไปที่ความคืบหน้าคดีหัวสว.ค่ะเมื่อวานนี้พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI ยอมรับนะคะว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่กองกฎหมายของ DSI ไปดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับคณะบุคคลที่นำเอาเนื้อหาภายในสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษคดีหัวสว.อ้างยี่ฟอกเงินสว.นำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะซึ่งกระทบต่อการสอบสวนคดีพิเศษค่ะทางด้านของพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผอ.กองคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะโฆษก DSI กล่าวนะคะว่าอธิบดี DSI ได้มีคำสั่งให้ดำเนินการตรวจสอบว่าภาพเนื้อหาเอกสารที่ปรากฏในช่องทางสื่อสารสาธารณะในช่วงที่ผ่านมานั้นเป็นภาพเนื้อหาเอกสารที่อยู่ภายในสำนวนของ DSI จริงหรือไม่และก็พบว่าข้อเท็จจริงว่าเป็นเนื้อหาภายในสำนวนการสอบสวนของ DSI จริงๆจึงเล็งเห็นว่ากรณีที่กลุ่มบุคคลนำเอาเนื้อหาและเอกสารภายในสำนวนการสอบสวนมาเปิดเผยสู่สาธารณะทำให้ส่งผลกระทบเสียหายต่อหลักการการสอบสวนคดีอาญาเพราะตามหลักการแล้วการเปิดเผยเนื้อหาการสอบสวนได้นั้นคดีอาญาดังกล่าวจะต้องขึ้นสู่การพิสูจน์ในชั้นศาลเท่านั้นข้อมูลเหล่านี้จะต้องถูกพิจารณาเปิดเผยต่อหน้าจำเลยแต่เมื่อมีการนำเอาข้อมูลมาเปิดเผยต่อสาธารณะเช่นนี้ก็เป็นการส่งผลเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมจึงมอบหมายให้กองกฎหมายกรมสอบสวนคดีพิเศษไปดำเนินการแจ้งความเอาผิดกับกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันนำเอาเอกสารและข้อมูลภายในสำนวนการสอบสวนของ DSI มาเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยระบุพฤติการให้กับพนักงานสอบสวนตำรวจเพื่อไปตรวจสอบฐานความผิดที่เข้าข่ายส่วนหากมีพฤติกรรมอื่นใดที่เข้าข่ายฐานความผิดอื่นเพิ่มเติมก็จะเป็นหน้าที่ขยายผลตรวจสอบของพนักงานสอบสวนตำรวจกองบังคับการปราบปรามค่ะพาดหัวใหญ่ไทยรัฐ DSI แจ้งจับมือเผยแพร่สำนวนคดีหัวสว.พรรคประชาชนถลก400ล้านวันนี้เครือข่ายน้ำเงินถึงเงินกู้มท.จัดทัพ20อธิบดีผู้ว่าราชการจังหวัดครม.เงาประชาชนข่มพรก.กู้เงิน400ล้านสแกนโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานกลิ่นตุส่อล็อกสเปซอื้อไหมชี้พิรุธคาตาล็อกจัดซื้อจัดจ้างกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นล็อกรหัสเอื้อเฉพาะบางรายก็เป็นพาดหัวรวมประเด็นเรื่องของการเมืองไปด้วยเลยค่ะ
0: ครับในขณะที่พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ครับ

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีที่องค์กรปกองค์กรไอลอว์นะครับนำเอกสารสำนวนคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงินของ DSI ออกมาเผยแพร่โดยระบุว่าปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วว่าเอกสารดังกล่าวหลุดออกไปได้อย่างไรขณะที่พลตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษก DSI เดินทางเข้าพบแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเพื่อให้ตรวจสอบว่าเอกสารที่หลุดไปเป็นของจริงหรือไม่และมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือเอื้อประโยชน์หรือไม่โดยย้ำว่าการแจ้งความเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายไม่ได้มีเจตนาปิดปากองค์กรใดด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลหัวเลือกสว.กับผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคภูมิใจไทยว่าให้ไปสู้กันตามกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลพร้อมกับให้ความร่วมมือในการตรวจสอบอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Facebook ครับเปิดเผยประวัติการโทรศัพท์ของบุคคลปริศนาชื่อนิติบุคคลหรือนามสมมตินางสาวรัตนาซึ่งเป็น1ใน229คนที่ถูกสรุปว่ามีมูลความผิดโดยพบข้อมูลการโทรติดต่อกับสว.มากถึง19คนรวม62ครั้งในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน67ซึ่งการตรวจสอบก็พบว่าบุคคลดังกล่าวเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวของส.ส.บัญชีรายชื่อและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยในช่วงเวลาดังกล่าวด้านกกต.ก็ออกมายืนยันนะครับว่าข่าวการนัดลงมติสำนวนคดีหัวสว.วันที่28สิงหาคมนี้ไม่เป็นความจริงและขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการพิจารณาสำนวนจะดำเนินการอย่างโปร่งใสยึดหลักกฎหมายและคุ้มครองเจตนารมณ์ของการเลือกตั้งอย่างสูงสุดครับมีพาดหัวข่าวใหญ่ของมติชนเลยนะครับรุฑพลจี้สอบปมข้อมูลหัวเลือกสว.เอาผิดสำนวนหลุด DSI แจ้งความกองปราบกกต.ปัดนัดลงมติ28สิงหาคมอนุทินท้าให้สู้กันในศาลไอติมปูดโทร62ครั้ง80วันปชน.จัดวาระลุยเปิดสภาศาลเริ่มไต่สวนคดีบาร์โค้ดครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามในหน้าหนังสือพิมพ์รวมเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตาม9ทันข่าวกันต่อค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพนายสุภมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเสียชีวิตอย่างกระทันหันหลังเดินทางไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24สิงหาคมในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาปฏิบัติหน้าที่แทนเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถไปวางที่หน้าหีบศพนายสุภมงคลรัตนจิตณศาลาคิงยนต์วัดสามัคคีอำเภอเมืองนครราช ราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาและจัดพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมในเวลากลางคืนรวม4คืนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษและพระราชทานพระมหากรุณาในการพระราชทานเพลิงศพวันที่29สิงหาคม

0: แก่นายสุภมงคลรัตนจิตที่เสียชีวิตหลังจากลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านเป็นผู้ที่ทำคุณความดีให้กับสังคมและประเทศชาติพร้อมกับทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยอย่างความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ทางด้านของครม.นะคะก็มีมติเพิ่มเติมเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเหตุการณ์อุทกภัยค่ะโดยกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายก็จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมจำนวน 6,971 ครัวเรือนและกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงอาทิการจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทจำนวน5รายที่จังหวัดน่านค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะพระราชทานพวงมาลาเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อนพึ่งพาครม.อนุมัติเงินเยียวยาชาวบ้านเสียชีวิตได้2ล้านในหลวงพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นกรณีพิเศษสุริยะสั่งเฝ้าระวังน้ำเหนือใกล้ชิดรับมือแนวโน้มน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระบุระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น 1 เมตร 50 เซนติเมตรเผยเร่งเยียวยาเกษตรกรได้รับผลกระทบน้ำท่วมน่านกำชับกระทรวงเกษตรศึกษาลุ่มน้ำสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มแก้ปัญหาระยะยาวครม.อนุมัติงบกลาง558ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม 6,971 ครัวเรือนใน41จังหวัดเสียชีวิตได้รับรายละ2ล้านบาทศึกษาธิการจัดงบ1ล้านฟื้นฟูโรงเรียน3เขตการศึกษาน่านค่ะ
1: ครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ครับแถลงความคืบหน้าการไต่สวนคดีทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นพบพฤติการกระทำผิดเป็นขบวนการต่อเนื่องตั้งแต่ปี2564ถึง2568นะครับนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองโฆษกสำนักงานปปช.เปิดเผยว่าปปช.ได้รับเรื่องนี้ไว้เป็นคดีพิเศษโดยการแบ่งการไต่สวนออกเป็น2ประเด็นหลักคือ1การล็อกสเปคกำหนดเงื่อนไขหรือว่า TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางรายและตัดโอกาสการแข่งขันอย่างเป็นธรรม2คือการแอบอ้างเรียกรับเงินในการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นประจำปี2568จากการตรวจค้นเอกสารและคอมพิวเตอร์ที่ยึดไว้ได้ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่พบไฟล์บัญชีรายชื่อหมายเลขโทรศัพท์และเครือข่ายเชื่อมโยงกับการจัดสอบสายงานผู้บริหารท้องถิ่นทั้งเทศบาลอบจ.และเมืองพัทยามาตั้งแต่ปี2564ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันและใช้วิธีการแก้ไขคะแนนสอบรูปแบบเดิมปปช.จึงมีมติรับไต่สวนคดีปี2564เป็นคดีพิเศษเพิ่มเติมโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น10รายรวมถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในขณะนั้นทั้งนี้อยู่ระหว่างการรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากปปง.และประสานธนาคารเพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงย้อนหลังไปตั้งแต่ปี64ถึงปี68โดยตั้งกรอบเวลาไต่สวนไว้6เดือนก่อนสรุปสำนวนให้คณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่ชี้มูลขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ตอบคำถามสื่อมวลชนถึงกระแสข่าวที่เชื่อมโยงนายทองเจือชาติกิจเจริญที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องก็ยืนยันว่ามั่นใจในความบริสุทธิ์ของคนใกล้ตัวว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนแต่หากพบหลักฐานที่ชัดเจนภายหลังก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทุกคนโดยไม่มีการยกเว้นพร้อมระบุว่าไม่ควรกล่าวหาลอยๆโดยปราศจากหลักฐานครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในมติชนครับสอบเส้นเงินบิ๊กสอทอปี64ถึง68มติปปช.รับเป็นคดีพิเศษรอปปง.ส่งผลตรวจ 9,000 ล้านไร้หลักฐานโยงการเมืองอนุทินยันกุนสื่อไม่เกี่ยวครับ
0: มีความคืบหน้าคดีที่นางสาวสรารัตน์วุฒิตาภรณ์หรือแอมไซยานาย จำเลยนะคะฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนฆ่าผู้อื่นเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแก่การที่ตนได้กระทำความผิดเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตนและปลอมปนอาหารยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นใดเพื่อบุคคลอื่นเสพหรือใช้และการปลอมปนนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งทางโจทก็ได้ฟ้องนะคะว่าทางจำเลยนำสารโพแทสเซียมไซยาไนด์ปลอมปนใส่ลงไปในอาหารยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคให้นางสาวดารินีหรือฟ้าเทพทวีผู้ตายดื่มหรือรับประทานหรือเสพรับสารดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทำความผิดฐานช่อโกงซึ่งจำเลยให้การปฏิเสธค่ะมีความคืบหน้าในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะสั่งประหารแอมไซยาไนด์ลวงฆ่าเพื่อนสนิทลบหนี้แชร์ 200,000 หลักฐานมัดแน่นศาลอาญาประหารชีวิตแอมไซยาไนด์คดีวางยาพิษสังหารฟ้าดารินีก่อเหตุปี2563เพื่อนสนิทลบหนี้ 60,000 และเงินแชร์ 200,000 บาทพร้อมมีผลแพทย์ระบุโดนศาลพิษไซยาไนด์เผยศาลตัดสินแอมรวม7คดีประหารชีวิต2คดีคุกตลอดชีวิต2คดีและยกฟ้อง3คดีจากทั้งหมดที่อัยการยื่นฟ้อง15คดีความผิดฐานฆ่าผู้อื่น14คดีและฐานพยายามฆ่า1คดีปัจจุบันถูกจองจำในทันตสถานหญิงกลางค่ะ
1: ครับพักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ชีวิตยุคนี้

0: ถตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมชงคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งก็อนุมัติแล้วเมื่อวานนี้นะครับนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับบอกว่าเตรียมเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนนี้พร้อมเปิดลงทะเบียน1ตุลาคมครับและขยายสิทธิ์เพิ่มเติมเป็น1ล้านสิทธิ์หวังเยียวยาผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็กำชับให้เร่งจัดแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวภาคเหนือและจังหวัดน่านนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าความชัดเจนของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเตรียมจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนกันยายนนี้โดยมีกำหนดจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคม2569ขณะนี้ระบบหลังบ้านมีความพร้อมแล้วครับเหลือเพียงแค่การสรุปเกณฑ์และเงื่อนไขซึ่งจะเปิดใช้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและจากการหารือร่วมกับนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็ยืนยันว่าระบบพร้อมจะเริ่มให้ใช้สิทธิ์เดินทางท่องเที่ยวได้ในช่วงเดือนธันวาคมนี้นอกจากนี้กระทรวงยังได้ขยายสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการจากเดิมที่ตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์เพิ่มขึ้นเป็น 1 ล้านสิทธิ์โดยใช้วงเงินงบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงินรวม 3,500 ล้านบาทซึ่งเปิดให้ประชาชน1คนสามารถลงทะเบียนรับได้สูงสุด 5 สิทธิ์โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการเยียวยาผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานในช่วงที่ผ่านมาสำหรับแผนฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดน่านครับหลังจากผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจทันทีเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงขณะนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททก็อยู่ระหว่างการจัดเตรียมแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดน่านและพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมดครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับเพิ่ม1ล้านสิทธิ์ลุยไทยเที่ยวไทยพลัสเริ่มลงทะเบียน1ตุลาคมนี้รัฐมนตรีท่องเที่ยวเผยคุยเอกนิติปลัดกระทรวงการคลังเคาะโครงการเที่ยวไทยเที่ยวไทยพลัสขยายจาก 500,000 เป็น1ล้านสิทธิ์โดย1คนลงทะเบียนได้5สิทธิ์ใช้งบพรก.กู้เงิน 3.5 พันล้านหวังกระตุ้นเศรษฐกิจแย้มททจัดแคมเปญเที่ยวฤดูหนาวที่น่านและภาคเหนือฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัยครับ
3: มีกรณีที่ผู้พิการตาบอดนะคะอายุ61ปีค่ะพร้อมครอบครัวได้เดินทางเข้าพบนายกองตรีดร.ธนกฤตจิตอารีรัตน์นะคะเพื่อร้องขอความเป็นธรรมหลังพบความผิดปกติทางทะเบียนราษฎรและการถูกสวมสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะสวมทะเบียนใช้บัตรคนจนหนุ่มโสดพิการมึนมีเมียลูก4หันพึ่งธนกฤตสวมทะเบียนราษฎรโผอีกชายพิการสุดช้ำครอบครัวพาไปทำบัตรคนจนแต่ไม่ผ่านค่ะ
2: ครับมีประเด็นเรื่องของศาลอุทธรพิพากษากลับจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาปริญพานิชพักอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะครับศาลอาญาอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องนายปริญพานิชพักอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ในความผิดฐานพรากผู้เยาว์และกระทำอนาจารหญิงอายุ17ปีเศษหลังศาลชั้นต้นเคยมีคำพิพากษายกฟ้องล่าสุดศาลอุทธรตรวจสำนวนอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าคดียังไม่ขาดอายุความและการกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามฟ้องจึงพิพากษากลับให้ลงโทษจำคุกรวม3ปีโดยไม่รอการลงโทษนะครับมีพาดหัวข่าวในไทยโพสต์ครับคุกเพิ่มปริญ3ปีศาลอุทธรณ์กลับคำพิพากษาคดีอนาจารพรากผู้เยาว์ปริญพานิชพักอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เป็นจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาคดีอนาจารและก็พรากผู้เยาว์หญิงอายุ17ปีเบิกตัวจากเรือนจำมาฟังคำพิพากษาหลังถูกคุมขังคดีความผิดทางเพศอื่นด้วยครับ
3: เตือนพอร์ตซอมบี้ใจวายเฉียบพลันเป็นพาดหัวข่าวไทยรัฐนะคะผงะกรมวิทย์ตรวจพบผสมยานรกร้ายแรงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพบครั้งแรกนำยาบุหรี่ไฟฟ้าชนิดพอร์ตลอบผสมเม็ดแอมเฟตามีนค่ะและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตือนภัยหลังตรวจของกลางน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแบบพอร์ตแล้วพบมีการผสมสารเม็ดแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์และเอโทมิเดตซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทกดการหายใจและการทำงานของสมองนับเป็นครั้งแรกที่พบการนำสารทั้งสองมาผสมในน้ำยาดังกล่าวทำให้นักสูบเสี่ยงหมดสติจนถึงขั้นหัวใจวายเจียบพลันค่ะ
2: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าลุยขับเคลื่อนแนวนโยบายของพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่มุ่งเน้นการสร้างความสงบสุขอย่างยั่งยืนล่าสุดจัดกิจกรรมเปิดโอกาสในการแสดงออก Peace Sparkจุดประกายพลังเยาวชนสู่สันติสุขชายแดนใต้ที่โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีโดยงานนี้เปลี่ยนบทบาทเยาวชน80คนจากผู้ฟังสู่การเป็นนักคิดและผู้นำความเปลี่ยนแปลงผ่านกิจกรรมละลายพฤติกรรมสุดท้าทายและภารกิจPeace Challenge ชวนเด็กๆร่วมกันค้นหาทางออกของความขัดแย้งในชีวิตประจำวันโดยไม่ใช้ความรุนแรงไฮไลท์สำคัญคือ Design for Peace ที่ดึงไอเดียสดใหม่ของคนรุ่นใหม่แปลงเป็นกิจกรรมจริงทั้งในโรงเรียนและโลกออนไลน์เพราะแนวคิดของแม่ทัพภาคที่4เชื่อมั่นว่าสันติสุขที่แท้จริงเริ่มต้นง่ายๆจากสิ่งใกล้ตัวไม่แค่ไม่บูลลี่ไม่แชร์ข่าวปลอมและรับฟังความเห็นต่างปิดท้ายด้วยภาพประทับใจบน Peace Wall กำแพงสันติสุขที่น้องๆร่วมกันปักหมุดความตั้งใจในการจุดประกายเล็กๆเพื่อแสดงพลังในการสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนในอนาคตข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับ
3: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะครบถ้วนทุกประเด็นคุณภูเบศสุนีและดิฉันสสิธรสั่งสมทนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือชุดเฉพาะกิจนราธิวาสปัดข่าวลวงหอทหารแค่ลาดตระเวนไม่มีอาวุธขึ้นบินระบุจะไม่ได้ยิงวัยรุ่นจะแนะหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสออกแถลงการเรื่องชี้แจงกรณีการบิดเบือนข้อเท็จจริงเรื่องการใช้อาวุธจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจะแนะตามที่สื่อมวลชนหลายสำนักนำเสนอข่าวโดยระบุว่ามีนายทหารยศจ่าใช้อาวุธปืนเล็กยาว M16A2 ยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นจากอากาศยานในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสโดยอ้างอิงร่องรอยบนพื้นถนนลาดยางหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสขอปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวสิ้นเชิงและขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องว่าภารกิจทางอากาศเป็นการลาดตระเวนและตรวจการเท่านั้นกำลังพลบนอากาศยานไม่มีนายทหารยศจ่าปฏิบัติหน้าที่บนอากาศยานโดยภารกิจในคืนดังกล่าวมีกำลังพลขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนอากาศยาน4นายซึ่งไม่มีใครนำอาวุธประจำกายขึ้นไปด้วยตามคำสั่งของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสและฝ่ายอำนวยการซึ่งทั้ง3นายเป็นนายทหารสัญญาบัตรข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาพถ่ายร่องรอยบนพื้นถนนที่ปรากฏในสื่อต่างๆเป็นภาพที่ถ่ายก่อนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบในพื้นที่อย่างเป็นทางการการเข้าไปในพื้นที่ของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนการตรวจพิสูจน์อาจส่งผลให้เกิดความยุ่งเหยิงและผลกระทบต่อพยานหลักฐานทางคดีขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนในการรับฟังข้อมูลข่าวสารด้วยความระมัดระวังและยึดถือข้อเท็จจริงที่ผ่านการตรวจสอบอย่างรอบด้านด้านผู้กำกับจะแนะเผยพบหัวและปลอกกระสุน M16 จุดชาวบ้านถูกยิงด้านสส.รมฎอนลงพื้นที่พบร่องรอยกระสุน14นัดนายรมฎอนปัญจอสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนลงพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสตรวจสอบกรณีเหตุการณ์ที่นายสอและดอเลาะอายุ21ปีถูกยิงโดยมีข้อสงสัยว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่ตำบลช้างเผือกเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาโดยนายรมฎอนได้เข้าพบพันตำรวจเอกวีรศักดิ์เพอแสละผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจะแนะสอบถามกรณีการสืบสวนคดีนี้ส่วนผลการตรวจสอบที่เกิดเหตุพันตำรวจเอกวีรศักดิ์เปิดเผยว่าตำรวจเก็บหัวกระสุนปืน M16 ขนาด 5.56 มม.ได้จากรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนชายนายสอนและในที่เกิดเหตุและพบปลอกกระสุน M16 อีก3ปลอกบนโคนต้นยางที่เนินเขาห่างจากจุดที่นายสอนและถูกยิงประมาณ 10-15 เมตรส่วนร่องรอยกระสุนบนถนนแบ่งเป็น2จุดจุดแรกมี3รอยจุดที่2มีเกือบ10รอยซึ่งหลักฐานทั้งหมดตำรวจสภ.จะแนะนำส่งพนักงานพิสูจน์หลักฐานทั้งหมดรวมถึงเสื้อผ้าของนายสอนและเพื่อพิสูจน์ขม่าวดินปืนตามหลักนิติวิทยาศาสตร์โดยคดีนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ตำรวจยืนยันว่าทำหน้าที่ตามความถูกต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐานโดยทั้งหมดได้นำส่งพิสูจน์ตามหลักนิติวิทยาศาสตร์รวมถึงวิถีกระสุนที่มีข้อสงสัยแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ด้วยครับนี่คือสัญญาณเตือน Big Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้า

0: 6กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขาปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
5: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
6: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลซ์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเยื้องร้านพัดอ้อยชัย2โทรสั่งเลย0618547840

0: แฟเรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราไปดูเรื่องของการประชุมกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชุมพร25 สิงหาคม 2569กับนายสกุลดำรงเกียรติคุณรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชุมพรซึ่งก็เป็นการประชุมครั้งที่1นะครับของปี69ก็เพื่อที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชุมพรก็มีปลัดจังหวัดชุมพรคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุมณห้องประชุมขอทองล่างชั้น3ศาลากลางชุมพรที่ประชุมก็ได้ร่วมกับพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดชุมพรและพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเสริมสร้างสวัสดิการสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในระดับพื้นที่ของจังหวัดชุมพรก็คิดได้ว่าพอตั้งกรรมการเสร็จแล้วนี่นะครับก็น่าจะพักดันงานออกมาให้ไว้นะครับนี่เป็นงานภารกิจที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวนะเพราะว่าคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจเนี่ยเรายังไม่ค่อยได้เห็นบทบาทเขาที่มีต่อสังคมมากมายนักนะครับก็จะคอยดูกันปีแล้วก็เคยอ่านทิ้งแล้วนะคราวนี้แต่ว่าก็ยังเงียบเฉียบมีแต่รายชื่อหรือว่าจะทำงานแต่ว่าไม่ค่อยได้ประชามพันธุ์พวกก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ถ้าประชามพันธุ์พวกก็จะได้เอามาอ่านเข้ามาบอกเล่าให้ชาวจังหวัดชุมพรได้รับทราบกันครับทีนี้เราไปดูเรื่องของการสั้นหน้าปราดเกษตรของแผ่นดินปี2570แล้วก็จะได้ขัดเหลือในสาขาปราดเกษตรดีเด่น25 สิงหาคม 2569นายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์กับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท่านได้เป็นประธานประชุมคณะทำงานสั้นหน้าปราดเกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัดของจังหวัดชุมพรก็เป็นการประชุมครั้งที่หนึ่งเหมือนกันเพื่อจะได้รับทราบเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะทำงานสั้นหน้าปราดเกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัดตามคำสั่งของคณะกรรมการส่งเสริมปราดเกษตรของแผ่นดินและก็สรุปผลการแต่งตั้งปราดเกษตรของแผ่นดินของชุมพรในระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552จนถึงปัจจุบันจังหวัดชุมพรมีผู้ได้รับแต่งตั้งแล้วรวม3รายในซองสาขาได้แก่สาขาปราดเกษตรดีเด่นได้แก่นายชัดกมลพงศ์พยาบาลปี64นายวีรวัฒน์ธีระวงศ์ปี66แล้วก็สาขาปราดเกษตรผู้นำชุมชนเครือข่ายได้แก่นายสิทธิพงษ์อรุณดักปี64นะครับที่ประชุมก็ได้รับทราบระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมปราดเกษตรของแผ่นดินว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการสั่นหน้าปราดเกษตรของแผ่นดินปี52นะซึ่งก็จะกำหนดคุณสมบัติกระบวนการสั่นหน้า4สาขาได้แก่สาขาปราดเกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทยสาขาปราดเกษตรตะกิดพอเพียงสาขาปราดเกษตรดีเด่นสาขาปราดเกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายเพื่อเข้ารับประทานโล่เลี่ยนเชิดชูเกียรติหรือประกาศเดียบัตรในงานพระพิธีมงคลจรดพนังคันแลกนาควันประจำปี2570สำหรับวาระในการพิจารณาในวันนี้ก็เป็นการพิจารณาสั้นหน้าปราดเกษตรของแผ่นดินประจำปี2570ซึ่งจังหวัดชุมพรได้ออกประกาศรับสมัครและเปิดโอกาสให้หน่วยงานเสนอชื่อบุคคลจนถึงวันที่พบเงียบเนี่ยพอในข้าวก็พิมพ์มาว่า31 กุมภาพันธ์ 69หน้าหัวร้อจริงๆอันนี้เป็นข้าวที่ผมก็ได้รับจากสมัครงานประจำจังหวัดชุมพร นะครับนะโดยหน่วยงานที่จะเสนอชื่อเกษตรกรเข้ารับการสั่นหน้าจำนวน1รายได้แก่สาขาปราดเกษตรดีเด่นวาทีร้อยเอกพานุวัฒน์กิมเสียนะอยู่ที่บ้านเลขที่511ตำบลที่5ตำบลห้องเจริญอำเภอท่าแสจังหวัดชุมพรโดยสหกรณ์นิคมท่าแสจำกัดนะเป็นคนเสนอแล้วก็การประเมินผลเบื้องต้นเนี่ยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพรในท่าหนาเลขาดุการก็ปรากฏว่าวาทีรอยเอกพานุวัฒน์กิมเสียรอน้อเนี่ยได้รับคะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคล30 คะแนนคิดเป็นรอยละรอยและมีคะแนนรวมถูกมวด93 คะแนนคิดเป็นรอยละ93ซึ่งผ่านเกณฑ์การพิจารณาที่กำหนดให้ต้องมีคะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลไม่น้อยว่ารอยละ80 คะแนนรวมไม่น้อยว่ารอยละ80 ขั้นตอนต่อไปจังหวัดชุมพรก็จะได้นำเดินการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมแล้วก็จัดส่งรายงานผลการสั่นหน้าให้กองนโยบายเทคโนโลยีการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อนำเสนอต่อคณะทำงานสั้นหน้าปลัดเกษตรของแผ่นดินระดับเคปยืนหน้าต่างขบวนการต่อไปเอาขอเป็นกำลังใจให้นะครับทันหวาทีรอยเอกพานุวัตรกิมเสียนะก็มาได้รู้จักกันไหมนะอยู่ตรงไหนนะแต่ก็คงจะมีผลงานในทางที่ดีขอให้ทันได้ประสบความสำเร็จจริงๆปลัดเกษตรเนี่ยผมก็เห็นแล้วว่ามันมีประโยชน์ครับแต่เฉพาะคนที่เขาตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวมบางคนเนี่ยก็มาก็ได้มีความตั้งใจเพื่อส่วนรวมแต่ความร่ำรวยส่วนตัวเองก็ไม่หวากันนะวิธีการของไอ้สังคมไทยนี่มันแปลกพลึกครับไม่ว่าจะตั้งไรก็แล้วแต่ต้องมีเส้นมีไส้มีพักมีพวกพวกผมรู้ไหมคงจะพูดไม่ผิดนะดูตั้งแต่คณะกรรมการสำคัญอย่างเช่นกตตลนี่ตั้งไปแล้วนะบางคนเนี่ยพวกเลือหลากเลือละประทานได้ข้าไปหนังเป็นกรรมการกตตลห้องโรงพักบ้างห้องจังหวัดบ้างนะชาวบ้านนี่ยี้กันเหมือนแท้เลยนะไม่ได้มีคุณงามความดีไรมากมายบางคนมีซีเท่าๆทุจริตคอร์รัปชันในเวลาที่ดำรงตำแหน่งก็มีได้เห็นมาแล้วเหมือนกันนะฉะนั้นครับขอฝากถ้าสมมุติว่าผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นปราชญ์เกษตรในจังหวัดชุมพรในปีนี้นะครับขอค่อยท่านได้คิดถึงส่วนรวมมากๆน้อยแล้วก็เอาความรู้ที่ท่านมีมาเจือแจ๊ะเจืออาจารย์เจือจุนเผยแผ่ให้กับเกษตรกรที่เขาอาจจะมีความรู้ไม่มากและต้องถุมเทจริงๆนะครับน่ะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดครับเอาเดี๋ยวไปพักกันแป๊บนึงครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวครับมาพบกันไหม
4: รองกองของคนใต้คือบริษัทไทยซากคนบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลู

0: กูกล้องผลไม้กล้องพัสดุกล้องกระดาษเซ่สินค้าทุกชนิดประสบการณ์มา30ปีบริษัทไทยซ่าคนมีความพร้อมผลิตกล้อง3ชั้น5ชั้นหลอด BC และเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตหลอด E ต่างหากเลือกสร้างรังลูกฟูกเลือกโรงกล้องไทยซ่าคนโรงกล้องของคนตายติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า0819562631 0819562631โรงกล้องไทยซ่าคนรับทำกล้องทุเรียนกล้องผลไม้กล้องลูกฟูกกล้องกระดาษ
1: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
2: ก็กลับเข้ามาพบกับผมนายสาธิตกันต่อครับท่านผู้ฟังที่นี่เราจะไปดูเรื่องทางงานกุศลกันบ้างครับงานนี้ก็จัดกันทุกปีกับประเพณีถิ่นกระจาหรือว่าซิโกประจำปี69นะแบ่งปันสิ่งของให้กับผู้ยากไร้24สิงหาคม2569นายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ไปเปิดงานประเพณีถิ่นกระจาหรือว่าซิโกประจำปี2569ข้อมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรก็มีนางพนกรชูกิตติวิบูลนายกเล่ากาชาชุมพรพร้อมด้วยนายนพนุสิทธิ์นายกอบจชุมพรนายเจริญโชคพรมชุติมาในอำเภอเมืองชุมพรนายประชาวิโรจน์ธินกรประธานมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์ผู้แทนเทศบาลเมืองชุมพรตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการมูลนิธิแล้วก็ชาวบ้านครั้นและหน้าพอมารับของฟรีกันนี่น่าเป็นเทศกาลของมูลนิธิของเขาประเพณีถิ่นกระจาดลวดซิโก้เนี่ยเป็นงานมหากุศลที่จัดขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่องอุทิศบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณของผู้หลงหลับทั้งที่มีญาติและไม่มีญาติก็เป็นความงดงามและก็เชื่อมโยงกับประเพณีรับส่งตายายของชาวพุทธในท้องถิ่นภาคใต้ตลอดจนการสืบทอดเจตนารมณ์ในการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและก็แบ่งปันสิ่งของให้กับผู้ยากไร้เช่นเดียวกับการจัดพิธีชิงเปรตในประเพณีศาสตร์เดือนสิบการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วนครับแล้วก็ยังมีภาคเอกชนบริษัทอ้างลานพ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านเนี่ยที่มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนำมาแจกจ่ายกับประชาชนที่มารอรับทานอันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเสริมสร้างความรักความเอื้ออาทรในชุมชนและก็งานนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและก็สร้างอานิสงส์แห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคมครับโทนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่จริงนะครับการให้ในสังคมนะครับท่านผู้ฟังต้องจำไว้นะไม่ว่าเราจะจนเราจะรวยเนี่ยและการให้นี่อาจจะไม่ใช่เป็นการให้สับสิ้นอย่างเดียวนะครับสับสิ้นเงินทองอาจจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งแต่การให้ความช่วยเหลือการดูแลใจใส่คนที่อยู่รอบๆข้างคนที่ลำบากยากจนนี่ก็ถือเป็นการให้อย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังพงเอาฝากไว้นะครับบ้านเราในทุกตำบลแล้วครับมันจะมีคนลำบากยากจนที่ต้องการความช่วยเหลือความดูแลใจใส่บางทีก็ผ่านพุ่มมาเมื่อนบางตาแต๋วทีสวีไอ้นั่นก็ปีทองปีที่แล้วเนี่ยก็ลูกลูกล้านแค่นี้นะครับก็ไม่ใบปัจจุบันเนี่ยลูกหรือล้านอย่างนี้ก็ได้ถึงแก่กรรมไปแล้วนะก็เลือกแต่แกซึ่งก็มีอาชีพค้าขายเล็กค้าขายน้อยที่สวีปีที่แล้วก็เป็นข้าวอยู่ก็มีผู้หวาเอาตังไปให้ 3,000 ก็น่าจะเป็นงบพอพอหมดจอแล้วก็มีผู้กับสวีในสมัยนั้นตังไป 1,000 นึงแล้วก็ให้เงียบกันไปพอลูกล้านแกตายแกก็เลือกตัวคนเดียวเวลานี้ลำบากซกซ้ออย่างแรงท่านผู้ฟังผมก็จำบ้านเลทีแกไม่ได้นี่ก็ให้ทีมงานคุณธนากรบ่าวช้างเนี่ยไปดูอยู่แกได้ทำข้าวมาใครที่ยากจะช่วยเลือดนะคนยากจนประเนี้ยสมควรช่วยกับท่านผู้ฟังครับเพราะเขาอยากจนจริงๆนั้นหลายนี่ส่วนอีกหลายเนี่ยอันนี้อยู่แถวนาซักครับสามีก็ติดเตียงอยู่ดีไม่ว่าดีลูกสาวคนหนึ่งของแกก็ป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแล้วก็ยังมีล้านที่ต้องเรียนหนังสือทุเรียนของแกที่ปลูกไว้ก็ปีนี้ไม่ได้พ้นไม่ได้ตังค์คุณง่ายๆชีวิตก็เลยลำบากนี่พวกเรากำลังให้ธนากรกุศลเมธีบ่าวช้างลูกศิษย์ผมไปดูมาสองรายนี้แล้วก็วันนี้เนี่ยก็ยังมีอีกรายแล้วไอ้นี่น่าจะยู่แถวหลักแม่แกก็เป็นแฟนรายการผมเหมือนกันเป็นผู้หญิงเหมือนกันครับแกก็โทรมาฮะแต่เพื่อนผมติดประชุมไม่ทันได้รับได้เลยกันเดี๋ยวว่าจะโทรไปคุยกับแกน่าอันนี้ก็คุณพี่อำนวยตาแกบอดนะแต่ก็ไม่รู้ว่าแกมีความเดือดร้อนได้บ้างท่านผู้ฟังนี่คือสิ่งที่ฟังรายการผมเนี่ยนอกจากจะได้ฟังคุยพวกคนโฉชัวในแผ่นดินเราแล้วเนี่ยก็บางครั้งก็ยังได้กุศลนะท่านผู้ฟังก็ต้องช่วยเลือกกันนะแต่ก็แล้วแต่จิตศรัทธาของท่านนะครับนะ เอาไปดูเรื่องต่อไปมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรนายสกุลดำรงเกียรติคุณรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรได้ประชุมคณะกรรมการดังกล่าวในตัวยวคพจก็เป็นการประชุมครั้งที่3แล้ววันนี้ก็ได้มีการพูดเรื่องโครงการดูดซับพ่นมะพร้าวพ่นแก่ตลอดจนการควบคุมไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นะจังหวัดชุมพรเนี่ยได้รับงบประมาณสำหรับมะพร้าวพ่นแก่จำนวน 1,400,000 พ่นเนื้อมะพร้าวแห้งจำนวน70ตันเป็นเงินประมาณ 6,525,050 บาทก็มีหน้าที่ในการกำหนดการดำเนินงานในซอดของกับแนวทางของกรมการค้าภายในกำหนดผลผลิตเฉลี่ยต่อหลายต้องให้ซอดของกับผลผลิตที่ได้จริงในช่วงเดือนสิงหาถึงตุลาคม69ยึดข้อมูลของจังหวัดและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นสำคัญตลอดจะพิจารณาอนุมัติผู้เข้าร่วมโครงการจัดสรรโควตากำหนดมาตรการกำกับควบคุมตรวจสอบการดำเนินงานนะซึ่งก็ได้มีการพิจารณาร่วมกันได้แก่การเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยนะชื่อบัญชีกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโครงการดูดซับมะพร้าวพ่นแก่ปี69เงินจ่ายค่าของจังหวัดชุมพรกำหนดผลผลิตและพื้นที่ดำเนินการกำหนดราคาป้าไม้ราคากลางนะซึ่งก็จะได้ดำเนินการกันต่อไปตามระเบียบเอาต้องช่วยกันแล้วนะระวังไอ้พ่อค้าระวังเลยนะเรื่องนี้ก็ช่วยเกษตรกรก็ไม่ได้ช่วยพ่อค้านะครับฉะนั้นมะพร้าวเนี่ยต้องเป็นมะพร้าวของชาวสวนมะพร้าวไม่ใช่ว่ามันอยู่ในมือพ่อค้าแล้วมันเข้าหลวมโครงการนี้เอาเราคุยเป็นปีนะเอาฟ้ากันแลกกันนะครับท่านผู้ฟังนะทีนี้ครับก็ไปดูการส่งหมออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุต่างถนนเหลาว่าที่ร้อยตรีกิติพบรอดดอนรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรได้ไปเป็นประธานในพิธีส่งหมออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนปิยกาโดยมีนางพนักกรชูกิติวิบูลนายกเล่าการช้าชุมพรแล้วก็นายสมพงษ์ผิวทองคนส่งจังหวัดชุมพรแล้วก็บรรดาหัวหน้าส่วนราชการหน้าผู้ร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถเล็กซ้วยหน้าแล้วก็บรรดานางข้าวโดยนายสมพงษ์ผิวทองคนส่งจังหวัดชุมพรได้รายงานถึงความเป็นไปเป็นมาว่ากรมการขนส่งทางบกโดยกรทุ่งเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรั่วกอปอท่อเนี่ยก็ดำเนินได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเนี่ยมาซื้ออุปกรณ์ต่างๆนี่นะเอามาให้กับคนที่ได้รับผลกระทบจากประเด็นต่างๆเอาหน้าผมก็คงไม่ไปลงรายละเอียดไหมครับมาเพื่อเอาแต่ตามลักเกณฑ์กันแล้วกันค่อยๆใช้กันอย่างแบบตรงไปตรงมาให้นะเพราะบางที่เคยท่าไปแล้วว่าปีปิ้งใช้เป็นเพื่อบ้างมาคอยบอกตัวอาจารย์วีระธีรพัฒน์ชัดเอาในการประชุมกันมาธิการงบประมาณท่ายถอนสดเท่านั้นเลยครับหมายเลยว่านี่เต็งกันเป็นข้าวเจ้าในโครงการขนส่งทางบกนี่เม็ดมกเม็ดหมากไล่เหลืองไล่ลาวท่านผู้ฟังนะสารพัดเหลืองเลยครับเอาทีนี้ไปดูเรื่องก็การพยากรณ์อากาศกับยิปซี่ซึ่งห้าถึงยี่มาซึ่งห้าเพชรบุรีฝน 30% ประจวบชุมพรสุราษฎร์สามจังหวัดนี้ 40% นครศรีธรรมราช 30% พัทลุงถึงนราธิวาส 20% อ้าวนั่นก็มรสุมอย่างแรงอยู่นะครับในเล่ก็ขืนอย่างสูงอยู่งานบำเพ็ญกุศลศพนายเจริญมิตรภวันกับอายุ48ปีนะที่วัดหัววังวัดสมุทรเขตตาลามอำเภอลังส่วนกับนายเจริญมิตรภวันนะครับทำบุญตั้งแต่23ถึง26สิงหาคมแล้วก็คงจะเผา27นะนะเราก็ไม่ได้บอกวันเผามาเอาที่วัดหัววังนะครับใครเป็นญาติชนิดมิตรสหายของนายเจริญมิตรภวันก็ขอเรียนเชิญครับเวลาเมื่อไรครับคุยบ้างวันศุกร์8/4/18/08/08ประชาบอกไม่ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านในการติดตามมาฟังสวัสดีครับ
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธากนกพรกนกพรออนแอร์
5: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: แต่เรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวาง

0: อดไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: M-COT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร 077-641-520 ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: กนกพรกนกพร
4: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

กับช่วงเวลาดีๆตรงนี้นะคะทักทายกันค่ะคุณผู้ฟังคะเสียงก็ยังเป็นหวัดเหมือนเดิมนะคะอูอีอูอีกันมาตลอดเลยค่ะน่าจะได้สักครึ่งเดือนนะคะรอบนี้ทักทายกันยามเช้านะคะ26แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะกลางสัปดาห์อีกแล้วนะคะเร็วเวลาก็เดินตลอดค่ะเวลาก็บอกว่าฉันไปแล้วนะเธอยังอยู่หรือเปล่า ก็ดูแลกันนะคะในช่วงของรายการเริ่มต้นกันตรงนี้ด้วยค่ะเช้าๆเย็นๆสบายๆเป็นเพื่อนการทำงานนะคะวันนี้เริ่มต้นเป็นยังไงตื่นเช้ามาให้สดชื่นออกกำลังกายเบาๆอาบน้ำนะคะสระผมให้สบายเลยแล้วก็เริ่มต้นทำงานอย่างมีความสุขนะคะบางครั้งระยะทางหรือการเดินทางของเราก็มักจะเจอเรื่องราวต่างๆมากมายสุขบ้างทุกบ้างก็คือชีวิตค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาตรงนี้แบ่งปันความสุขดีๆที่ส่งมอบให้กับทุกคนด้วยนะคะเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังอยากฟังจัดมานะคะได้เลยตามคำขอนะคะในช่วงของรายการกนกพรออนแอร์นั่นเองค่ะเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆลูกกรุงนะคะยามเช้านะคะคู่รักคู่ขวัญกับงานเพลงที่ชื่อว่าเธออยู่ไหนช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะดูแลช่วงเวลาของรายการ8 นาฬิกา 40 นาทีค่ะดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

0: งานเพลงเช้าๆนะคะส่งต่อเป็นอีกหนึ่งความสุขของเรานะคะนะในช่วงของการเริ่มต้นทำอะไรอยู่ตรงไหนก็ขอให้มีกำลังใจในการสู้ชีวิตนะคะบางคนบอกว่าอู้สู้หนักมากนะคะช่วงนี้จะเรื่องราวเศรษฐกิจใดๆก็แล้วแต่นะคะทุกอย่างเลยทีเดียวค่ะนะคะก็อย่าลืมค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆเรื่องราวเลยทีเดียวนะคะบอกข่าวเล่าเรื่องเช้านี้กับเรื่องราวดีๆผ่านทางกนกพรออนแอร์นะคะคุณฟังที่เดินทางอยู่ขับรถขับขี่หรือว่าอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะคะก็ติดตามรับฟังข่าวสารดีๆและเรื่องที่เรามาแชร์กันนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: ว้าวก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจและแอบเชียร์น้องอยู่ตลอดเลยนะคะเพราะว่าความสามารถของคนเราเนี่ยแล้วเห็นถึงความตั้งใจของน้องเนเน่รอยัลนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยคือกรี๊ดเลยนะคะทำได้แล้วน้องเนเน่รอยัลนะคะได้เข้ารอบไฟนอล AGT นะคะอเมริกาก็ทาเลนต์นะคะทันทีไม่ต้องรอลุ้นไม่ต้องฟังลุ้นโหวตอีกแล้วเพราะหลังจากกรรมการกดปุ่มนะคะ Golden Buzzer นะคะรอบไฟนอลจะแข่งเช้าวันพุธที่23กันยายนเดือนหน้านั่นเองตามเวลาของประเทศไทยนะคะพอดันได้เข้ารอบไฟนอลแล้วดีใจกับน้องด้วยเนอะก็ลุ้นตลอดอีโยเฮ่เฮ่ใช่ไหมแล้วก็เก่งมากโอ้โหลีดกีตาร์นี่แบบอื้อหือนะนี่แหละค่ะระดับโลกน้องเนเน่นี่ชื่นชมเลยนะคะเชื่อมั่นว่าจะดังถึงระดับโลกนะคะตอนนี้ก็ระดับโลกแล้วนะคะก็ฝากเอาไว้นะก็ร่วมชมร่วมเชียร์น้องเยอะๆก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าคนที่มีความสามารถเราต้องชื่นชมและต้องสนับสนุนค่ะคุณผู้ฟังถูกไหมเรามีลลิสามโนบาลลิซ่า

0: ที่เป็นความภูมิใจของคนไทยและนี่ก็อีกหนึ่งคนก็คือน้องเนเน่รอยัลนะคะวันนั้นฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องด้วยเพราะว่าน้องก็สร้างชื่อเสียงและความสามารถของน้องเนี่ยสามารถเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างเป็นไอดอลให้กับใครเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนเยอะแยะเพราะนั้นควรจะสนับสนุนอย่างยิ่ง
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: นำมาฝากกันในช่วงรายการตรงนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงเวลาของความสุขหนึ่งอันเพลงที่พี่หนุ่มขอมาสายแรกเลยนะคะอุทิศรักนะคะส่งมอบไปกับทุกเสียงทุกสายละกันพี่เป็นพี่อิฐแหลมทรายพี่อิฐพดารายพี่ปริยาพี่เขียวพี่ออสพี่แดงนะคะทุกๆคนเลยค่ะที่เขาเรียกว่าติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ดีเจพี่โอด้วยสำหรับอุทิศรักนะคะมอบเป็นช่วงเวลาของความสุขที่เราได้เจอกันสบายๆในยามเช้าตรงนี้นะคะ

ค่ะเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังเลือกมาและอยากฟังนะคะก็มอบให้เป็นกำลังใจเมื่อกี้มีนะคะความน่ารักของคุณผู้ฟังบอกไปเจอน้องนุ่นตามงานนะคะหลังทักนะคะคนหลังทักจะได้ถ่ายรูปกันบ้างอะไรบ้างนะคะมีแบบไม่กล้าทักเห็นน้องนุ่นทำงานยุ่งอยู่เข้ามาทักนะคะเข้ามาทักเข้ามาถ่ายรูปกันดีกว่านะคะอ่ะขอบคุณมากๆ

0: หรือช่วงเวลาตรงนี้กับยามเช้าของเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็มีอะไรเกิดขึ้นมากมายในการใช้ชีวิตของเรานะคะเมื่อสักครู่นี้นุ่นก็ดูข่าวแล้วก็รู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจก็คือเรื่องราวที่สภาพัฒน์ออกมาเปิดเผยตัวเลขคุณผู้ฟังรู้ไหมคะลูกๆหลานๆเราเนี่ยน่าเป็นห่วงนะเขาเปิดเผยตัวเลขน่าตกใจมากๆนะคะห่วงเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีตกเป็นเหยื่อล่วงละเมิดทางเพศสูงถึง 78.4% โอ้โหขาดแค่20กว่าเปอร์เซ็นต์นี่ครบร้อยแล้วนะคะโดยกลุ่มอายุ 11-15 ปีนะคะถูกกระทำมากที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นฝากเตือนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคนใกล้ชิดโรงเรียนเร่งสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยคือนุ่นเห็นข่าวเยอะแยะมากมายเลยเหมือนข่าวที่ล่าสุดที่เกิดขึ้นไม่ใช่บ้านเราอะนะคะแต่ที่อื่นแต่ถามว่าเราก็เป็นห่วงว่ามันเกิดขึ้นได้ที่มันมีไรเดอร์แบบจะหาเป้าหมายนะคะหาเป้าหมายหาเหยื่อหน้าโรงเรียนนะคะคือเวลาเราเรียกไรเดอร์ไรเดอร์ไปส่งไรเดอร์มอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะที่โอ้เด็กนักเรียนก็บางทีจะไปบ้านเพื่อนเหมือนเคสนี้เนี่ยน้องจะไปบ้านเพื่อนแล้วไรเดอร์เนี่ยก็พาไปนอกเส้นทางและพาไปที่บ้านตัวเองแล้วก็นะคะทำร้ายน้องก็คือหมายถึงว่าแบบข่มขืนน้องประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมจริงๆนะคะไม่ใช่บอกว่าไรเดอร์ไม่ดีนะนุ่นว่าทุกอาชีพอ่ะมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเดี๋ยวจะหาว่าบูลลี่ไรเดอร์แบบไม่ใช่มันทุกอาชีพมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีบางคนนะคะใส่ชุดในเครื่องแบบนะคะในเครื่องแบบแต่กลับกระทำความผิดซะเองเยอะแยะคุณผู้ฟังนี่คือสังคมจริงๆที่เรากำลังเจอแล้วก็ต้องต่อสู้กันอยู่เพราะฉะนั้นในมุมของเราคือเริ่มต้นที่บ้านเราก่อนทำยังไงให้ลูกปลอดภัยทำยังไงให้ลูกห่างไกลจากยาเสพติดทำยังไงให้ห่างไกลจากคนไม่ดีปลูกฝังสิ่งดีๆให้ลูกนะคะแล้วก็พ่อแม่เองเราก็ต้องเฝ้าระวังเพราะไม่รู้ว่ามันจะเจอเหตุการณ์เหล่านี้ยังไงบางทีเราว่าเราป้องกันดีที่สุดแล้วนะคะแต่เขาเรียกว่าคนที่จะกระทำก็จ้องจะทำอยู่นึกออกไหมคะคุณฟังมันก็กันยากเหมือนกันแต่ว่าก็เราก็ต้องสอนลูกสอนหลานในการเอาตัวรอดทำยังไงถ้าเราเจอสถานการณ์อย่างนี้ทำแบบไหนยังไงนะคะอยากฝากเรื่องนี้ไว้ในช่วงยามเช้าตรงนี้ด้วยค่ะคุณฟังค่ะก็เป็นห่วงเป็นใยผ่านทางกระดกพรออนแอร์รวมไปถึงก็เหมือนกับพูดคุยเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้น เสียงก็จะหายไป ช่วงนี้ก็คือใช้เสียงเยอะทุกวันเลยค่ะก็อาจจะแบบบวกกับหวัดด้วยเนอะมันก็เลยประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเปิดเพลงให้กับคุณฟังได้ฟังกันด้วยแล้วก็รวมไปถึงสิ่งต่างๆนะคะที่ใช้ช่วงเวลายามเช้าของเรานี่ล่ะค่ะนำมาฝากเตือนกันนำมาแจ้งกันนะคะเพราะว่ามันมีมากมายเหลือเกินที่มันเป็นภัยสังคมนะคะเป็นภัยสังคมที่มันเกิดขึ้นตลอดเลยค่ะเพราะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะคะในช่วงรายการค่ะ
1: สำหรับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านนะคะหลายคนก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะใช่ไหมคะหายใจก็ไม่ค่อยโล่งเลยค่ะโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ทุกปัญหานั้นจะหมดไปนะคะเพราะว่าเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ค่ะอีกทางเลือกนะคะที่จะช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะคะคุณฟังช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบาจะกลางหรือจะแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิที่มาพร้อมรีโมทคอนโทรลนะคะแล้วก็โหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้กระทั่งเวลานอนนะคะจะกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ค่ะและที่สำคัญใช้ไส้กรองนะคะระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสนใจสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยราคาโปรโมชั่นต้อนรับนะคะต้นปีในราคาเพียง 1,290 บาทค่ะคุณผู้ฟังแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นโทรด่วนนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทนะสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ
0: เดี๋ยวเบรกกันสักครู่นะคะหลังจากฟังงานเพลงนี้ สายน้ำแห่งความหลัง

ค่ะมอบให้คุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยทุกเสียงทุกสายนะคะแล้วก็แฟนรายการของอสมทด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเดินทางกันต่อหลังจากฟังข่าวต้นชั่วโมงค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4
1: ซาก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นเน็ตกับซามีสไตล์ได้ไม่ต้องซีครบซีโร่ซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
2: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่โลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
3: Hilux Travel Greater Together
4: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333

0: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: นายสุรศักดิ์ระบุว่าเบื้องต้นได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วและนักท่องเที่ยวที่มีปัญหารายดังกล่าวถูกถอนวีซ่าให้พำนักอยู่ในประเทศแล้วเป็นการใช้มาตรการเด็ดขาด

0: ไม่ให้อยู่ในประเทศไทยต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาบานปลายในหลายเรื่องทั้งนี้ประเทศไทยพร้อมรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่อยู่ภายใต้กฎหมายไทยและวัฒนธรรมไทยและประเทศไทยจะไม่ยอมเป็นพื้นที่ให้ใครมาสร้างความขัดแย้งเชิงสัญลักษณ์ยืนยันว่าต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนแต่ไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่สร้างปัญหาหรือมาจุดประเด็นใช้ประเทศไทยแสดงออกซึ่งความขัดแย้งส่วนจะมีการทบทวนวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวบางประเทศที่ก่อปัญหาหรือไม่นายสุรศักดิ์กล่าวว่าต้องดูเป็นรายกรณีถ้ามีปัญหาจะเร่งรัดถอดถอนวีซ่าทันทีโดยไม่มีการเหมารวมไทยเที่ยวไทยพลัสเริ่มลงทะเบียน1ตุลาคมนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความชัดเจนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าจะเริ่มลงทะเบียน1ตุลาคมนี้โดยเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งขณะนี้ระบบหลังบ้านพร้อมแล้วเหลือเพียงแค่ข้อเกณฑ์เงื่อนไขโดยจะใช้แอปเป๋าตังและจากการหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังยืนยันว่าพร้อมใช้เดือนธันวาคมนี้ขณะเดียวกันจะมีการขยายสิทธิ์จากเดิมที่ตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์โดยจะใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทในวงเงิน 3,500 ล้านบาทเพราะเดิมที่ประเมินไว้500,000 สิทธิ์นั้นต้องใช้ 1,750 ล้านบาทโดยมีจุดประสงค์ต้องการให้ใช้สิทธิ์จำนวนมากจึงได้เปิด1ล้านสิทธิ์ในรอบเดียวโดย1คนสามารถลงทะเบียนได้5สิทธิ์เจ้าของบ้านเช่าวอนช่วยหลังกฟผ.เรียกเก็บหนี้เกือบ 170,000 บาทนายขวัญชัยจิตบรรจงเจ้าของบ้านหลังหนึ่งในตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีขอความช่วยเหลือกรณีได้รับหนังสือทวงหนี้จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขารังสิตซึ่งลงวันที่6กรกฎาคม2569เรียกเก็บเงินจำนวน 164,376 บาท67สตางค์จากกรณีเกี่ยวกับการลักลอบดัดแปลงเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าหรือมิเตอร์เพื่อใช้กระแสไฟฟ้าโดยมิชอบโดยนายขวัญชัยเปิดเผยว่าบ้านหลังดังกล่าวเคยให้นายอดิพงศ์ผู้เช่าเปิดเป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ต่อมาช่วงปีที่ผ่านมาพบว่าค่าไฟฟ้าของบ้านมีความผิดปกติจึงแจ้งการไฟฟ้ามาตรวจสอบโดยขณะนั้นผู้เช่าแจ้งว่ามิเตอร์อาจมีปัญหาและตนเป็นคนพูดคุยกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าด้วยตัวเองทำให้ตนไม่ได้ติดใจสงสัยในเรื่องดังกล่าวต่อมาช่วงต้นปี69ผู้เช่าค้างชำระค่าเช่าบ้านประมาณ 5-6 เดือนรวมค่าปรับเป็นเงิน 74,373 บาทแม้สัญญาเช่าจะสิ้นสุดลง4มีนาคมปี69แต่ผู้เช่ายังไม่ยอมย้ายออกโดยอ้างว่าจะนำเงินมาชำระจนกระทั่งภายหลังย้ายออกไปหลังจากนั้นตนเปิดแอปพลิเคชันตรวจสอบค่าไฟฟ้าก่อนพบความผิดปกติอย่างชัดเจนและได้รับคำแนะนำให้ดำเนินการยกเลิกมิเตอร์ชั่วคราวโดยไม่ให้มีการใช้ไฟฟ้าต่อมาเมื่อมีผู้เช่ารายใหม่จึงขอมิเตอร์ไฟฟ้ากลับมาใช้งานปกติแต่กลับได้รับหนังสือทวงหนี้จากการไฟฟ้าเรียกเก็บค่าปรับปรุงและค่าเบี้ยปรับจากการละเมิดเป็นเงิน 164,376 บาท67สตางค์พร้อมถูกงดจ่ายกระแสไฟฟ้าทำให้ตนและมารดาได้รับความเดือดร้อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: สนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
5: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
6: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟนคอมบี
7: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดีดี
6: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโต

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: เมดโคเอเนอร์จีเราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่าเมดโคจะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเมดโคเอเนอร์จีผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธากนกพรออนแอร์
3: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: กับงานเพลงดีๆนะคะเริ่มต้นด้วยหัวใจของมาคริสติน่าอาเกร่านะคะ
1: กลับมายืนที่เดิม
0: ช่วงเวลานะคะในเบรกที่2นะคะแบ่งปันสิ่งต่างๆเพลงเพราะๆนะคะจะยุคแบบ90นะคะหรือว่าเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังก็นะสามารถส่งมอบให้แล้วก็มอบให้กันละกันด้วยนะคะช่วงเวลาของรายการตรงนี้ออนแอร์และแชร์ทุกๆความสุขผ่านทางกนกพรออนแอร์ค่ะมีหลากหลายเรื่องราวนะคะที่จะนำมาแบ่งปันกันก็นะมอบเป็นพลังและกำลังใจดีๆในทุกๆการเริ่มต้นละกันค่ะทำงานอย่างมีความสุขนะคะมีงานให้ทำนั่นก็คือความโชคดีของการใช้ชีวิตนะบางคนแบบโอ้เบื่อจังเลยงานเนี่ยคือมันไม่มีอะไรในชีวิตของคนเราที่มันเพอร์เฟกต์หรือได้ดั่งใจคนเราไปหมดซะทุกอย่างหรอกค่ะแต่สิ่งที่เราเออได้รับมาโอกาสดีๆอะไรในชีวิตก็แล้วแต่หรืองานนะคะนะมันไม่มีอะไรที่ยากเกินไปหรือง่ายเกินไปมันมีแค่ว่าถ้าเราเจอเรื่องยากๆแปลว่ามันเป็นเรื่องที่ท้าทายที่ทำให้เราได้เรียนรู้เปลี่ยนแปลงตัวเองหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนแปลงความคิดบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะแบบไม่ถูกต้องหรือถูกต้องก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่าเจอเรื่องยากก็ท้าทายเราดีถูกไหมคะเจอเรื่องง่ายก็อ่อนโยนกับชีวิตเราบ้างจะยากอยู่ตลอดเวลาก็คงไม่ใช่นะคะก็ส่งต่อเรื่องราวตรงนี้ผ่านทางกนกพรออนแอร์เพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังเลือกมาและอยากฟังจัดให้ตามคำขอนะคะ

0: กับงานเพลงนะคะที่ชื่อว่าให้นะคะนุ่นชอบเรื่องราวทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการให้เพราะว่าคนที่เริ่มต้นให้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบใจเขาได้ใจเขาดีถูกไหมคะเราอยากให้อะไรอ่ะบางครั้งนะคะมันไม่ต้องคาดหวังอะไรเราตั้งใจจะให้อะไรสักอย่างก็คือตั้งใจให้นะคะทำในสิ่งที่เราอยากจะทำมันเริ่มต้นความสุขจากความสบายใจตรงนี้เลยนะคะช่วงเวลาตรงนี้ค่ะแบ่งปันความสุขกันเหมือนเดิมแล้วก็มีเรื่องราวมาอัปเดตกันนะคะเรื่องของสุขภาพชวนรู้อ่ะช่วงนี้ต้องพูดถึงเรื่องนี้เลยนะคะเพราะนุ่นว่าเห็นการแชร์เยอะๆในช่วงนี้แชร์เยอะๆแชร์เยอะๆพอแชร์เยอะๆปุ๊บเนี่ยมันก็ส่งผลให้หลายๆคนน่ะไม่สบายใจเพราะฉะนั้นเราก็สมควรที่จะรู้ข้อมูลที่แท้จริงนะคะใช่ไหมมันจะไม่สบายใจค่ะคุณผู้ฟัง
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
0: สุขภาพชวนรู้ชวนทุกคนรู้และดูแลตัวเองช่วงนี้นุ่นเห็นคนแชร์เรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะโควิดที่ผ่านมาเมื่อสัก3ปีที่แล้วใช่ไหมคะคุณผู้ฟังตั้งแต่ปี2500 4-5 ปีแล้วเนอะโควิดกี่ปีแล้วคะเนี่ยนั่นแหละนะช่วงที่มีโควิดนั่นแหละแล้วเราก็ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาโน่นนี่แล้วช่วงนี้นุ่นเห็นมีการแชร์เยอะๆแล้วนุ่นก็ไปฟังข้อมูลจากคุณหมอนะคะนุ่นขอนำข้อมูลจากคุณหมอเนี่ยมาฝากคุณผู้ฟังเขาก็บอกว่าฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของเลือดใช่ไหมลิ่มเลือดอุดตันอะไรโน่นนี่นี่นั่นมากมายจนทำให้คนทั่วไปกังวลใจมากๆก็ก่อนหน้านี้ก็มี

0: เขาเรียกเป็นเรื่องเก่าแล้วนะคะที่มีการถูกพูดขึ้นมาใหม่และมันทำให้หลายๆคนกังวลไม่สบายใจคุณผู้ฟังคะวัคซีนนะคะวัคซีนที่เราฉีดไปถามว่าในทุกๆตัวนี่มีผลกระทบไหมมีอันนี้ก็คือ4ใน1ล้าน1ล้านจะมีสัก4คนนะคะที่มีปัญหาเรื่องของการอุดตันในลิ่มเลือดอะไรมีสร้างลิ่มเลือดอะไรต่างๆเหล่านี้ที่มีผลนะ1ล้านมี4คนอ่ะแล้วเป็นตอนไหนล่ะก็เป็นหลังจากได้รับวัคซีนเรารับวัคซีนเมื่อตอนไหนก็คือ 30-45 วันประมาณนั้นนะคะที่จะมีอาการสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องที่เขาเรียกมีผลต่อวัคซีนที่ฉีดเข้าไปในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นตอนนี้กี่ปีแล้วไม่เกี่ยวแล้วนะคะถ้าเป็นตั้งนานแล้วโอเคไหมคุณฟังไม่งั้นมันเกิดความกังวลใจไม่สบายใจก็เป็นข้อมูลของคุณหมอนุ่นฟังแล้วก็นำมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะคะเพื่อความสบายอกสบายใจถ้าเป็นแล้วนะคะคุณนุ่นฟังมีปัญหาไปแล้วแต่ว่าในเรื่องผลกระทบอื่นๆอันนี้ก็ว่ากันไปนะคะแม้กระทั่งตัวเราทุกอย่างในการใช้ชีวิตก็ต้องหันมาดูว่าเราใช้ชีวิตแบบไหนยังไงมันขึ้นอยู่กับตัวเราเหมือนกันนอนน้อยไหมออกกำลังกายหรือเปล่ากินแบบไหนกินมันกินทอดกินหวานสารพัดจะกินนั่นก็เป็นมาจากตัวเราจากสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากเอาไว้ต้องรีเช็คตัวเองด้วยนะคะว่าเราใช้ชีวิตแบบไหน
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: พรินซ์วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือพรินซ์กรุ๊ปครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปีพรินซ์วิรัติสินสอบถาม call center 0775425555 ID line @wiratsin
0: พรินซ์วิรัติสินนะคะอย่าลืมนะคะเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะคะหรือว่าใครต้องการที่จะดูแลตัวเองนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่านี่มีเรื่องราว LDL ออกกำลังกายสม่ำเสมอกินอาหารดีแต่ทำไม LDL ก็คือไขมันมันสูงอะเนอะเพราะฉะนั้นต้องรีเช็คนะคะบางครั้งเห็นไหมคุณใหม่ดาวิกาทำไมมีไขมันชนิดที่มันไม่ดีมันเยอะผอมตัวตี๊ดหนึ่งก็เราเรื่องของการกินค่ะคุณฟังถ้ากินพวกตระกูลที่มีไขมันเลวไขมันไม่ดีเยอะมันก็อยู่ในร่างกายต่อให้เราดูผอมก็ตามดูหุ่นดีไม่ได้เกี่ยวว่าผอมหรืออ้วนนะไขมันชนิดที่มันไม่ดีเนี่ยคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นที่นี่โรงพยาบาลเวสสินก็มีแพ็กเกจตรวจนะคะตรวจช่วยประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจหลอดเลือดอะไรต่างๆได้แม่นยำยิ่งขึ้นเพื่อวางแผนการดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมโปรโมชั่นจาก 1,600 บาทเหลือเพียงแค่950บาทน่าตรวจอ่ะนี่น่าตรวจนะตรวจอะไรอย่างเงี้ยเราควรที่จะต้องตรวจนะคะคุณผู้ฟังเหมือนเป็นการซื้อของขวัญให้ตัวเองนะถูกไหมการรีเช็คร่างกายเราอะมันสำคัญเราจะได้รู้ว่าพอเราตรวจเลือดแล้วเนี่ยเราก็จะมันค่ามันไม่โกหกอะผลมันจะออกมากับเรื่องไขมันสูงนะไขมันชนิดดีมีแค่ไหนชนิดไม่ดีมีแค่ไหนนะคะควรจะต้องดูแลตัวเองยังไงแพ็กเกจนี้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีเลยค่ะสอบถามได้ที่ปริ้นวิรสิน0775425 94ฝากเอาไว้ในช่วงรายการนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงเวลาต่อไปหลังจากฟังเพลงนะคะเราจะมาหน้าใหม่กัน2เสียง2สายใครที่จะเขาเรียกว่าขอเพลงแบบด่วนๆนะคะเตรียมกด0776415 67เดี๋ยวหลังจากงานเพลงนี้แล้วก็เรื่องราวดีๆที่น่าสนใจจากทางสถานีค่ะ
2: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

ที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและ

0: รณพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สาย
1: ศูนย์เจ็ดหกสี่หนึ่งห้าหกเจ็ด 2เสียง2สายนะคะอ้าวหน้าไมค์จะหน้าไมค์นะคะเพิ่งวางขอโทษทีวางช้าไปนิดนึงนะคะตกใจนึกว่าไม่มีใครโทรมาซะแล้วนะคะเพราะว่าลืมไปลืมวางสายโทรศัพท์นะคะเพราะว่าเมื่อกี้แบบว่าใช่ไหมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณกนกพร
1: สวัสดีค่ะคุณพี่แป้น
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้นี่คุณอยากฟังเพลงด่วนๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: นั่
2: งคงอยู่เห็นไม่มีใครเข้าก็เข้ามา
1: เหมือนกันนะน้องลืมน้องลืมเมื่อกี้น้องยกออกไงไม่ก็จังหวะจะได้แบบว่าไม่มีการล็อกสายใช่ไหมคะประมาณนั้นแค่ช่วงนี้พี่แป้นฟังเพลงอะไรคะ
2: คนเหงาที่เข้าใจเธอค่ะ
1: คนเหงาที่เข้าใจเธอ
2: ตั๊กแตน
1: จ้าตั๊กแตน
2: พี่อิดรักขาวนะคะมาเป็นพิเศษเลยค่ะแล้วก็ทุกเสียงทุกสายนะคะ
1: พิเศษใส่ใคร

0: ให้พี่อิตรขาว
1: ใช
0: ่โอเคจัดให
1: ้ขาดนะคะ
0: จ๋า
1: ให้เข้ากับบรรยากาศ
0: ให้เข้ากับบรรยากาศตอนนี้นี่โอ้ฝนตกไหมคะที่นู่น
1: เจ๊ตึ้ง
0: ฝนตกไหมอ่ะ
1: โอ้แดดออกจ้าผีตาพายอยู่วัน
0: นี้โอ้ยน้องก็สักผ้าห่มเลยนะวันนี้ถ้าตกนี่คือไม่มีผ้าห่มนะวันนี้โอเคเดี๋ยวจัดให้นะคะดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอฟังสวัสดีค่ะ
1: หายเลยนะแค่
0: จ้อยอยากหายแล้วค่ะอยากหายแล้ว
1: จริ
0: งๆอย่างอู้เลยนะคะโอเคขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสายแรกจ้ะเอาสายต่อไปนะคะสายต่อไปโอเคอ่ะก็เป็นช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะถ้าไม่มีสายต่อไปก็เราก็จะเปิดเพลงแล้วนะคะถ้าใครโทรช้านะคะเห็นไหมบางวันนะโทรแบบว่าชนิดที่ว่าหนูโทรไม่เคยติดเลยค่ะพี่นุ่นอะไรอย่างงี้นะคะโทรไม่เคยติดเลยค่ะโอเควันที่โทรติดก็ไม่โทรตังหมดบ้างอะไรบ้าง อ่ะว่ากันไปนะคะช่วงเวลา2เสียง2สายตรงนี้ด้วยผ่านทางกนกพรออนแอร์นะคะโอเคอ่ะไม่มีสายนะคะอ่ะนุ่นเปิดแล้วจัดไปตามคำขอเลยนะคะในช่วงเวลาของรายการนั่นเองจัดไปวันนี้นะคะโอ้แต่วันนี้สังเกตไหมก็แต่ว่าก็จะเงียบกว่าทุกวันนะคะไปตามนั้นดีแล้วจะได้แบบว่านะโอเคไหมคะจะเข้าไหมคะอาจจะเข้านะคะโอเค ไม่รู้ใครโอเคสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้าจากไหนคะเนี่ย
1: ป้าแดงอ๋อ
0: ป้าแดงเห็นไหมป้าแดงป้าแดงต้องโทรวันที่แบบว่าเออคนโทรน้อยนะคะ
1: ไม่เห็นไม่มีใครโทรป้าแดงลองโทรดูว่า
0: อ๋อลองโทรว่าติดไหมว่าสายมันมีปัญหาหรือเปล่าใช่ไหมคะติดเห็นไหมป้าแดงบอกแล้วเราก็อยากได้ยินเสียงป้าแดงบ้างอะไรบ้าง
1: เสียงแห้งจังเลยนะ
0: โอ้หมดแล้วค่ะเสียงนี้ไม่รู้อาทิตย์หน้าจะมีเสียงจัดรายการให้ป้าแดงฟังหรือเปล่าง
1: ั้นไม่คือนานขอเพลงดีกว่า
0: โอ้ใช่ไหมป้าแดงอยากฟังเพลง
1: สายันสัญญา
0: จ้ะ
1: นางฟ้ายังอาย
0: นางฟ้ายังอายอายอะไรคะ
1: มอบให้เหมือนเดิมนะลูกนางฟ้ายังอายอ
0: ่
1: ะ
0: โอเคได้ชุดเดิมนะป้านะ
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: โอเคสวัสดีค่ะจัดไปนะจบสองเสียงสองสายในช่วงเวลาตรงนี้นะคะเสียงแห้งนะคะไม่รู้ว่าอาทิตย์หน้าจะมีเสียงจัดรายการให้คุณฟังหรือเปล่าจริงมันแห้งจริงๆค่ะมันแห้งเพราะว่าหวัดมันนะคะเกาะกินหัวใจหมดแล้วจ้าไม่ต้องโทรสาย3แล้วรับแค่2สายจัดไปฟังเพลงกันดีกว่านะคะ
2: กนกพรออนแอร์ช่วง2 4

0: งานเพลงดีๆสองเสียงสองสายนะคะมอบให้ป้าเล็กผัดไทยป้าไก่ข้าวต้มกุ้ยนะคะแล้วก็แฟนรายการทุกเสียงทุกสายด้วยที่ขอเพลงมานั่นเองนะคะในช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์นะคะเจ๊แป๋วอาหารตามสั่งด้วยมอบไปเลยนะคะเอาละค่ะงานเพลงดีๆที่คุณผู้ฟังเลือกมาถามถึงกันมานะคะก็ส่งต่อเป็นช่วงเวลาของความสุขกันตรงนี้มอบความพิเศษให้กับทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะก็ฝากเอาไว้ด้วยค่ะในเรื่องราวของข่าวสารนะคะช่วงนี้ก็ใครที่เจ็บคอนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะคะเราลองดูซิเลือกนะคะในส่วนของสมุนไพรภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะที่นะนำมาฝากกันในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยค่ะ
1: บอกกล่าวเล่าด้วยใจจากเสริมสิริฟาร์มาซีครอบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
0: นะคะอันนี้ก็เป็นสมุนไพรที่ช่วยเรื่องของการเจ็บคอเป็นหวัดช่วงนี้กำลังฮอตฮิตเลยนะคะเดินตลาดก็หาได้อยู่นะคะนั่นก็คือมะขามป้อมมะขามป้อมเนี่ยคุณผู้ฟังนะเป็นเขาเรียกว่าสมุนไพรที่มีวิตามินซีสูงและมีรสเปรี้ยวฝาดนะคะเวลาเรากินไปก็จะมีความฝาดมีความเปรี้ยวนะคะแต่วิตามินซีสูงมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้ววิตามินซีคือต้านหวัดค่ะคุณผู้ฟังนะคะเพราะนั้นช่วยแก้อาการไอและทำให้คอชุ่มคอชุ่มชื่นที่คอนะเวลาเราทานมะขามป้อมเนี่ยพอเรากินน้ำไปโอ้ยมันชื่นใจนึกออกไหมคะมันนั้นก็ฝากเอาไว้นะคะสมุนไพรใกล้ตัวเรามีประโยชน์และที่สำคัญเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของเรานะคะก็นำมาฝากเอาไว้นะคะคือเรานี่โชคดีมีสมุนไพรใกล้ตัวหลายเยอะจริงๆค่ะคุณฟังคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าสามารถนำมาใช้นะคะหรือทานได้ในชีวิตประจำวันนะคะนี่ก็วิตามินซีสูงเหมาะสำหรับคนที่เป็นหวัดในช่วงนี้มากๆเลย
1: ครบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มมาซี
0: ค่ะแล้วก็ช่วงเวลาตรงนี้เสิร์ฟกาแฟกันหน่อยละกันนะคะสำหรับใครที่เริ่มรู้สึกว่าไม่สดชื่นอยากได้กาแฟดีๆสักแก้วนึงนะคะกาแฟเพื่อสุขภาพก็อร่อยได้กาแฟของเรานะคะสูตรย่าหวานคอฟฟี่ฟาร์มค่ะห่อสีเขียวแบล็คคอฟฟี่มิกห่อสีครีมดำหอมเข้มข้นกลมกล่อมไม่แพ้กาแฟทั่วไปอร่อยได้แบบไม่รู้สึกผิดนะคะแถมยังช่วยดูแลสุขภาพอีกด้วยครบจบในแก้วเดียวค่ะแบล็คคอฟฟี่มิกมากกว่ากาแฟดูแลเรื่องสุขภาพเผาผลาญเพิ่มพลังในแก้วเดียวปลุกความเข้มข้นเริ่มต้นวันดีๆของเราด้วยกาแฟเขาทะลุแบล็กถุงซีฟขนาด180กรัมสูตรเข้มข้น 100% ปราศจากน้ำตาลสารให้ความหวานกาแฟดำเพื่อคอกาแฟที่รักสุขภาพตัวจริงกาแฟเขาทะลุแบล็กนะคะผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดโทรสอบถามนะคะ0899672216 0775363999หรือช็อปทางออนไลน์นะคะสั่งออนไลน์เพจกาแฟ Coffee Farm Thailand TikTok Shopee Lazada ครบถ้วนเลยนะคะนี่คือเรื่องราวดีๆผ่านทางรายการค่ะในช่วงของกนกพรออนแอร์นะคะเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังอยากฟังนะคะแล้วก็งานเพลงดีๆนะคะเมื่อสักครู่พี่เขียวขอเพลงแทงข้างหลังมานะคะของหญิงลีจัดไปมอบทุกเสียงทุกสายด้วยนะคะในช่วงรายการตรงนี้มอบให้เลยนะคะ

0: ช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับงานเพลงนี้เดี๋ยวเราไปเบรกกันสักครู่นะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงของพี่ออสแหมนานๆจะได้คุยกับพี่ออสสักทีนึงนะคะ เพลงนี้รักคนยิ้มแป้นอ่ะยิ้มแป้นของออส48มอบทุกเสียงทุกสายด้วยจากพี่ออสนะคะพี่อิดพี่แป้นแหลมทรายพี่นุ่มนะคะพี่อิดพนารายณ์และทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเดินทางกันต่อนะจ๊ะ
1: จะบ้าหรือดึกออกมาให้เสือคาบไปกินยังไงล่ะ
2: เสือยังหมีอยู่เนี่ย
1: ทำไม
0: เอาเดี๋ยวหาเพลงที่ไม่มีเสียงพูดแล้วกันนะ นะคะในช่วงเวลาของรายการกนกพรออนแอร์ตรงนี้นะคะแชร์ความสุขดีๆเดี๋ยวนะยิ้มแป้นโอเคหลายเวอร์ชันเนอะเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะยิ้มแป้นของใครเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะคะงานเพลงดีๆผ่านทางรายการตรงนี
1: ้จะบ้าหรืออ
0: ้าวเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะคะเพลงนี้ไหมหรือว่าพี่ออสขอเพลงของ

ของคนอื่นหรือเปล่าคะอ๋อรักคนยิ้มแป้นของยอดรักเพราะว่าโอเคของยอดรักมั้งโอเคจัดยอดรักให้นะคะในช่วงเวลาตรงนี้เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ

0: ใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์สวยๆประหยัดประหยัดสักหนึ่งคันต้องนี่เลย Honda Wave 110 i สตาร์ทมือออกรถ0บาทและถ้าออกรถวันนี้รับไปเลยทะเบียนพรบ.ประกันรถหายหมวกกันน็อกเซฟปลอดภัยเสื้อแจ็คเก็ตอุ่นๆร่มกันฝนที่บริษัท Honda ชุมพรจำกัดทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร077-511-488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกเข้าสภาเสนอพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านเตรียมรัฐมนตรีแจงฝ่ายค้านอารมณ์ดียิ้มและรับไหว้เท้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมายังอาคารรัฐสภาเพื่อแถลงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเสนอพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569หลังมีการประกาศใช้พระราชกำหนดดังกล่าวเป็นกฎหมายแล้วโดยรัฐบาลได้นำพระราชกำหนดดังกล่าวเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้พิจารณาตามรัฐธรรมนูญพร้อมส่งตัวพรก.ประกอบการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรโดยทันทีที่เดินทางมาถึงนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านที่อยู่ระหว่างแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่บริเวณโถงกลางอาคารรัฐสภาระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเดินผ่านก็ได้รับไหว้นายณัฐพงษ์และยิ้มทักทายกันก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินเข้าลิฟต์ไปนายอนุทินให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้เปิดประชุมสมัยสามัญครั้งที่2เพื่อพิจารณาพรก.กู้เงินหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและถามว่ามั่นใจว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีใช่หรือไม่ว่าตนจะนำแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาหลังจากนั้นจะมีการอภิปรายส่วนไหนที่เป็นข้อสงสัยได้เตรียมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องชี้แจงเพื่อให้คลายข้อสงสัยอย่างตรงไปตรงมา

0: ไม่มีปัญหาใดๆมท4บิ๊กรานเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการออกบัตรทะเบียนศูนย์เถื่อนรวบเจ้าหน้าที่รัฐกำนันผู้ใหญ่บ้านเอี่ยวด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.ผู้ว่าราชการจังหวัดกรมปกครองและชุดโดป้า NICE ส่วนที่กำลังกว่า200นายเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการปราบปรามขบวนการทุจริตนำคนต่างด้าวสวมสิทธิ์ทำบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือทะเบียนศูนย์ในพื้นที่อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องมาจากตำรวจและชุดโดป้า NICE ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนพบว่าระหว่างปี 61 ถึง 65พบความผิดปกติหลายประการทั้งการใช้บ้านเลขที่ไม่มีอยู่จริงหรือบ้านผีเป็นจุดรวบรวมรายชื่อเก็บลายนิ้วมือไม่สมบูรณ์เพื่อหลบเลี่ยงระบบตรวจอัตลักษณ์การรองรับเอกสารเท็จและเอกสารต้นเรื่องสูญหายจำนวนมากจากการสืบสวนเชิงลึกพบคนต่างด้าวต้องสงสัยทำบัตรทะเบียนศูนย์โดยไม่ชอบ23คนเมื่อตรวจสอบใบหน้าและลายนิ้วมือกับฐานข้อมูลสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพบทั้งหมดมีหนังสือเดินทางต่างประเทศแบ่งเป็นชาวเมียนมา22คนชาวจีน1คนตำรวจจึงรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้อง35รายแบ่งเป็น3กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายปกครอง9คนรวมอดีตปลัดอำเภอชัยปราการกำนันและผู้ใหญ่บ้านเจ้าบ้านผู้รับรอง3คนคนต่างด้าวผู้สวมสิทธิ์อีก23คนจังหวัดน่านเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักอีกครั้งช่วงปลายเดือนนี้รารินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: นายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักและเสี่ยงน้ำท่วมหลังศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประเมินสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 28 ถึง 31 สิงหาคมนี้จะต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำลูกใหม่กับร่องมรสุมที่จะพัดผ่านในภาคเหนือซึ่งจังหวัดน่านยังเป็นพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งการเฝ้าระวังในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือหลังจากที่จิสด้าระบุ11ชุมชนเสี่ยงดินโคลนถล่มจากดินที่ชุ่มน้ำมากโดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ปรับปรุงการแจ้งเตือนให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมช่วงวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นบทเรียนว่าน้ำป่ามาอย่างรวดเร็วในช่วงกลางดึกดังนั้นศูนย์บริหารจัดการน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านต้องมอนิเตอร์ข้อมูลและพร้อมเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงใน2ระดับคือเรื่องของปริมาณน้ำฝนสะสมโดยอุตุนิยมวิทยาจังหวัดน่านต้องเฝ้าระวัง24ชั่วโมงขณะที่ทางกรมชลประทานจะต้องเฝ้าระวังเรื่องปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านและแม่น้ำสาขาตลอด24ชั่วโมงเช่นกันเพื่อประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยทันทีรารินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
0: ข่าวดีเนเน่ผ่านเข้ารอบชิง AGT สำเร็จแล้วเนเน่รอยัลมือกีตาร์และนักร้องสาววัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบออดิชั่นและ Just Callbacks จนก้าวเข้าสู่รอบไลฟ์โชว์ได้สำเร็จในรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21โดยเมลบีกดโกลเด้นบัสเซอร์ให้เนเน่ผ่านทะลุเข้ารอบชิง22กันยายนและเป็นประวัติศาสตร์ของเด็กไทย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือก

0: ส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
4: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
5: ซ่าก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นเอ็กซ่ามีสไตล์ได้เมลซีโค้กซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
2: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

งานเพลงดีๆนะคะในช่วงรายการนะคะเบรกสุดท้ายค่ะคุณผู้ฟังค่ะยังคงแชร์ความสุขนะคะที่มอบไปกับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะคะมันมีเรื่องราวต่างๆในการใช้ชีวิตนะคะมีอะไรดีๆเราก็แชร์กันค่ะคุณผู้ฟังอะไรดีๆเราก็แบ่งปันกันได้เหมือนเดิมนะคะต่อเนื่องเคลียร์งานเพลงที่ค้างให้กับคุณผู้ฟังไว้ก่อนนะคะแล้วก็รวมไปถึงเมื่อสักครู่พี่อิทขอเพลงนี้มาบุญพละอะไรนะบุญพลาบ่ฮอดนะคะของไอแมนก็ขอมาเมื่อสักครู่มอบให้กับทุกเสียงทุกสายพี่อิทพี่แป้นแหลมสายพี่หนุ่มโมสองแฟนรายการทุกๆคนเลยดีเจพี่โอด้วยนะคะบุญพลาบ่ฮอดแล้วก็เดี๋ยวมีของผู้สูงวัยเรียกพ่อสิลูกจัดไปให้ตามคำขอนะคะ

จ็บแค่ไหนนะคะสุดท้ายก็ต้องปล่อยมือถ้าคนไม่ใช่นะคะสุดท้ายแล้วมันก็ใช่นะคะแต่ถ้าคนไม่ใช่พยายามแค่ไหนก็ไม่ใช่อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอะไรที่ใช่ไหมนะบนความไม่ใช่หรือใช่ ไม่ต้องคิดมากอะไรใช่มันก็ใช่เองล่ะค่ะถูกไหมคะไม่ต้องพยายามอะไรที่มันไม่เหลือความเป็นตัวเราเองเลยนะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยผ่านทางรายการกนกพรออนแอร์ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะส่งต่อเรื่องราวของความสุขแล้วก็ที่สำคัญก็คือช่วงนี้ใครเบื่ออาหารนะคะนี่แนะนำของแปลกใหม่นะคะที่ทำให้รู้สึกว่าเราก็อยากจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่อยากซ้ำจำเจนะคะพบกับเมนูแปลกใหม่ที่ทำให้คุณจะต้องตื่นเต้นนะคะเร้าใจ CPK ชุมพรทะเลคลั่งค่ะด้วยกลิ่นไอทะเลคลุกเคล้ากับน้ำซอสสูตรต้นตำรับนะคะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนชาวประมงผสมผสานกับวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมียมสดใหม่สะใจได้ทุกวันเลยนะคะเลือกเมนูแบบว่าที่ถูกใจได้นะที่จอดรถก็สะดวกสบายตั้งอยู่บริเวณถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องๆกับโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์เข้าซอยเดอะพิซซ่าคอมพานี30เมตรติดกับร้านโมโมโยไอศกรีมตรงข้ามกับร้าน DIY ค่ะพบกันได้กับความอร่อยที่แปลกใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะคะบริหารงานโดยคุณเดียภกากรองนนทศักดิ์และคุณสันสีพัฒน์นะคะสอบถามจองโต๊ะได้ที่0966349935ค่ะ0966349935นะคะฝากไว้ในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยในงานเพลงจากผู้สูงวัยเขาทะลุนะคะขอมาบอกว่าขอฟังเพลงนี้อัศวินสีทองค่ะเพลงนี้เรียกพ่อสิลูกจัดไปนะคะมอแฟนรายการอสมททุกคนเลย

พลงดีๆนะคะช่วงท้ายตรงนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเร็วมากแต่ละมื้อแต่ละเดย์ของเราแต่ละวันนะคะอ่ะก็อย่าลืมด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับใครที่มองหานะคะช่องทางการทำประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำการตลาดนะคะที่เข้าถึงคุณผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านเดินทางทำงานนะคะสามารถใกล้ชิดกับเสียงที่เป็นการเองแล้วก็น่าเชื่อถือนะคะตอนนี้ Mcord Radio Network เครือข่ายอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเนี่ยให้เปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุได้ค่ะสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้แพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่สถานีวิทยุอสมทในพื้นที่ของท่านนะคะหรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยค่ะฝากไว้นะคะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็ส่งต่อเป็นช่วงเวลาตรงนี้ด้วยพรุ่งนี้จะการเวลาเดิมพรุ่งนี้วันพฤหัสแล้วนะคะเร็วจังเลยนะคะเร็วจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมนะคะผ่านทางช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์นั่นเองค่ะขอทุกคนมีความสุขโชคดีในทุกๆการใช้ชีวิตนะคะอย่าลืมนะคะจงใช้ชีวิตให้มีความสุขในรูปแบบที่มันควรจะเป็นทำในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ถูกต้องเราจะมีความสุขทำในสิ่งที่ใช่และทำในสิ่งที่ชอบเจอกันพรุ่งนี้นะคะส่งไม้ต่อกับพี่ดีเจเชอรี่เพลงรักจากเพศสัตว์แล้วพบกันใหม่ลากันไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: สทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตว์โดยดีเจเชอรี่

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู้
1: ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษ

0: อย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

ให้เวลาเดิมจันทร์ถึงศุกร์ค่ะต่อจากกนกพรออนแอร์แล้วมาพร้อมกับเสียงอันแหบแห้งไม่ได้เชียร์จนเกินไปไม่ได้เชียร์แน่ๆแบบเชียร์บอลอะไรแบบนี้แต่ว่าก็เชียร์นะคะตั้งแต่7นาฬิกานะก็ดูมาเรื่อยๆนะคะยินดีกับน้องเนเน่ด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะก็อยู่กับสบู่เพศัตด้วยนะคะแล้วก็แป้งเย็นเพศัตกินหอมเกินน้ำใจค่ะแหมเสียงแห้งมาเลยเนาะอากาศแบบนี้นะบางทีแดดแจ้งเลยแล้วก็แล้วเปลี่ยนกระทันหันเป็นฝนตกอะไรเงี้ยโอ้โหเตรียมไม่ทันเลยเอาอะไรบังก็ไม่ค่อยเข้ามาใน คือศีรษะมันใหญ่กว่ากระเป๋า กระเป๋าใบนี้เล็กนะคะใบใหญ่ยังไม่ได้ใช้คลุมหัวเขาใช้ร่มมันใช่ไหมนี่ใช้กระเป๋านะดูแลรักษาสุขภาพดีๆนะหนึ่งกำลังใจที่มอบให้คุณผู้ฟังเนี่ยเพลงนี้ของฝนนะคะเป็นคนที่อยากฟังงานเพลงนี้มอบไปถึงต่างประเทศด้วยก็แล้วกันนะคะฟังอยู่ก็โอเคนะญาติพี่น้องทั้งหลายแล้วก็คุณผู้ฟังที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะคุณฟังในช่วงนี้นะขอให้แป้งเย็นเพศัตเนี่ยเป็นหนึ่งกำลังใจของคุณด้วยนะคะเพราะว่าหอมไม่มีใครเหมือนโอ้โหหอมยังไงอะหอมยั่วยวนทั้ง3กลิ่นเลยนะถ้าอยากรู้เวลาได้กลิ่นหอมหอมยั่วยวนจะมีอาการเป็นยังไงก็ซื้อแป้งเย็นเพศัตมาใช้ก่อนนะคะแนะนำให้ลองใช้ทุกกลิ่นเลยสีชมพูมาดามหอมแบบยั่วยวนเร้าใจนะแป้งเย็นเพศัตสีฟ้าคาเมล่าหอมระดับหน้าค้นหาแป้งเย็นเพศัตสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายค่ะชายและหญิงที่ใช้นั่นแหละนะคะแต่ว่าในที่นี้ผู้จัดเป็นผู้หญิงก็จะบอกว่าพร้อมจะขยี้หัวใจชายหอมแบบไหนเขาก็ชอบนั่นแหละแม้ผู้ชายนะคะรับรองติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวก่อนเพลงนะมอบให้คุณผู้ฟังทุกท่านเลยข้าวยากหมากแพงอีกนะลูกปัดพิมพ์ชนกน้องลูกปลาท่าแซสื่อสารมานะวันนี้ต้องขออภัยก่อนนะซุ้มเสียงไปหมดแล้วนะคะก็ยังไม่หมดดีนะคะเดี๋ยวไปโดบก่อนดื่มน้ำเปล่าเยอะๆอะไรประมาณนี้ไม่ได้เป็นหวัดนะคะแต่ว่ามันแปลกๆอากาศเนาะในช่วงนี้มีคำแพงเป็นภาษาใต้ด้วยปุยทิปอะไรเนี่ยไม่ใช่ปุยฝ้ายทิปยาใช่ไหมขอไปจากปากน้ำค่ะปากน้ำไม่ใช่ละแม่นะไม่ใช่จันทาปากน้ำละแม่นะจากทายที่บ้านด้วยนะละแม่ที่แท้ที่นี่ค่ะปากน้ำชุมพรมีเพลงแก้บนอีกเพลงนึงนะคะสื่อสารมาจากหลังสวนค่ะพี่หนุ่มหมูสองนั่นเองค่ะโอเคไปฟังสักหนึ่งงานเพลง

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกับรายการเพลงรักจากเพศัตว์นะอยู่กับเชอรี่มัทุราวิภาทวัฒน์ค่ะก็พบกันที่นี่นะคะเวลา

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ค่ะหอมไกลไปถึงข้างบ้านนะกำลังตอบคุณผู้ฟังเพลินไปเลยต้องขออภัยด้วยนะซุ้มเสียงก็จะไปซะแล้วมานี่ก่อนอย่าเพิ่งไปมาอาบน้ำก่อน บอกเสียงอาบน้ำยิ่งไปกันใหญ่ สบู่เภสัชหอมมากนะก็เลยยังไม่ลองต้องรีบหามาลองรับรองจะติดใจพร้อมกันทั้งสองกลิ่นสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวนะสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้ค่ะนะคะที่เขาว่าหอมไกลไปถึงข้างบ้านมันไม่เกินจริงนะคะเพราะว่าลมแรงขนาดนี้ได้ขนาดนี้ ก็ดีแล้วนะหอมได้ขนาดเนี้ยต้องสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปเท่านั้นค่ะคุณฟังอย่าลืมใช้กันนะเพราะว่าอาบบ้านนี้ก็หอมไปถึงบ้านโน้นเอาไม่เชื่อไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อจนกว่าจะพิสูจน์ก็คือไปซื้อมาใช้นะคะว่าจะพูดให้น้อยๆหน่อยคนขอเพลงกันเยอะเลยนะคะน้องนัดด้วยจำแจมไปก่อนนะคะพี่เอ็ดสวีก็ฟังรวมๆไปกับน้องนัดหนุ่มบางเลิกด้วยนะพี่แป้นขอมาด้วยนะคะอ๋อหัวอกคนรอเหรอคะพี่แป้นนี่แหละค่ะจะทันไม่ทันก็อยู่ที่เชอรี่เนี่ยเดี๋ยวรีบพูดว่าเสียงเป็นแบบนี้อ่ะไปฟังงานเพลงกันก่อนค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

ค่ะก็เป็นงานเพลงที่สื่อสารมาแล้วอีกหนึ่งงานเพลงเดี๋ยวจะรีบเปิดที่จริงสองงานเพลงนะคะเดี๋ยวติดไว้ก่อนรีบเปิดให้ได้เลยนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ก็ขอฝากสบู่เภสัชกับแป้งเย็นเภสัชเอาไว้แป้งเย็นเภสัชของเรามีสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจนะคะแล้วก็สีฟ้าคาเมร่าหอมแบบเรนรับหน้าค้นหาสีเขียวเป็นเส้นหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายนะคะคุณผู้ฟังจะหอมแบบไหนเขาก็ชอบแต่หอมตัวหอมเนี่ยเช้ายันเย็นนะเราก็อยากมีความหอมเนาะหอมระดับตัวแม่ก็ต้องซื้อแป้งเย็นเภสัชเท่านั้นค่ะนะคะฝากไว้ด้วยนะคะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ด้วยในช่วงนี้ไปก่อนเตรียมตัวเพราะว่าซุ้มเสียงมันก็มาพร้อมกับผลนะคะไม่มีคือไม่มีพร้อมกับผลไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเยียวยาน้ำท่วมไม่ต้องถ่ายเอกสารด้านปภ.ประสานทุกจังหวัดลดขั้นตอนลดภาระผู้ประสบภัยนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายครั้งส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรรวมถึงสิ่งสาธารณประโยชน์สร้างความเสียหายและผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมากโดยที่ผ่านมาขั้นตอนการเยียวยาโดยเฉพาะขั้นตอนการยื่นเอกสารประกอบหลักฐานการขอรับเงินเยียวยาสร้างความลำบากให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าใจถึงความเดือดร้อนและความยากลำบากของประชาชนที่ประสบภัยในช่วงสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกลดภาระแก่ประชาชนผู้ประสบภัยรัฐบาลโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยมอบแนวทางปฏิบัติให้ยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆเพื่อการรับเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูณัฐพงษ์ซัด DSI ฟ้องปิดปากคนเปิดข้อมูลหัวสวเตือนกกต.ใช้อำนาจให้ถูกต้องย้ำต้องส่งสารเท่านั้นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์กรณี DSI ระบุว่าจะฟ้องร้องผู้นำเอกสารผลการสอบสวนคดีหัวสวมาเปิดเผยถือเป็นการฟ้องปิดปากหรือไม่ว่าสังคมอยากรับรู้ความจริงไม่ว่าแหล่งข้อมูลนั้นจะมาจากที่ใดหากเป็นความจริงสังคมควรได้รับรู้หากมองกลับกันการแสดงความคิดเห็นแบบนี้รัฐบาลอาจอ้างเรื่องชั้นความลับหรืออำนาจทางกฎหมายเพื่อพยายามปิดปากคนที่ตีแผ่ความจริงหรือไม่ดังนั้นหากรัฐบาลบริสุทธิ์ใจพร้อมจะเปิดเผยความจริงก็ไม่ควรแสดงความเห็นแบบนี้ทำให้พวกเราไม่กล้าส่งเสียงเรียกร้องส่วนขณะนี้ยังไม่มีทีท่าจากคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งที่ใกล้ถึงเวลาต้องสรุปว่าจะส่งเรื่องให้ศาลฎีกาหรือไม่นายณัฐ

0: พงษ์กล่าวว่า28สิงหาคมนี้น่าจะทราบว่ามติของกกต.เป็นอย่างไรส่วนที่มีสัญญาณว่าอาจมีการสังเวยสว.บางคนแต่ไปไม่ถึงระดับตัวการใหญ่ที่มีความเชื่อมโยงกับการเมืองหรือรัฐมนตรีนายณัฐพงษ์กล่าวว่าให้กำลังใจกกต.อย่างเต็มที่เพราะหลักฐานที่เปิดมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นใครก็ควรเชื่อได้ว่ามีการโกงเลือกสว.ขึ้นจริงหากมีหลักฐานอันควรเชื่อก็ต้องสงสัยและส่งเรื่องให้ศาลกกต.ไม่ได้มีอำนาจชี้ถูกชี้ผิดจนสิ้นข้อสงสัยชาวบ้านในพื้นที่ดอยสูงอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางประสบปัญหาไม่มีน้ำสะอาดบริโภคต้องซื้อน้ำหรือต้มน้ำกินวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหารัตนาธนคำรายงานค่ะ
1: ชาวบ้านในพื้นที่บนดอยสูงอำเภอเจ้าห่มจังหวัดลำปางประสบปัญหาไร้น้ำสะอาดในการบริโภคด้วยนายซันฟูแซ่จ่าผู้ใหญ่บ้านบ้านเหล่าสูและชาวบ้านในพื้นที่เกือบ200หลังคาเรือนรวมถึงครูนักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าสูตำบลปงดอนอำเภอเจ้าห่มจังหวัดลำปางได้ร้องเรียนผู้สื่อข่าวหลังจากได้รับความเดือดร้อนจากกรณีไร้น้ำสะอาดในการบริโภคชาวบ้านที่พอมีเงินใช้วิธีซื้อน้ำดื่มบ้านที่ไม่มีเงินต้องใช้วิธีต้มน้ำดื่มทุกวันทั้งนี้ผู้ใหญ่บ้านเปิดเผยว่าหลังจากชาวบ้านประสบปัญหาเรื่องน้ำเนื่องจากน้ำที่ใช้มาตลอดเป็นน้ำประปาภูเขาซึ่งน้ำมีหินปูนเมื่อนำมาดื่มหรือบริโภคจะทำให้ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพตลอดมาหมู่บ้านจึงของงบประมาณท้องถิ่นเพื่อขอให้ดำเนินการทำเครื่องกรองน้ำของหมู่บ้านกระทั่งในปี2568อบต.ปงดอนได้อนุมัติงบประมาณให้บริษัทเอกชนเข้ามาติดตั้งเครื่องกรองน้ำด้วยงบประมาณ 300,000 บาทโดยตนเองให้สอบต.ในพื้นที่เป็นผู้ประสานงานทั้งหมดแต่เมื่อติดตั้งใช้งานได้เพียง 3-4 เดือนเครื่องเกิดปัญหาใช้งานไม่ได้ทั้งที่ก่อนหน้านั้นได้มีการติดตั้งท่อประปาไว้ตามจุดต่างๆทั่วหมู่บ้านรวมถึงหน้าโรงเรียนเพื่อให้ชาวบ้านและโรงเรียนนำภาชนะมาตวงน้ำดื่มได้สะดวกแต่สุดท้ายก็ต้องปล่อยทิ้งรัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: MCOT Radio Network ช่วงอบจ.พบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสารสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ประเพณียิ่งใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่ง

ธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดพายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำ

0: น FM 100 MHz ก่อติดข่าวสั้นการทำงานของอบจ.ชุมพรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ล่างข่าว 11:00 น.ถึงเที่ยงอบจ.พบประชาชนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์รายการอบจ.พบประชาชนพ่อกว้างเพลง
1: นายกว้างเพลง
0: มีเรื่องไรก็คุยกันได
2: ้น้ำเต็มท้องหล่นน้องฟองลี
3: เตรียมพบกับงานประเพณียิ่งใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณ
4: เบื่อแล้วใช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆมาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคลุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องคลั่งโทรจองโต๊ะ0966349935
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: าเดือดถกพรก.กู้เงินนายกย้ำความจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ขณะฝ่ายค้านลุกโต้ลั่นแจงไม่ชัดไม่อนุมัติชุดเฉพาะกิจนราปฏิเสธข่าวทหารยศจ่าใช้ปืน M16A2 ยิงใส่วัยรุ่นจะแนะไม่จริงขณะที่ผู้สื่อข่าวยืนยันเข้าจุดเกิดเหตุหลังพท.ตรวจแล้วไม่ชี้ใครถูกผิดกระทรวงมหาดไทยร่วมกับตำรวจเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการทลายเครือข่ายทุจริตออกบัตรทะเบียนศูนย์ให้บุคคลต่างด้าวโดยมิชอบรวบ20ผู้ต้องหาเนเน่รอยัลทำคนไทยน้ำตาซึมคนทั้งโลกต้องตะลึงสร้างประวัติศาสตร์คว้าโกลเด้นบัสเตอร์เวทีระดับโลกอเมริกาก็ทาเลนต์ทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้นะเครื่องวันนี้นะครับพุธที่26สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณยามินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้กันก่อนเลยนะครับเพราะว่าณเวลานี้ครับเจ้าหน้าที่รัฐเองยังคงปฏิเสธว่าไม่ได้มีการกลาดยิงเยาวชนจากเฮลิคอปเตอร์นะครับโดยชุดเฉพาะกิจนราธิวาสครับปฏิเสธข่าวทหารยศจ่าใช้ปืน M16A2 ยิงใส่วัยรุ่นจะแนะไม่เป็นความจริงนะครับขณะที่ผู้สื่อข่าวก็ยืนยันว่าเข้าจุดเกิดเหตุหลังจากพท.ตรวจสอบพื้นที่ไปแล้วและไม่ชี้ว่าใครผิดถูกด้วยคงต้องรอให้ทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นคนชี้ชัดครับสำหรับความคืบหน้ากรณีเหตุคนร้ายป่วนเมืองนราธิวาส13อำเภอ40

0: จุดเมื่อ22สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายหนึ่งในนั้นก็คือนายซอและดือเลาะนะครับอายุ21ปีซึ่งมีบาดแผลถูกกระสุนปืนซึ่งอ้างแล้วก็ยืนยันว่าเป็นอาวุธปืนที่ยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์ที่บินลาดตระเวนในคืนดังกล่าวพร้อมคลิปเสียงปืนจากคอที่ดังขึ้นทีละนัดกว่า10นัดแล้วก็ยังนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และเพื่อหาข้อเท็จจริงครับมีการประสานให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งเป็นเพื่อนอีก3คนของนายซอและเดินทางที่เดินทางกลับมาจากการตั้งแคมปิ้งรวมถึงนายนูเซงลาเตะผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลช้างเผือกได้ร่วมเดินทางไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเมื่อ 15:30 นของ24สิงหาคมครับได้พบร่องรอยของวิถีกระสุนบนผิวถนนยางมะตอยพร้อมทั้งได้ชี้จุดที่ถูกยิงมาจากด้านหน้าแถวบริเวณยอดกอไผ่หลังจากที่เจ้าหน้าที่3ฝ่ายทั้ง EOD แล้วก็เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเสร็จแล้วนะครับนอกจากในช่วง25สิงหาคมนายรอมดอนปัญจอสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและทีมงานลงพื้นที่จุดเกิดเหตุพบร่องรอยของกระสุนปืน14จุดตามผิวถนนแล้วก็ขอบรั้วเหล็กริมถนนทางกั้นทางขอบโค้งพร้อมทั้งได้เข้าพบกับพันตำรวจเอกวีรศักดิ์เพอสละผู้กำกับการสพ.ชะแนะซึ่งได้ระบุว่าในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบหัวกระสุนปืนขนาด 5.56 มม1หัวและปลอกกระสุนปืนขนาด 5.56 จำนวน3ปลอกซึ่งเป็นกระสุนปืนที่ยิงมาจากอาวุธปืน M16 แถมแหล่งข่าวในทหารนาย1ครับที่ได้เข้าร่วมตรวจจุดเกิดเหตุยืนยันว่าพบปลอกกระสุนปืนขนาด 5.56 มม จริงในที่เกิดเหตุแต่จำนวนกี่ปลอกนั้นไม่ทราบแน่ชัดเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานต้องนำไปตรวจสอบทางกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ก็เป็นที่มาของกรณีทำให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสครับได้ออกเอกสารชี้แจงระบุว่าตามที่สื่อมวลชนหลายสำนักได้เสนอข่าวโดยระบุว่ามีทหารยศจ่าใช้อาวุธปืนเล็ก M16A2 ยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นจากอากาศยานในพื้นที่อำเภอชะแนะก็ขอปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวอย่างสิ้นเชิงและก็ขอชี้แจงข้อเท็จจริงครับเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องดังนี้ครับ 1. ภารกิจทางอากาศเป็นการลาดตระเวนและก็ตรวจการเท่านั้นคืน22สิงหาคมได้เกิดเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในหลายพื้นที่ทั่วนราธิวาสหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้จัดอากาศยานก็คือเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนและก็ตรวจการทางอากาศเพื่อสนับสนุนและก็ประสานการปฏิบัติการกำลังภาคพื้นดินเท่านั้นไม่มีการนำอาวุธขึ้นไปบนอากาศยานเพื่อปฏิบัติการแต่อย่างใดประเด็นที่2ครับกำลังพลบนอากาศยานไม่มีนายทหารยศจ่าปฏิบัติหน้าที่ใดๆบนอากาศยานในภารกิจคืนดังกล่าวมีกำลังพลขึ้นไป4นายซึ่งไม่มีใครนำอาวุธประจำการขึ้นไปด้วยตามคำสั่งของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนะครับ3นายเป็นนายทหารสัญญาบัตรครับทั้งนักบินนักบินผู้ช่วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการทีนี้ทหารที่เป็นชั้นประทวนเป็นช่างเครื่องนะครับแล้วก็ขึ้นไปปฏิบัติบนอากาศยานนั้นก็ไม่ใช่ยศจ่าครับประเด็นที่3ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาพถ่ายร่องรอยบนพื้นถนนสำหรับภาพร่องรอยบนพื้นถนนลาดยางที่ปรากฏในสื่อต่างๆเป็นภาพที่ถ่ายก่อนที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างเป็นทางการการเข้าไปในพื้นที่ของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนการตรวจพิสูจน์อาจส่งผลให้เกิดความยุ่งเหยิงต่อพยานหลักฐานและกระทบต่อพยานในฐานะที่จะต้องเอาไปดำเนินคดีตามกฎหมายครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสก็ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนในการรับฟังข้อมูลข่าวสารด้วยความระมัดระวังและยึดถือข้อเท็จจริงผ่านการตรวจสอบอย่างรอบด้านเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมครับ
1: ค่ะซึ่งเหตุไม่สงบชายแดนใต้ก็กระทบประชาชนโดยเฉพาะที่สำนักงานเทศบาลเสียหายหนักนะคะไม่สามารถเปิดให้บริการประชาชนได้เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ค่ะที่สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบันอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่เร่งทำความสะอาดภายในอาคารอย่างต่อเนื่องเมื่อคืนมีฝนตกหนักในพื้นที่ฝ้าเพดานสำนักงานตกลงมาหลายแผ่นก็ต้องเร่งตรวจสอบเพิ่มความปลอดภัยส่วนการให้บริการประชาชนก็ต้องย้ายไปที่สำนักงานเทศบาลหลังเก่าแทนนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบันเปิดเผยนะคะว่าตัวอาคารสำนักงานระบบไฟฟ้าระบบเน็ตเวิร์กเสียหายต้องใช้เวลาจัดการส่วนการทำงานของเจ้าหน้าที่มีการประชุมว่ากองงานใดจะไปทำงานที่ใด ซึ่งยังมีสำนักงานหลังเก่าที่สามารถใช้งานได้แต่ว่าบางส่วนต้องใช้เครือข่ายของเทศบาลรวมถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ประชาชนสามารถทำธุรกรรมทางราชการได้โดยเฉพาะงานทะเบียนราษฎรค่ะได้ประสานทางอำเภอให้บริการประชาชนส่วนตัวอาคารยังสามารถใช้งานได้แต่ก็ต้องใช้งบประมาณในการบูรณะแล้วก็ต้องใช้เวลาซ่อมแซมซึ่งมาจากการสำรวจคาดว่าความเสียหายมากกว่า15 ล้านบาทค่ะ
0: ดูเรื่องของการประชุมสภาพิจารณาพรก.เงินกู้400 ล้านบาทนะครับนายกรัฐมนตรียืนยันครับว่าเงินกู้400 ล้านรัฐบาลใช้อย่างคุ้มค่าโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ขอให้มั่นใจรัฐบาลว่าสามารถบริหารจัดการหนี้ไม่ให้เกินเพดาน 70% ครับที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1สมัยสามัญครั้งที่2มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงิน400 ล้านนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลุกขึ้นแถลงต่อที่ประชุมครับว่าตามที่ครม.ได้มีมติเมื่อ5 พฤษภาคม 69เห็นชอบให้มีการตราพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังซึ่งพรก.ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่9 พฤษภาคมซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่าพรก.ฉบับนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172 วรรค 1ที่กำหนดให้ตาพรก.กระทำได้เฉพาะครม.เห็นว่าเพื่อประโยชน์ที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศและเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นายกรัฐมนตรีให้เหตุผลนะครับแล้วก็ความจำเป็นในการตาพรก.กำหนดวงเงินกู้ไว้ไม่เกิน400 ล้านบาทดังนี้ครับ 1. สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเป็นวิกฤตการพลังงานโลกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและต่างจากวิกฤตในอดีตที่ผ่านมาที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือว่าโอเปกห้ามส่งออกน้ำมันและจำกัดการผลิตการส่งออกน้ำมันจึงทำให้ปริมาณน้ำมันในตลาดโลกขาดแคลนแต่ไม่มีการทำลายบ่อน้ำมันบ่อแก๊สโรงกลั่นน้ำมันโรงแยกแก๊สท่อส่งน้ำมันหรือว่าท่อแก๊สไม่มีการทำลายคลังน้ำมันแก๊สเรือขนส่งน้ำมันขนส่งแก๊สไม่มีการปิดเส้นทางเดินเรือซึ่งแตกต่างจากกรณีน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีราคาสูงขึ้นผิดปกติเมื่อเกิดความขัดกันด้วยอาวุธระหว่างรัสเซียและยูเครนและก็การขัดกันด้วยอาวุธในตะวันออกกลางที่มีการทำลายบ่อน้ำมันบ่อแก๊สโรงกลั่นน้ำมันท่อส่งน้ำมันคลังน้ำมันท่าเรือขนส่งน้ำมันรวมทั้งเส้นทางการเดินเรือโดยเฉพาะช่องแคบฮอร์มุซทำให้ตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันของโลกต้องหยุดการผลิตและการขนส่งน้ำมันครับประเด็นที่2ประเทศไทยนำเข้าน้ำมันจากแหล่งตะวันออกกลาง 50% เมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวประเทศไทยจึงต้องประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าวิกฤตปากท้องที่ไม่ได้มาเพียงรอบเดียวแต่ว่ามีผลกระทบต่อเนื่องอีกหลายระลอกทั้งจาก1ตื่นตระหนก2ราคาพลังงานฟอสซิลที่ปรับสูงขึ้น3ต้นอุณาหารสินค้าและบริการต่างๆที่เพิ่มสูงขึ้น4ค่าครองชีพของประชาชนที่ปรับสูงขึ้นและ5กำลังซื้อของประชาชนที่ลดลงจากรายได้เท่าเดิมและลดน้อยลงทำให้ต้นทุนของภาคธุรกิจสูงขึ้นความเสี่ยงต่อการผลิตแล้วก็การจ้างงานครับส่งผลกระทบในลักษณะแรงบีบ2ด้านต่อภาคธุรกิจภาคประชาชนที่รายได้ลดลงต้นทุนสูงขึ้นกำลังซื้อของประชาชนและเพิ่มความเสี่ยงที่ระบบเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะชะลอตัวภายใต้เงินเฟ้อสูงแต่เศรษฐกิจตกต่ำระยะถัดไปปล่อยให้เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและยากต่อการแก้ไขซึ่งเหตุผลต่างๆเหล่านี้ครับนำมาซึ่งการขอออกพรก.เงินกู้400 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าจะใช้งบก้อนนี้ครับอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้แล้วก็ขอให้ที่ประชุมสภามั่นใจว่ารัฐบาลสามารถบริหารจัดการหนี้ไม่ให้เกินเพดาน 70% ได้นะครับแล้วก็จะหาแหล่งเงินกู้ในประเทศนะครับส่วนการใช้หนี้กระทรวงการคลังจะเป็นผู้วางระบบเรื่องของการกระจายความเสี่ยงครับ
1: ค่ะซึ่งในการประชุมสภาที่มีนายโสพลสารัมเป็นประธานการประชุมพิจารณาพระราชกำหนดใช้อำนาจให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินแก้ปัญหาผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี69นะคะ เรื่องนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านอภิปรายถึงพรก.วงเงิน 400 ล้านบอกว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา172การออกพรก.กู้เงินต้องกระทำได้เฉพาะกรณีฉุกเฉินและมีความจำเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เท่านั้นก็จะต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบว่าการใช้แหล่งเงินงบประมาณพิเศษมาจากการกู้ไม่ได้มาจากวิธีงบประมาณปกติไม่ได้มาจากแหล่งงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นก็จะมีความเหมาะสมถูกต้องหรือไม่ในส่วนเงิน 200 ล้านบาทยังที่รัฐบาลอ้างเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานก็เห็นว่าจะต้องพิจารณา2ประเด็นด้วยกันอย่างแรกคือปัญหาความชอบธรรมด้วยรัฐธรรมนูญอย่างเช่นเรื่องมาตรา172วรรค2ตกลงแล้วมีความจำเป็นรีบด่วนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จริงหรือเปล่านะคะอย่างที่2ก็คือแผนการใช้เงินเพื่อจัดซื้อจัดจ้างโครงการขนาดใหญ่คำว่าพลังงานสะอาดห้อยท้ายเนี่ยมีคำว่าโซลารูฟท็อปห้อยท้ายเพียงพอหรือ

0: ไหม้ในการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานจะมีการลงทุนอย่างไรเพื่อช่วยในการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานทำได้จริงยืนยันนะคะว่าไม่สามารถแยกพิจารณาได้เพราะว่าในส่วนของพรรคประชาชนมองว่าแผนการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานจำเป็นจะต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไปและต้องลงทุนอย่างถูกจุดโดยที่รัฐบาลไม่จำเป็นจะต้องใช้การกู้เงินลงทุนเสมอไปทางนี้ก็เรียกร้องรัฐบาลชี้แจงความชัดเจนในการดำเนินงานในอนาคตพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานโดยทางพรรคประชาชนเขาเสนอแผนแบ่งเป็น2เฟสนะคะอย่างเช่นได้แก่การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแล้วการจัดลำดับพื้นที่ลงทุนมุ่งเน้นพื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูงอย่างกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกซึ่งมีการใช้ไฟฟ้าสูงถึง 75% ของประเทศเฟสแรกต่อเนื่องด้วยการขยายการลงทุนต่อไปสู่ภูมิภาคนะคะรองรับการเปิดตลาดพลังงานไฟฟ้าสะอาดครอบคลุม 87% ของประเทศค่ะทั้งนี้นะคะนายณัฐพงษ์ยังได้ตั้งข้อสงสัยแหล่งที่มาของเงินทุนโดยระบุว่าประเทศไทยยังมีทางเลือกอื่นอย่างเช่นเงินในรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนกองทุนต่างๆที่สามารถนำมาใช้ลงทุนได้จึงต้องการทราบเหตุผลและความจำเป็นอย่างแท้จริงในการตราพรกกู้เงิน400,000 ล้านโดยเฉพาะในส่วนของแผนวงเงิน200,000 ล้านบาทหลังหากรัฐบาลไม่สามารถชี้แจงเหตุผลความชัดเจนของแผนงานได้ทางพรรคก็คงไม่สามารถอนุมัติพรกกู้เงินฉบับดังกล่าวได้ค่ะ
1: 12:13 นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
4: อร่อยมากละลายในปาก
3: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
4: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
3: ทุกวันเสาร์20:20 น
5: ทางช่อง 9 MCOT HD
3: แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
6: MCOT

0: เรดิโอเน็ตเวิร์คพลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับกระทรวงมหาดไทยครับร่วมกับตำรวจเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการทลายเครือข่ายทุจริตออกบัตรทะเบียนศูนย์ให้กับบุคคลต่างด้าวโดยมิชอบรวบผู้ต้องหา20คนมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องด้วยครับนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายณฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองเลขาธิการปปท.ปปช.ภาค5แถลงครับหลังเจ้าหน้าที่6หน่วยงานส่วนที่กำลังกว่า200นายเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการปราบปรามขบวนการทุจริตนำคนต่างด้าวสวมสิทธิ์บัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือว่าทะเบียนศูนย์ในพื้นที่อำเภอชัยปราการของจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าขบวนการฟอกแรงงานนั่นแหละครับนายวรศิษฐ์บอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหานี้โดยสั่งการให้ยึดหลักบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาไม่เลือกปฏิบัติหากสืบพบเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าเอกชนหรือบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือและสนับสนุนเครือข่ายข้ามชาตินี้จะถูกดำเนินการทั้งวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นครับพลตำรวจเอกสำนานบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากตำรวจและก็ชุดตัวป้านายหรือว่าคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองตรวจสอบการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนพบว่าระหว่างปี 61 ถึง 65 มีการออกบัตรทะเบียนศูนย์ 5,044 คนและพบความผิดปกติหลายประการทั้งการใช้บ้านเลขที่ที่ไม่มีอยู่จริงหรือว่าบ้านผีเป็นจุดรวบรวมรายชื่อเก็บลายนิ้วมือไม่สมบูรณ์เพื่อหลบเลี่ยงระบบตรวจสอบอัตลักษณ์การรองรับเอกสารเท็จรับรองเอกสารเท็จแล้วก็เอกสารต้นเรื่องสูญหายไปเป็นจำนวนมากครับนำไปสู่การปฏิบัติการจนจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้20คนมีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งประกอบด้วยอดีตปลัดอำเภอชัยปราการ1คนกำนัน1คนผู้ใหญ่บ้าน1คนเจ้าบ้านผู้เป็นพยานรับรอง8คนมีชาวเมียนมาผู้ถูกกล่าวหาว่าสวมสิทธิ์อีก9คนครับโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบเอกสารและก็รายการทางทะเบียนที่กระทำผิดจริงแล้ว74รายการซึ่งอำเภอชัยปราการได้จำหน่ายยกเลิกแล้วก็เพิกถอนรายการทั้งหมดเรียบร้อยแล้วครับส่วนอีก23รายการอยู่ระหว่างเร่งรัดเพิกถอนรายการทางทะเบียนโดยเร็วที่สุดขณะที่

0: ที่ 4,947 รายการที่ต้องสงสัยเข้าข่ายเป็นการได้รายการทะเบียนมาโดยมิชอบจะดำเนินการให้เป็นบุคคลเฝ้าระวังในระบบทะเบียนทันทีพร้อมตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบข้อที่จริงขยายผลเบาะแสหากพบการกระทำทุจริตจะมีการเพิกถอนและดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีครับ
1: คุมเข้มนำเข้าผักนะคะหลังมีคลิปในจีนค่ะใช้สารฟอร์มาลินโดยรัฐมนตรีเกษตรนะคะย้ำบอกว่าไทยนั้นมีมาตรฐานควบคุมความปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางค่ะหลังจากที่มีคลิปแฉผู้รับซื้อผักกาดขาวในจีนนำผักกาดขาวไปจุ่มสารละลายฟอร์มันดีไฮนะคะหรือฟอร์มาลีนนี่แหละเพื่อให้ผักสดอยู่ได้นานระหว่างขนส่งอันนี้เขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงต่อมาทราบว่าคือสารฟอร์มันดีไฮคนในพื้นที่รู้ข้อมูลว่าวิธีดังกล่าวช่วยให้ผักอยู่นานประมาณ 2-3 วันนะคะโดยข่าวทางการจีนยืนยันประมาณ 2-3 วันข่าวที่ทางการจีนยืนยันผลตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้ค้าใช้สารฟอร์มันดีไฮในกะหล่ำปลีรักษาความสดระหว่างการขนส่งซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมายโดยการเร่งให้ติดตามแหล่งที่มาปลายทางกะหล่ำปลีล็อตที่ได้รับผลกระทบนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรนะคะบอกว่ากำชับกรมวิชาการเกษตรประสานอย.แล้วก็ภารกิจด้านสุขอนามัยในการสุ่มตรวจโรคแมลงศัตรูพืชณด่านนำเข้าความปลอดภัยด้านอาหารทั้งสารปนเปื้อนสารตกค้างสารที่ห้ามใช้ในอาหารอย.ก็เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผักนำเข้าสุ่มตรวจผักกาดขาวที่จำหน่ายในประเทศหลังมีรายงานใช้ฟอร์มาลีนที่ผักเพื่อรักษาความสดในเบื้องต้นจากการตรวจเมื่อวานนี้25สิงหาคมจากด่านอาหารและยา3แห่งที่ตลาดค้าส่ง2แห่งรวม42ตัวอย่างก็ครอบคลุมผักนำเข้าผักที่ผลิตในประเทศไม่พบการปนเปื้อนสารฟอร์มาลีนในทุกตัวอย่างแล้วก็ยังคงเฝ้าระวังสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ

0: โมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาที่ข่าวดีนะคะเรื่องของน้องเนเน่ค่ะก็ตอกย้ำความเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกนะคะสำหรับเด็กเก่งไทยค่ะเนเน่รอยัลที่ทำให้คนไทยถึงกับน้ำตาซึมด้วยความปลื้มปริ่มคนทั้งโลกก็ต้องตะลึงนะคะหลังกรรมการรายการอเมริกาก็อสทาเลนต์ค่ะยอมมอบโกลเด้นบัสเซอร์ให้เธอทะลุเข้ารอบชิงโดยไม่ต้องง้อการโหวตสำหรับเนเน่ขึ้นเวทีในช่วงกลางรายการที่มีความยาว2ชั่วโมงแนะนำตัวกับทางรายการโดยเลือกคอมเมนต์ของบรรดาอินฟลูทั่วโลกที่ติดตามและชื่นชมผลงานของเธอทั้งในการแข่งขันแล้วก็การแสดงเปิดหมวกนำมาแสดงถึงความเป็นศิลปินแม่เหล็กของเธอแม้จะยังอายุน้อยก็ตามค่ะในการแข่งขันรอบไลฟ์นะคะหรือว่าก่อนรองชนะเลิศเนเน่ค่ะเธอเลือกเพลง Black Hole Sun นะคะเพลงแนว Alternative Rock ยุค90มาเล่นซึ่งก็เป็นที่เซอร์ไพรส์อยู่นะคะเพราะว่าไม่ค่อยปรากฏในการแสดงมาก่อนแต่ว่าก็สามารถถ่ายทอดความโดดเด่นของแนวเพลง Grunge ที่ขับร้องโดยตำนานอย่างคริสคอร์เนลมีเสียงเข้มดุดันนะคะโดยเนเน่นั้นก็นำมาผสมผสานความหวานในลีลาการร้องบางช่วงผสมกับความดิบจากการร้องแผดเสียงขัดกับบุคลิกความอ่อนหวานนอกเวทีของเธอนะคะทั้งนี้ค่ะในคำวิจารณ์เนื่องจากไซมอนคาร์เวลนะคะอาคอนเวลต้องไปพบแพทย์กรรมการในครั้งนี้ก็เลยเหลือเพียง3คนนะคะทุกคนก็ต่างยืนปรบมืออ้าปากค้างเช่นเดียวกับผู้ชมนะคะคือฮอวี่มันเดลที่บอกว่าทางสถานีโทรทัศน์ NBC เจ้าของรายการเนี่ยควรจะมอบรางวัล1ล้านบาท1ล้านดอลลาร์ให้ไปเลยส่วนโซเฟียที่เชื่อว่าเนเน่เนี่ยสามารถจะชนะในรายการนี้ได้คนสุดท้ายก็คือเมลบีคนนี้จากวง Spice Girl นะคะซึ่งวันนี้เป็นกรรมการที่หินที่สุดวิจารณ์ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านมาอย่างไม่ไว้หน้าเลยแล้วก็ถูกผู้ชมโห่ไม่พอใจแต่

0: คนนี้แหละเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์เพียงคนเดียวในคืนนี้ให้สามารถกดโกลเด้นบัสเตอร์หรือว่าปุ่มทองคำซึ่งในปุ่มนี้เธอก็เลือกที่จะมอบให้กับน้องเนเน่นะคะเมลบีเนี่ยเธอบอกว่าเธอก็เป็นศิลปินอายุ90แต่สนใจในเพลงป๊อปไม่ใช่เพลงร็อกแต่เมื่อเนเน่ทำผลงานได้ดีเยี่ยมขนาดนี้ทั้งร้องทั้งเล่นกีตาร์แล้วก็อารมณ์ร่วมเนี่ยเธอก็เลยต้องมอบปุ่มโกลเด้นบัสเตอร์ให้จนเนเน่เนี่ยดีใจสุดขีดคุณพ่อคุณแม่ก็สุดปลื้มค่ะวิ่งขึ้นไปสวมกอดบนเวทีสำหรับปุ่มนี้นะคะปุ่มโกลเด้นบัสเตอร์ถือได้ว่าเป็นเสมือนตั๋วพิเศษให้เนเน่ทะลุเข้ารอบชิงโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลโหวตในรอบนี้โดยให้สิทธิ์ผู้ชมสารัสามารถลงคะแนนผู้ที่ชื่นชอบผ่านทางออนไลน์ปุ่มทองคำก็ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของรายการนี้นะคะที่มอบให้แก่ผู้เข้าแข่งขันที่สร้างความประทับใจเป็นพิเศษเท่านั้นเพราะว่ามีจำนวนจำกัดมีกรรมการ1คนเท่านั้นที่ได้รับสิทธิ์ในแต่ละสัปดาห์ในอดีตที่ผ่านมาผู้ได้รับปุ่มโกลเด้นบัสเตอร์นอกจากจะสร้างช่วงเวลาประทับใจในการแข่งขันแล้วยังเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้แข่งขันที่ได้รับเพราะว่าแสดงถึงการยอมรับของกรรมการก็เป็นประจักษ์ในความสามารถการแสดงเอกลักษณ์หรือว่าประกายแห่งพลังที่เปล่งออกมาเมลวีผู้ตัดสินใจกดปุ่มนี้ให้บอกว่าเธอได้พบผู้เข้าแข่งขันหลายคนในหลังเวทีก่อนขึ้นแสดงแล้วก็เห็นเนเน่เป็นคนที่เงียบที่สุดทอมเนื้อทอมตัวที่สุดแล้วก็เป็นสาวน้อยลูกหวานแต่ว่าพอมาอยู่บนเวทีเท่านั้นแหละกลับสามารถแสดงพลังสะกดทุกคนได้เสียงร้องลุกบนเวทีนะคะผสมผสานกันหลายๆอย่างในตัวนักร้องสาวจากประเทศไทยคนนี้นอกจากจะตีตั๋วเข้าสู่รอบไฟนอลของ Thailand Got ขออภัยค่ะอเมริกา Got Talent ในปี2026นี้อย่างเป็นทางการแล้วก็การเลือกเพลงBlack Hole Sun ในเพลงยุค90มาเล่นก็จะกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะเป็นสิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถอดความวิเคราะห์กันทั่วโลกอย่างแน่นอนเพราะว่าไม่ใช่แค่เพลงสายประกวดแล้วก็ชินหูนักแม้จะเป็นเพลงดังแห่งยุคแต่ว่าเด็กหญิงอายุ16ปีเนี่ยนำมาเล่นได้อย่างถึงพริกถึงขิงค่ะก็ถือเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ร่วมนะคะที่รู้สึกว่าจะแตกต่างออกไปนะคะเพราะว่ารอบนี้ถือได้ว่าเนเน่เนี่ยคือใช้ emotional นะคะอารมณ์ร่วมเป็นอย่างดีเลยมาดูในส่วนของไทยกันบ้างนะคะไปที่บ้านเกิดของน้องเนเน่นะคะไปที่ภูเก็ตค่ะนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตนะคะประเทศไทยหลังจากน้องเนเน่นางสาวรัติการอําลอยศิลปินสาววัย16ได้ขึ้นเวทีระดับโลกนะคะอเมริกา Got Talent รอบ Live Show ที่สหรัฐอเมริกาที่เมลบีนะคะอย่างที่บอกไปเธอกดโกลเด้นบัสเซอร์ให้กับเนเน่ผู้สื่อข่าวไปสอบถามแฟนคลับนะคะชาวบ้านไม้ขาวอำเภอถลาง2คนบอกว่าได้ติดตามข่าวการแสดงของน้องมาตลอดเลยผ่านทางโซเชียลต่างๆหากมีโอกาสจะเดินทางไปชมการแสดงของน้องที่ตลาดนัดท้ายรถนาคาในตัวเมืองโดยบอกว่าดีใจมากๆแล้วก็จะเชียร์น้องตลอดไปซึ่งก่อนหน้านี้น้องเนเน่และครอบครัวก่อนที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันรอบล่าสุดมีชาวภูเก็ตจำนวนมากพากันมาร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่ล้นหลามที่ตลาดท้ายรถนาคาเป็นจุดเริ่มต้นการแสดงของน้องโดยในวันดังกล่าวเนเน่ขึ้นแสดงคอนเสิร์ตรวมถึงวันที่เดินทางไปทำการแข่งขันก็มีแฟนคลับจำนวนมากเดินทางไปส่งแล้วก็ให้กำลังใจน้องที่สนามบินภูเก็ตทั้งนี้สำนักข่าวไทยก็พยายามจะติดต่อไปหาน้องเนเน่ค่ะผ่านทางผู้จัดการส่วนตัวซึ่งเบื้องหลังในเบื้องต้นผู้จัดการส่วนตัวบอกว่าทั้งหมดนะคะฝากขอบคุณคนไทยที่ร่วมกันส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่หลังการแข่งขันเสร็จสิ้นขณะนี้น้องอยู่กับครอบครัวแล้วก็เตรียมเดินทางกลับมาที่ไทยนะคะก็ส่งกำลังใจให้น้องในรอบถัดไปอย่างแน่นอนสำหรับคนไทยแล้วก็แฟนๆทั่วโลกค่ะ
1: เห็นภาพข่าวจากทางช่อง9เมื่อเช้านี้ขนลุกเลยนะครับอีกเรื่องนึงนะครับสำหรับคดีแตงโมยังไม่มีข้อยุตินะครับเพราะว่าในส่วนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษDSI ได้เดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.พร้อมกับเอกสารสำนวนของคดีแตงโม54แฟ้มมอบให้กับปปช.ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาครับนายปานเทพพัวพงพันธ์เดินทางมาพร้อมกับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์และก็นางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมในครั้งนี้ด้วยโดยอาจารย์ปานเทพบอกว่าในขั้นตอนนี้ทางอธิบดี DSI เห็นชอบในการส่งต่อมายังปปช.แสดงให้เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้อง องแล้วก็พยายามบิดเบือนคดีความจริงจึงได้นำมาไต่สวนและพิจารณาครับหลังจากนี้ปปช.มีเวลา30วันก็มีทางเลือกอยู่2ทางเลือกทางเลือกที่1ก็คือหากปปช.พิจารณาแล้วไม่ร้ายแรงก็ส่งกลับไปยัง DSI หรือประเด็นที่2ถ้าต้องการความร่วมมือในการสอบสวนเพิ่มเติมสามารถส่งเรื่องให้ DSI ทำการสอบเพิ่มเติมได้และหากเห็นว่ามีมูลก็ต้องชี้มูลความผิดเสร็จแล้วก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายคือส่งฟ้อง

0: ต่อไปขณะที่แม่ของแตงโมครับบอกว่าเชื่อว่าเราใกล้จะถึงจุดหมายที่ทุกคนต้องการและก็คดีนี้จะยุติเร็วๆนี้ครับยอมรับว่าเคืองใจคนบนเรือทุกคนและไม่ได้คุยกันเลยเพราะเขาไม่ได้มาดูแลแม่เหมือนที่เคยพูดไว้ตอนกลับเท้าหายไปกันหมดเลยไม่มีอะไรที่จะฝากคนบนเรือครับขณะที่นายอัจฉริยะก็บอกว่าผลต่อสู้คดีแตงโมตลอด4ปีโดนตำรวจฟ้องไป6คดียกฟ้อง4คดีไม่ส่งฟ้อง2คดีมั่นใจหลักฐานในศาลอาญาจะเอาชนะได้คดีนี้มีคณะทำงาน DSI ถูกกดดันแล้วก็มีคนในสำนวน54แฟ้มหลุดนะฮะส่งต่อให้ผู้เสียประโยชน์จนข้าราชการที่ถูกระบุในข้อหาร้ายแรงร้อนรนนอกจากนี้ตนเตรียมส่งเรื่องให้ปปช.ดำเนินคดีเจ้าหน้าที่รัฐและกลุ่มบุคคลที่ทุจริตต่อหน้าที่ราว70คนในข้อหาตามมาตรา157และมาตรา200มีโทษถึงประหารชีวิตครับ
1: จีนยังเตรียมรับมือกับฝนตกหนักพื้นที่ชายฝั่งและตอนใต้ของประเทศมีการสั่งอพยพประชาชนหลายหมื่นคนค่ะไต้ฝุ่นนอร่าพัดขึ้นฝั่งและลดกำลังเป็นพายุโซนร้อนเมื่อช่วงเย็นวันอังคารที่ผ่านมาในมณฑลไหหนานทางตอนใต้หลังหยุดนิ่งอยู่บริเวณอ่าวตังเกียเป็นเวลาหลายวันก็ส่งผลให้เกิดฝนตกนะคะครอบคลุมเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงมณฑลไหหนานแล้วก็กวางตุ้งพายุนาราเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์4ลูกที่เกิดขึ้นพร้อมกันนะคะได้แก่นาราโซเดลแกนารีและอัศนีระบบพายุหลายลูกนะคะที่เกิดขึ้นพร้อมกันส่งผลให้การท้องถิ่นทางการท้องถิ่นปกครองตนเองกวางซีจ้วงและไทยนานต้องสั่งปิดธุรกิจต่างๆสั่งระงับกิจกรรมการท่องเที่ยวสั่งอพยพประชาชนหลายหมื่นคนออกจากพื้นที่เสี่ยงสำหรับไต้ฝุ่นโซเดลคาดว่าพัดขึ้นฝั่งชายฝั่งทางตะวันออกของจีนระหว่างมณฑลเจ้อเจียงและฝูเจี้ยนในช่วงวันพฤหัสบดีถึงวันศุกร์นี้ค่ะด้านสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นก็เตือนลมกระโชกแรงอันตรายขณะที่พายุไต้ฝุ่นโซเดลพัดผ่านจังหวัดโอกินาวะของญี่ปุ่นในช่วงเช้าวันพุธส่งผลกระทบต่อหมู่เกาะอามามิในจังหวัดคาโกชิมะฝนตกอยู่ในรัศมีพายุลมแรงแล้วก็ทำให้บ้านเรือนเกือบ 35,000 หลังคาเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ทางการต้องเตือนภัยขั้นสูงสุดค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเสนอรายการปักใต้

0: วัสดีค่ะ
1: ลองให้ฟังหน่อยสิ30นาที
0: รายการปากใต้มาหลอนได้นะ
1: ไปเรื่อยๆไปเสกไปเรื่อยๆนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ไม่ทำไมไม่สัมผัสคำอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะฮะโอเคจบละ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สั้นๆ
0: มีทำนอง
1: มีทำนอง
0: มันก็เป็นเพลงขึ้นมาได้นะ
1: เป็นเพลงที่แบบไปตามทำนอง
0: ค่ะ
1: นะครับไม่ได้ไปตามในเรื่องของ
0: คล้องจอง
1: ความคล้องจองเสียงใดๆนะก็คือแค่ให้เลี่ยงลิขสิทธิ์ได้ก็โอเคคิดว่าคงไม่มีเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเปล่า
0: ไม่มีเรา
1: ไม่มี
0: เรามีเพลงเป็นของตัวเอง
1: มีจะมีเพลงเป็นของตัวเองของเรานี่คือสามารถจะนักร้องมืออาชีพสามารถที่จะนำไปร้อง

0: ครับนักร้องตามร้านอาหารต่างๆนี่ก็สามารถจะนำเพลงนี้ไปร้องได้ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับยินดีในการที่จะให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
1: ค่ะ
0: นะฮะดีเจนงรักว่าไว้อย่างนั้นนะครับหลังจากที่

0: ท่าไหนระหว่างท่าฝั่งภูเก็ตหรือว่าไปฝั่งของพัทยานะครับอันนี้ก็ต้องรอข่าวกันต่อไป
1: ยกพลมาเที่ยว
0: ยกมาเลยนะ
1: 5,000 ได
0: ้ 5,000
1: น
0: าย
1: ครึ่งหมื่นกว่า
0: 5,000 นายนี่คืออยู่บนเรือกว่า250วันปฏิบัติภารกิจกันอยู่ในแถวๆตะวันออกกลางนี่แหละนะครับเกินครึ่งปีคุณ
1: ค่ะ
0: เกินครึ่งปีก็แน่นอนนะครับว่าหลังจากที่การกินอยู่ต่างๆนานาเนี่ยนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่บนที่ที่แบบไม่ได้กว้างใหญ่อะไรเงี้ยมากมายเรือน่ะใหญ่อยู่แล้วแต่ว่าการจะเป็นอิสระไปนู่นไปนี่ได้อะไรเงี้ยบางทีมันก็ต้องมีการพักผ่อนบ้างนะครับก็ทำไมเขาถึงเลือกเมืองไทยคุณนุ่งรักต้องถามคุณนั้นนะที่แบบว่าอยู่เป็นคน
1: เป็นคนทางไหน
0: เป็นคนมาก่อนเราอายุมากกว่าต้องถามคุณลุงรักก่อนเลยว่าอย่างไรบ้าง
1: คล้ายๆเหมือนจะพูดว่าคุณเคยอยู่พัทยามาก่อนหรืออะไรแบบไหนยังไง
0: ตอนแรกก็น้ำสนใจไหมสนใจจะ
1: สนใจ
0: ไหมจะไปอยู่อสมทพัทยา
1: สนใจอยากจะไปอยากจะไปเที่ยวไม่ใช่อยากจะไปเที่ยวมากกว่าเพราะว่าเคยไปเที่ยวมาก็นานแล้ว
0: ค
1: ุณก็เหมือนกันไม่ใช่หร
0: อ
1: ดิฉันแบบว่าเคยไปกับทีมงานนานแล้วเหมือนกันแล้วปรากฏว่าไปประสบอุบัติเหตุคุณ
0: ที่พัทยาใช่ไหมไม่เป็นไรแต่ว่าดูแล้วรอบนี้จะเป็นความโชคดีของคุณดูตามปฏิทินแล้วมีวันหยุดยาวไหม
1: โอ้โห
0: ใช้วันหยุดยาวใช้วันหยุดไปหรือยังคุณปีนี
1: ้ยังเลยแต่ว่าเขามาอยู่ยาวไงแล้วก็ไม่ทันปีนี้กับปีหน้าก็ยังได
0: ้นี่เลย
1: ใช่ไหม
0: ข่าววงในคุณ
1: ว่า
0: ข่าววงในแจ้งมาว่าแวะไทยแวะไทยเลยเป็นแห่งแรกหลังจาก
1: จุดหมายปลายทาง
0: หลังจากที่ปฏิบัติภารกิจเสร็จแล้วหมายถึงว่าแถบตะวันออกกลางเน
1: ี่
0: ยก็ยาวนานก่อนจะกลับสู่อเมริกาเนี่ยก็มาเลยนะเพราะว่านอกจากว่าจะมีตัวของเรือที่เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินเรือแม่เนี่ยนะครับ USS Abraham Lincoln ลำใหญ่โตมโหฬารเนี่ยก็ยังมีกองเรือนะคุณก็มีกองเรือที่ตามมาด้วยนะน่าจะประมาณอยู่ที่ 7,000 บวกบวก
1: โอ้
0: 7,000 บวกบวก
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: ทำไมจะไม่อยากมาล่ะประเทศไทย
0: เจอก
1: ัน
0: เร็วๆนี้ไทยแลนด
1: ์
0: นะว่าอย่างนั้น
1: เพราะว่าที่ท่องเที่ยวก็ดีคุณนะคะแล้วก็อาหารการกินดีดีทุกอย่างอ่ะ
0: ดีทุกอย่างเลยนะคะ
1: น้ำใจอัธยาศัยไมตรีก็ดีนะคะเพราะนั้นก็ต้องมาสิคุณ
0: เพราะว่าได้เรียกว่ามาปลดปล่อยในเรื่องของความสุขหมายถึงว่าด้านของความบันเทิงใช่ไหมครับ
1: มาพักผ่อน
0: มาพักผ่อนมาเที่ยวสถานบันเทิงตามยามค่ำคืน
1: โอ้ใช
0: ่หรือว่าคุณจะไปเที่ยวไหนคุณกลางวงกลางวันนี่ก็ที่เที่ยวเยอะนะ
1: ก็ที่เยอะชลบุรีระยองจันทร์ตราด
0: นนท์นุชนี่อลังการมากแล้วก็อะไรอีกบางที่แถวๆศรีราชานี่ก็เต็มเหมือนกันนะคุณ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีอะไรอีกบ้างอาจจะมีเวลาแวะเวียนกันมาที่กรุงเทพด้วยก็ไม่ได้ไกลมากใช่ไหม
1: ไม่ไกล
0: จากพัทยามากรุงเทพ
1: สักเท่าไหร่อ่ะสองชั่วโมงถึงไหมไม่ถึงนะปัจจุบันนี้มันเร็ว
0: ด้วยนะครับด้วยการเดินทางเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีรถไฟนะคุณเป็นรถไฟขบวนที่เขาจะวิ่งเฉพาะเสาร์อาทิตย
1: ์
0: วิ่งจากหัวลำโพงไปทางนี่แหละเส้นนี้แหละคุณจะเป็นใช้รถสปรินเตอร์เนี่ยวิ่งอยู่เป็นรถขบวนท่องเที่ยวผมไม่แน่ใจว่าจะไปปลายทางที่สถานีเขาเรียกว่าท่าเรือจุกเสม็ดหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะที่เขาบอกว่าจะมีปลายทางของสถานีรถไฟแห่งนี
1: ้
0: ก็จะมีรถสองแถวมาจอดแล้วคุณก็สามารถจะนั่งเรือเพื่อนั่งรถสองแถวเพื่อจะไปดูเรือจักรีนฤเบศรหมายถึงว่าเสาร์อาทิตย์ก็จะมีคนในกรุงเทพเนี่ยพาเด็กๆไปเยอะไปเที่ยวไปชม
1: ใช่
0: อยากจะไปดูเรือรบเรือบรรทุกเครื่องบินเรือจักรีนฤเบศรที่คุณเห็นว่าอลังการเป็นเรือรบของกองทัพเรือไทยเนี่ยนะครับก็ยิ่งใหญ่อลังการแต่ว่าพอมาเจอตัวเรือของอเมริกานี่คุณเรือจักรีนฤเบศรเนี่ยถือว่ามีขนาดที่ย่อมไปเลยนะคุณใช่เพราะว่าเรือรบของอเมริกานี่แบบอลังการแบบยิ่งใหญ่มากนะครับคือคนที่แบบว่าชื่นชอบในเรื่องของเรือชื่นชอบในเรื่องของยุทโธปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกันกับทหารเนี่ยไม่ควรจะพลาดอย่างผมนี่ชอบอยู่แล้ว เรื่องของยุทโธปกรณ์ทหารเนี่ยลำใหญ่ๆเนี่ยนะครับเนี่ยถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยจะต้องยอมขับรถไปเองเลยแม้ว่าค่าน้ำมันก็จะบวกลบไปแล้วเนี่ยมันจะ
1: อาจจะแบบว่าอันนั้นหน่อยถ้าไปจากตรงนี้ใช่ไหมรู้สึกว่าคุณก็วางแผนไว้เรียบร้อยจะไป
0: แผนไว้ก็มีแผนเป็นแผนด่วนเลยนะ
1: ค
0: ิดเมื่อคืนเลยสด

0: แต่ว่าจะลาได้ไม่ได้นี่อีกเรื่องหนึ่งนะฮะเอาเป็นว่ายังไงเนี่ยก็นะก็ต้องติดตามกันต่อไปถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทยนะแต่ความเป็นจริงนี่คืออยากที่จะให้เข้ามาเที่ยวที่ภูเก็ตนะจะได้ไปง่ายๆหน่อยภาคใต้บ้านเราทะเลก็สวยงามด้วยนะครับวันนี้รายการปักใต้บ้านเรานะครับมีอะไรบ้างที่น่าสนใจมีข่าวสารจากหลายจังหวัดด้วยกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของกิจกรรมที่น่าสนใจนะคุณแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเหลือบไปมองดูในเรื่องของข่าวสารด้านของคมนาคมการบินเนี่ยคุณเกี่ยวข้องกันกับการสร้างสนามบินใหม่นะครับที่จะมีการเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยนะก็จะมีที่กาฬสินธุ์พะเยาบึงกาฬภาคใต้เรา2สนามบินก็คือพัทลุงกับสตูลเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงมุกดาหารด้วยนะครับที่มีแผนในการที่จะก่อสร้างก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าในเรื่องของการก่อสร้างนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะเพราะว่าชาวสตูลชาวพัทลุงเนี่ยก็รอกันอยู่นานพอสมควรนะครับคุณนรักก็เตรียมในการที่จะมองที่ดวงที่ดินเอาไว้ละในการจะไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะเราต้องมองหาพื้นที่ทำเลใช่ไหมครับในการจะไปทำธุรกิจต่างๆแต่ว่าก็ต้องดูให้ดีนะว่าทำเลที่เราซื้อเนี่ยน้ำท่วมหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยดูบ้านนะตั้งราคาไว้ที่2.9 ล้าน
1: ค่ะ
0: ลดราคาเหลือ1.9 ล้านคุณ
1: อ๋อเป็นยังไง
0: บ้านสวยนะ
1: ซุ่มเสียง
0: เป็นทาวน์โฮมสวยมากคุณ
1: ค่ะ
0: ทาวน์โฮม2ชั้นทาวน์โฮม2ชั้นแล้วก็มี2ห้องนอนด้านบนด้านล่างก็จะเป็นโถงกว้างมีด้านหน้าเป็นที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ย
1: ทำไมราคา
0: ครับทำเลก็สวยงามร่มรื่นนะครับเปิดมาหน้าต่างด้านบนนี่ก็ข้างหน้าก็จะเป็นแบบทุ่งหญ้าอะไรอย่างเงี้ยอากาศก็ดีทีเดียวนะครับแล้วก็ทีนี้เฮ้ยทำไมลดเยอะจังเลยจาก2.9 ล้านเหลือ1.9 ล้านอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เป็นโอกาสที่ดี
0: ก็เลยเข้าไปดูในคอมเมนต์แต่แล้วก็ว่ากันว่าจะแบบผมสนใจครับจะพิมพ์ว่าสนใจแล
1: ้
0: วแต่พอเข้าไปดูคอมเมนต์ข้างในเขาบอกว่ามีคนก็ถามว่าน้ำท่วมไหมคะอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าก็มีคนมาตอบไอ้คุณบอกว่าอ๋อไม่ท่วมครับชั้น2ชั้น1ถึงคานบ้าน
1: ค่ะก็คือยังอยู่ได้ไง2 3อะไรอยู
0: ่ใช่นะครับรถตั้ง1.1 ล้าน
1: ซื้อ
0: ไปเจอโอกาสที่ดีแล้วคุณผู้ฟังแล้วก็ต้องเค้าเรียกว่าต้องเตรียมตัวในการที่จะอยู่กันกับในเรื่องของภัยธรรมชาติ
1: ใช่
0: ไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นทุกปีนะครับอย่างเราคิดไปว่าเอ๊ะบ้านเราต้องไม่ท่วมแน่น
1: อ
0: นเห็นไหมคุณอยู่ดีตอนเช้าตื่นขึ้นมาน้ำเต็มบ้านหมดแล้วนะฮะตัวนี้คือทางน้ำมันก็เปลี่ยนไปหมดแล้วคุณผู้ฟัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับถ้ารู้สึกว่าคุ้มโอเครับได้กับราคานี้แล้วก็ที่สำคัญนี่คือ เราสามารถที่จะเตรียมตัวในการที่จะป้องกันแล้วก็รับมือกันกับเรื่องของน้ำท่วมได้ก็ซื้อได้เลยนะ
1: อ๋อและแหมก็ต้องคิดดูสิว่าคือท่วมกรณีแบบท่วมใหญ่ๆเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้บ่อย
0: ใช่
1: นะมันก็ไม่ได้บ่อยแล้วมันเหมือนกับว่าเราก็อาจจะต้องเตรียมไงในช่วงของฤดูฝนเนี่ยนะอาจจะต้องมูฟไปอยู่ชั้นบนหรืออะไรก็ว่าไปชั้นล่างก็ปล่อยโล่งๆอะไรพวกนี้นะก็ได้นะคุณ
0: ก็จัดก็ข้างล่างก็อาจจะคือเดี๋ยวนี้บ้านในหาดใหญ่ที่วางแผนหมดละ วางแผนในเรื่องของการบริหารจัดการชั้นล่างเฟอร์นิเจอร์อะไรที่แบบว่าเป็นของที่แบบอมน้ำอุ้มน้ำแล้วก็น้ำท่วมอาจจะพังนี่คือเขายกเลิกในการที่จะเอามาเติมเข้าบ้านละ
1: แหมคุณมิฉะนั้นธุรกิจร้านอาหารจะไม่มาเปิดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคาเฟ่เอ่ยร้านอาหารแบรนด์ยักษ์ใหญ่อะไรต่างๆ ชาบูเป็นไงคุณก็จะไปใช่ไหม
0: เปิดแล้วก็ที่ตอนนี้คือผมดูแล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนวัสดุเลยนะคุณวัสดุจากที่เมื่อก่อนจะเป็นแบบพวกไม้องค์ไม้อัดอะไรอย่างเงี้ยเขาเปลี่ยนแบบเป็นเก้าอี้เป็นเก้าอี้เหล็ก
1: ทนน้ำ
0: หรือว่าใช้เป็นแบบเก้าอี้แบบไม้แท
1: ้
0: อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่สามารถจะลอยน้ำได้อะไรได้แล้วก็รวมถึงการตกแต่งฝาผนังอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่แบบว่าอาจจะเมื่อก่อนนี่ต้องบอกว่าโอ้จัดเต็มนะในการแปะนู่นติดนี่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือแบบเป็นผ้าแบบโล่งๆเป็นแบบโล่งๆสีแบบพื้นๆทั่วๆไปที่แบบว่าถ้าน้ำท่วมเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะลอกแล้วก็สามารถจะทาใหม่ได้แบบทันทีเลยนี่คือการปรับตัวต
1: ้
0: องปรับตัวนะครับแล้วก็ให้ง่ายต่อการที่แบบว่าใช้ชีวิตนี่แหละดีมากๆคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเรื่องของไฟฟ้าด้วยนะครับที่ต้องบอกว่าในช่วงของน้ำท่วมที่ผ่านมาคุณผู้ฟังน้ำท่วมหาดใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องหนึ่งที่ได้รับการพูดถึงกันเยอะมากก็คือกรณี

0: ไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตจนถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยไม่มีนะคุณในเคสแบบนี
1: ้
0: เพราะว่าไฟดับกันตั้งแต่ก่อนน้ำจะมานะครับแต่ว่าปีก่อนๆใช่ไหมคุณที่คงได้ยินข่าวใช่ไหมครับว่าน้ำท่วมมาประมาณแค่
1: ขึ้
0: นหน
1: ้
0: าแข้ง
1: เ
0: ลยหน้าขาอ่อนอะไรอย่างเงี้ยไปเปิดประตูหน้าบ้านนิดนึงเนี่ยก็โดนไฟดูดเสียชีวิตกันไปนะครับปีล่าสุดเนี่ยทางกฟผ.เนี่ยบอกว่าเราเตรียมการเลยนะฮะยอมที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยโทรศัพท์มาด่ากันแบบว่าโอ้โหหูแทบไหม้เลยนะว่าทำไมถึงต้องตัดไฟบ้านชั้นน้ำไม่ท่วมทำไมถึงต้องตัดไฟอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจเลยว่าอ๋อสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกต้องแล้วอารมณ์เราจะขุ่นมัวณขณะนั้นนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้มานี่คือทุกคนจะปลอดภัยจากเรื่องของไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตอันตรายมากๆเลยหรือแม้แต่บางที่เนี่ยต่อให้น้ำลดลงไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ปล่อยไฟเขาไม่ปล่อยกระแสไฟเลย
1: ใ
0: ช่หลายวันเลยนะครับกว่าที่ไฟจะมาเนี่ยแล้วก็รวมถึงน้ำประปาอะไรด้วยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยระดับน้ำมันสูงเกินปลั๊กไฟหมดแทบจะทั้งสิ้นเลยนะครับคุณผู้ฟังอันนี้คือไม่ได้แต่เฉพาะในหาดใหญ่นะเราพูดถึงรวมในพื้นที่ของภาคใต้หลายจังหวัดที่คงจะมีสภาพที่ไม่ต่างจากหาดใหญ่เพียงแต่ว่าไม่เป็นข่าวแค่นั้นเองในช่วงที่ผ่านมานะครับเอาไปติดตามข่าวจากจังหวัดอื่นๆกันบ้างนะครับในพื้นที่ภาคใต้ของเราดีเจสายใต้ของเราส่งข้อมูลอะไรกันมาบ้างเริ่มจากที่จังหวัดนครศรีธรรมราชไหมคุณนงลักษ
1: ์ใช่ค่ะ
0: เมื่อวานนี้เราก็มีข่าวเรื่องของท่านผู้ว่าเนี่ยก็ได้ย้ายใช่ไหมคุณไปเป็นอธิบดีกรมที่ดินนะครับก็มีข่าวที่หลายคนก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับล่าสุดนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนายสมชายลีลาน้อยก็เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรือว่าอพสทจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเพื่อที่จะร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติงานและก็งบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริประจำปีงบประมาณนะครับโดยมีนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมครับเป็นแผนแม่บทนะครับของอพสทระยะที่5ปีที่8ก็คือตั้งแต่2570ถึง2574ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเพื่อที่จะให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตินะครับในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชสอดคล้องกันกับแผนพัฒนาจังหวัดแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาติโดยมีหน่วยงานหลักแล้วก็รวมไปถึงสถาบันการศึกษาเป็นแกนสำคัญในการขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการอพสทครบทั้ง3กรอบหลักก็คือการเรียนรู้ทรัพยากรสำรวจจัดหาจัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างจิตสำนึกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและกิจกรรมชุมชนโดยมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในจังหวัดอย่างยั่งยืนนะครับก็ได้มีการร่วมพิจารณาแผนปฏิบัติงานนะครับของปีงบประมาณ2571ด้วยนะครับส่วนของราชการ4โครงการงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาทแล้วก็แผนปฏิบัติงานอพสทประจำปีงบประมาณ2571ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก37โครงการรวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,364,000 บาทนะครับขอบคุณดีเจดิวจากอสมทนครศรีธรรมราชครับ
1: แล้วก็มากันที่สุราษฎร์ธานีนะคะเตรียมพร้อมกับการจัดงานแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตขอเชิญชวนชาวสุราษฎร์ค่ะนะคะมาร่วมวิ่งกันได้โดยเมื่อวานนี้นะคะที่ห้องประชุมเมืองคนดีชั้น5อาคารศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณชัยสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมกับโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอสาธารณสุขจังหวัดนะคะรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้ามาร่วมประชุมเพื่อจะวางแผนการดำเนินงานแล้วก็เตรียมการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสำหรับโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตของสุราษฎร์นะคะนะก็จัดขึ้นภายใต้หัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะคะโดยเป็น

0: บูรณาการความร่วมมือระหว่างศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราชคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับกระทรวงต่างๆและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569นี้ค่ะสำหรับสุราษฎร์นะคะก็กำหนดนะคะจัดกิจกรรมนะ1พฤศจิกายนเวลา6นาฬิกาโดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมจำนวน 6,700 คนแบ่งพื้นที่จัดกิจกรรมออกเป็น4โซนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนครอบคลุมทั้งจังหวัดโดยโซนที่1สวนสาธารณะบึงขุนทะเลอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเป้าหมาย 2,300 คนโซนที่2ริมคลองฉวางอำเภอบ้านนาสารนะคะเป้าหมาย 1,700 คนโซนที่3วัดพระบรมธาตุชัยยานะคะเป้าหมาย 1,700 คนแล้วก็โซนที่4หน้าโรงพยาบาลคีรีรัตนิคมนะคะอำเภอคีรีรัตนิคมเป้าหมาย 1,000 คนนอกจากกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายนะคะแล้วก็วิ่งเนี่ยภายในงานก็ยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะอย่างเช่นพิธีถวายราชสักการะการลงนามถวายพระพรและการจัดบอร์ดนิทรรศการซึ่งกำหนดจัดขึ้นในช่วง26ตุลาคมจนถึง1พฤศจิกายน2569นะคะตลอดจนกิจกรรมให้ความรู้เรื่องของโรคหลอดเลือดสมองอย่างเช่นการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแล้วก็เวทีเสวนาให้ความรู้สำหรับประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนนะคะประชาชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่31สิงหาคมนี้นะคะก็คือไปสิ้นสุด31สิงหาคมนะคะโดยมีอัตราค่าสมัครนะคะสำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ7ถึง18ปีราคาจะอยู่ที่240บาทแล้วก็กลุ่มบุคคลทั่วไปอายุ19ปีขึ้นไปราคา360บาททุกระยะราคาเดียวแล้วก็รวมค่าจัดส่งชุดแข่งขันถึงบ้านนะคะโดยรายได้จากการสมัครหลังหากค่าใช้จ่ายก็จะนำไปบริจาคเข้ามูลนิธิสมเด็จยุพราชนะคะสมทบทุนสิริราชมูลนิธิแล้วก็จะสรรเข้าบัญชีระดับจังหวัดเพื่อใช้ขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณสุขในพื้นที่กันต่อไปจังหวัดสงขลาก็เช่นเดียวกันนะคะยังไงก็เชิญชวนค่ะนะคะโดยนายรัฐศาสตร์ที่จูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็นะคะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะผู้สนใจที่จะมาร่วมกิจกรรมในวันที่1พฤศจิกายนนี้ก็สามารถจะสมัครกันได้เลยเชิญชวนค่ะ
1: ไปกันที่จังหวัดตรังนะครับมีข้อมูลประชาสัมพันธ์กันมานะครับจากที่กิจกรรมในพื้นที่ของวิทยาลัยสารพัดช่างตรังนะครับตำบลนาตาล่วงอำเภอเมืองตรังโดยทางด้านของนายจตุพลสีดำนะครับพัฒนาการจังหวัดตรังก็มีการเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนสัมมาอาชีพชุมชนแก่กลุ่มเสี่ยงหรือว่าผู้ผ่านการบำบัดโดยมีนายจรุนชูสังผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตรังนางอนัญญาหลังสตานะครับผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มก็มาร่วมในพิธีเปิดด้วยในครั้งนี้นะครับซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวนะครับเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่มเยาวชนกลุ่มเสี่ยงตลอดจนรณรงค์สร้างการรับรู้แล้วก็ความเข้าใจแก่สังคมเพื่อเป็นการส่งเสริมการยอมรับและก็เปิดโอกาสให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณค่าผู้เข้าร่วมโครงการก็สามารถที่จะเข้ารับการฝึกอบรมทักษะอาชีพ3รายวิชาด้วยกันนะครับก็คือวิชาธุรกิจกาแฟวิชาตัดผมชายแล้วก็วิชาการขายของออนไลน์ก็จะเสริมสร้างความรู้ทักษะประสบการณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้แล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับกิจกรรมดำเนินกันมานะครับตั้งแต่24จนถึงวันนี้26สิงหาคมครับที่ห้องประชุมแก้มลิง2อาคารศูนย์วิทยาบริการแก้มลิงเมืองตรังวิทยาลัยสารพัดช่างตรังขอบคุณข้อมูลจากดีเจเก๋นะครับอสมทตรังกันด้วยครับ
0: ค่ะนะคะก็มาเพิ่มเติมกันหน่อยนะคะสำหรับเดินวิ่งปั่นเนี่ยของจังหวัดยะลาคุณนะคะดีเจฟ้าก็ส่งเข้ามานะคะก็เชิญชวนเหมือนกันนะประชาชนทุกท่านเลยนะคะมาร่วมวิ่งในครั้งนี้ค่ะนะคะก็เพื่อจะส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักรู้ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองนะคะโดยจังหวัดยะลาเขาก็เตรียมพร้อมเช่นเดียวกันนะคะในการที่จะจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะมีการประชุมกันไปนะคะเมื่อวานนี้ค่ะนะคะสำหรับจัดกิจกรรมประชุมก็คือที่อาคารสีฟ้า2

0: ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลานั่นเองก็มีโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ยงชัยนิรนนท์ประธานคณะกรรมการการดำเนินการจัดโครงการนะคะแล้วก็ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราชนะคะเป็นประธานการประชุมก็มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เข้ามาร่วมปรึกษาหารือในครั้งนี้นะคะมาติตระเตรียมนะคะความพร้อมในการที่จะจัดกิจกรรมเพราะนั้นสำหรับท่านใดที่สนใจก็สมัครกันได้นะคะภายใน31สิงหาคมนี้แล้วก็ออกกำลังกายพร้อมกันทั่วประเทศนะย้ำ1พฤศจิกายน6นาฬิกาจังหวัดยะลาเนี่ยจัดกิจกรรมณลานกิจกรรมหน้าห้างบิ๊กซีค่ะ
1: ไปกันที่จังหวัดชุมพรนะครับว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรครับเป็นประธานในพิธีส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการนะครับเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณ2569นะครับซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับคุณผู้ฟังทางด้านของนายสมพงษ์ผิวทองขนส่งจังหวัดชุมพรก็ได้รายงานถึงความเป็นมาของโครงการบอกว่ากรมการขนส่งทางบกโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับหรือว่ากปท.มีการนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นการฟื้นฟูเยียวยายกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้สามารถช่วยเหลือตนเองประกอบอาชีพได้อย่างมีศักยภาพดำเนินงานร่วมมือกันกับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติกรมการแพทย์แล้วก็โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในการตรวจรับรองความพิการประเมินสภาพร่างกายแล้วก็เลือกสรรอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานเหมาะสมกันกับการใช้งานของแต่ละบุคคลอย่างแท้จริงนะครับช่วยเหลือเพิ่มเติมจากในเรื่องของค่าสินไหมทดแทนตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับสำหรับในปีนี้นะครับมีการพิจารณาอนุมัติคัดสรรเงินเข้าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการให้แก่ผู้ที่มายื่นคำขอพื้นที่จังหวัดชุมพร12รายด้วยกันคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 953,500 บาทนะครับซึ่งโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ก็ได้มีการดำเนินการจัดซื้อเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดขาเทียมระดับใต้เข่ามอบให้แก่ทางด้านของผู้ที่พิการนะครับในพื้นที่โดยใช้ในเรื่องของวงเงินชุดละ 87,000 บาทชุดขาเทียมระดับเหนือเข่านะครับมอบให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะครับมูลค่ากว่า 76,000 บาทแล้วก็มีชุดขาเทียมระดับข้อเข่ามอบให้กับผู้ที่มาขอรับในครั้งนี้มูลค่า 85,000 บาทด้วยกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของรถนั่งคนพิการแบบช่วยเหลือตนเองได้พร้อมหัวลากระบบไฟฟ้าแล้วก็เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับนะครับเป็นจำนวนเงิน 82,000 บาทรถนั่งคนพิการแบบช่วยเหลือตนเองได้พร้อมหัวลากระบบไฟฟ้ามอบให้ในชุดนี้นะครับวงเงินรายละ 75,000 บาทแล้วก็มีรถนั่งคนพิการแบบช่วยเหลือตนเองได้พร้อมเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับที่จะมอบให้ชุดละ 42,500 บาทด้วยกันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจอันทรงคุณค่าในการนำรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยเปลี่ยนเป็นโอกาสแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถที่จะดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงมีศักดิ์ศรีส่งมอบกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยทุกท่านมีกำลังใจในการที่จะเข้มแข็งดำรงชีวิตต่อไปนะครับที่จังหวัดรันขอบคุณดีเจโอด้วยนะครับจากอสมทชุมพรเจ้าป้าจากทางระนองนะครับดีเจเจ้าป้าส่งข้อมูลเรื่องของการจัดระเบียบสังคมด้านการประกอบธุรกิจโรงแรมมุ่งยกระดับความปลอดภัยนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวยังไงแปะเอาไว้ก่อนในเรื่องนี้เพราะว่าเวลาหมดพอดีเลยนะคุยแต่เรื่องของเรือรบก็ไปกันครึ่งรายการแล้วเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราสองคนนี้ชื่นชอบอยู่แล้วนะครับสำหรับการคือคุณเคยไปขึ้นเรือรบหรือยังที่ทัพเรือสงขลาเนี่ยผมเคยไปขึ้นครั้งหนึ่งนะโอ้โหดีใจมากออกไปวนที่ปากอ่าวไปวนรอบเกาะหนูเกาะแมวแล้วก็กลับมาแล้วก็พี่ทหารเรือชวนบอกว่าใครจะไปบ้างเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีการไปเยือน เวียดนามตอนแรกสื่อมวลชนนี่แบบว่าโอ้จะไปจะไปแต่เพราะว่านั่งเรือกลับมาจอดที่ท่าเนี่ยไม่มีใครยกมือสักคน ต้องจำว่าเรือรบเรือทหารจะไม่ได้สบายเหมือนกับเรือสำราญนะคุณผู้ฟังตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่าให้ฟังกันต่อวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามด้วยเจอกันสำหรับปักใต้บ้านเราสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ไปมา
3: ไปไหนนะ
4: ไปปักใต้บ้านเรา
5: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
3: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเอกนิติแจงสภาจำต้องออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทรับมือวิกฤตพลังงานเร่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงิน 400,000 ล้านบาทโดยยืนยันว่าการออกพรก.ครั้งนี้ทำเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนื่องจากไทยกำลังเผชิญวิกฤตหลายระลอกทั้งราคาน้ำมันแพงเงินเฟ้อสูงเกือบ 3% และกำลังซื้อที่ลดลงซึ่งหากไม่รีบยับยั้งอาจลุกลามไปสู่การปลดพนักงานและการล้มละลายของธุรกิจเงินกู้ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลัก2ด้านคือช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดค่าครองชีพพร้อมยกระดับพ่อค้าแม่ค้าด้วย AI และตลาดออนไลน์และการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานทางเลือกเช่นการสนับสนุนติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อดึงดูดการลงทุนพลังงานสะอาดทั้งนี้ยืนยันว่าการใช้เม็ดเงินมีความโปร่งใสไม่ใช่การตีเช็คเปล่ามีคณะกรรมการกันกรองโครงการอย่างเข้มงวดและจะกู้ตามความจำเป็นโดยคำนึงถึงวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดด้านก่อนชี้พรก.กู้เงิน 400,000 ล้านแม้ไม่ขัดรัฐธรรมนูญไม่ได้แปลว่าควรทำการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงิน 400,000 ล้านบาทในกรณ์จติกาวณิชย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายเพื่อชี้ให้เห็นว่าแม้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีมติ7-2วินิจฉัยว่าการออกพรก.ดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่หน้าที่ในการไตร่ตรองความเหมาะสมและความคุ้มค่าเป็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนในกรยกตัวอย่างความเห็นในผลสรุปคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาว่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญทั้ง6คนที่เชิญโดยศาลเชิญมาให้ความเห็นไม่มีใครเห็นชอบกับการออกพรก.ฉบับนี้เนื่องจากมองว่าสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่ถึงขั้นวิกฤตความมั่นคงทางเศรษฐกิจโครงการขาดความชัดเจนและความสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดวินัยการเงินการคลังตามมาตรา62ของรัฐธรรมนูญทั้งนี้ในก่อนได้ตั้ง4คำถามสำคัญเพื่อให้รัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรตั้งสติข้อแรกคือประเทศชาติวิกฤตจริง2ตอบโจทย์ปัญหาปากท้องหรือไม่ 3. ความเร่งด่วนตามเงื่อนไขมาตรา172จริงหรือไม่จากข้ออ้างโครงการติดตั้งโซลารูฟท็อป 500,000 ถึง 1 ล้านครัวเรือนนั้นซึ่งต้องใช้เวลาถึง5ปีและกฎหมายไม่อนุญาตให้กู้เงินมากองไว้ล่วงหน้าเพื่อเกิดภาวะดอกเบี้ยและข้อ4ผลกระทบต่อวินัยการคลังหนี้สาธารณะอย่างไรในกรกล่าวต่อไปว่าการกู้เงินมาแจกแน่นอนที่สุดมีเพราะแม้เป็นเรื่องที่ไม่ผิดกฎหมายแต่ต้องคำนึงถึงความถูกต้องและประโยชน์สูงสุดของประชาชนซึ่งพรก.กู้เงินฉบับนี้ไม่ใช่คำตอบการแก้ปัญหาเศรษฐกิจตนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์และพรรคร่วมฝ่ายค้านจึงไม่อาจให้ความเห็นชอบในการตราพรก.ฉบับนี้ได้ศาลรัฐธรรมนูญเริ่มไต่สวนพยาน5ปากคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยาน5ปากในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินอ้างว่าได้รับการร้องเรียน

0: จำนวน22เรื่องขอให้พิจารณาวินิจฉัยพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569โดยกำหนดรูปแบบจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่งหรือบาร์โค้ดและรหัส QR โค้ดซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลคะแนนได้ทำให้การออกเสียงคะแนนไม่ได้เป็นไปตามความลับและเป็นการกระทำที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา4มาตรา25มาตรา32มาตรา34มาตรา50วงเล็บ7มาตรา83วรรค2มาตรา85มาตรา95และมาตรา224การไต่สวนวันนี้นายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.ได้ร่วมสังเกตการไต่สวนทั้งนี้พยานจำนวน5ปากเป็นพยานที่ศาลเรียกนอกจากนี้ยังอนุญาตให้กกต.โดยว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาพรรองเลขาธิการกกต.ได้สาธิตกระบวนการการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งทั้งนี้ศาลเห็นสมควรงดการถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงในการไต่สวนพยานในวันนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: ก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นเน็ตกับซ่ามีสไตล์ได้ไม่รู้สิโค้กซีโร่ซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
11: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

0: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับและทักทายคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะเจอกับเรา2คนค่ะโอณรมน

0: พร้อมด้วยน้องโอนันทวัฒน์นะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับพี่โอครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับบ่ายโมงกว่าถึงบ่ายสองโมงทุกวันพุธอย่างนี้นะครับข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรเนี่ยนะครับก็มีหลายข่าวนี้นะครับโดยเฉพาะข่าวที่เราเพิ่งไปร่วมงานมาเมื่อสักครู่ด้วย
0: ใช่ค่ะเมื่อช่วงเช้านะคะ เดี๋ยวจะได้กลับมารายงานพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟัง ใครฟังอยู่คลื่นความถี่ไหน 90.75 104.75 นะคะร่วมสื่อสารทักทายกันได้หรือจะฟังอยู่ผ่านทาง Facebook Live ใช่ไหมคะในช่วงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะวันนี้วันพุธเรียกได้ว่าพุธสุดท้ายของเดือนแล้วใช่ไหมน้องโอ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเป็นพุธที่26สิงหาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้เนี่ยรู้สึกฝนตกแต่วันนี้เริ่มเบาบางลงแล้วใช่ไหมคะ
1: วันนี้เพิ่งจะมีแดดให้เห็นนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะตกได้ตกดีนะคะตกเยอะจริงๆเลยนะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันซึ่งตอนนี้ถ้าดูในแม่น้ำลำคลองน้ำแดงเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อช่วงเช้าที่เราไปงานแถลงข่าวที่บริเวณรูปปั้นลิงคลองตรงนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าน้ำยังใสเนาะ
1: น้ำยังใส
0: เพราะว่าไม่ได้เป็นน้ำจากแม่น้ำเข้ามาถูกไหมคะ
1: เป็นน้ำที่คึงขังอยู่ในนั้น
0: ใช่ค่ะนะคะดังนั้นเรามาคุยกันถึงเรื่องของการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นขนชิงธงนะคะก็เป็นงานใหญ่งานหนึ่งของชุมพรอีกงานหนึ่งนะคะมีอะไรยังไงบ้างน้องโองานนี
1: ้ครับก็บอกว่าเป็นการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นขนชิงธงที่จัดยิ่งใหญ่ในวันที่9ถึง13กันยายน2569นี้นะครับเพื่อสืบสานมรดกวัฒนธรรมทางน้ำนะครับก็เชิญชวนร่วมชมการแข่งขันตลอด5วันนะครับก็มีกิจกรรมหลากหลายเลยทีเดียวนะครับก็งานเนี่ยจัดขึ้นที่คลองหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับเพื่อเขาบอกว่าเป็นการสืบสานพระราชปณิธานด้วยด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นนะครับตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับสร้างความเขาเรียกว่าสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนนะครับความรักความสามัคคีเกิดขึ้นยังไงการแข่งขันเรือยาวเนี่ยพายคนเดียวไม่ได
0: ้ถูกต้องค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็ต้องพายร่วมกันหลายๆคนแล้วต้องพายอย่างพร้อมเพรียงนะครับแล้วไม่เฉพาะเรื่องของการพายนะครับผู้สนับสนุนเบื้องหลังเพราะว่าก่อนแข่งขันเนี่ยเราก็ต้องมีการฝึกซ้อมนะครับเราก็จะเห็นว่าช่วงการฝึกซ้อมเนี่ย อย่างตำบล นะครับยกตัวอย่างที่ตำบล นาชะอังเนี่ยนะครับการฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันเนี่ยหลายเดือนนะครับการฝึกซ้อมก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมีค่ากินค่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับพี่น้องในตำบลเนี่ยนะครับก็จะมีเวรกันนะครับมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวรกันนะครับเวรวันนี้เนี่ยใครจะเอาข้าวต้มไปเลี้ยงเวรวันนี้ใครจะเลี้ยงข้าวใครจะเลี้ยงขนมจีนอะไรต่างๆนะครับรวมไปถึงเงินที่สนับสนุนซื้อน้ำซื้อน้ำแข็งต่างๆเนี่ยเขาก็จะร่วมกัน
0: ใช่ค่ะนี่คือ ความรักความสามัคคีในชุมชนในท้องถิ่นนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยการแข่งขันเนี่ยก็จะมีหลายประเภทเช่นเดิม
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: ก็มีอย่างประเภท32ฝีพายผู้นำนะครับ32ฝีพายทั่วไปภายในจังหวัด12ฝีพายทั่วไปและ
0: 16
1: ครับ16ฝีพายทั่วไปแล้วก็มีประเภท8ฝีพายนะครับโดยปีนี้นะครับมีถ้วยรางวัลพระราชทานในแต่ละประเภทตามที่กำหนดนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับวันที่10กันยายนนะครับก็จะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับพร้อมขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานอย่างสมพระเกียรติท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันเรือยาวที่สะท้อนภูมิปัญญาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวจังหวัดชุมพรนะครับก็จัดมาหลายปีแล้วนะครับพี่โอครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะนอกจากช่วงกลางวันเนี่ยจะมีการแข่งขันเรือยาวใช่ไหมคะช่วงเย็นช่วงค่ำๆเนี่ยก็จะมีการแสดงด้วยนะอย่างวันที่10กันยายนเนี่ยศิลปินดังคุณเอกชัยศรีวิชัยอันนี้มาให้ชมฟรีนะคะ
1: ใครเป็นแฟนเป็นเพลงพี่เอกป้าเอกของเราเนี่ย นะครับก็ไปชมกันได้
0: ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีนิทรรศการเทิดพระเกียรตินะคะแสดงเรื่องราวพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะรวมถึงความเป็นมาของคลองในหลวงหัววังพนังตักนะคะแล้วก็โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำรินะคะมีการประกวดกองเชียร์เรือยาวเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าสร้างสีสันสนุกสนานนะคะเป็นพลังเขาบอกว่าผู้ชายที่บ้านใช่ไหมคุณผู้ชายที่บ้านก็ออกมาพายเรือ ผู้หญิงก็ออกมาเป็นกองเชียร
1: ์นึกว่าดักมาดักยิงเรือไม่ใช่นะ
0: ไม่ใช่ผู้หญิงยิงเรือนะ ก็เรียกได้ว่าเป็นสีสันอย่างนึงนะเพราะว่าแต่ละทีมเนี่ยโอ้โหเขาก็จะออกชุด สวยๆใช่ไหมคะออกท่าเต้นลีลาต่างๆ

0: เนี่ยน่าสนุกสนานกันเลย
1: ครับ
0: แล้วก็มีลานวัฒนธรรมนะคะกิจกรรมเนี่ยมีให้ได้ร่วมกันทุกค่ำคืนเลยตั้งแต่วันที่9กันยายนนะคะก็จะมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประเภทผู้สูงอายุด้วยแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนเนี่ยแต่งกายชุดไทยเข้าร่วมพิธีเปิดนะคะแล้วก็ยังมีการมอบรางวัลให้กับผู้ที่แต่งกายชุดไทยที่โดดเด่นแล้วก็เหมาะสมนะแล้วก็ยังมีการประกวดเพลงลูกทุ่งเยาวชนประกวดดนตรีเยาวชนด้วยนะคะก็กิจกรรมเนี่ยเรียกได้ว่ามีให้กับทุกกลุ่มทุกวัยนะคะก็วันที่9ถึง13กันยายนนี้ที่คลองในหลวงหัววังพนังตักนะคะเชิญชวนค่ะได้มาเที่ยวกันนะอันนี้เป็นสนามแรกของชุมพร
1: ครับวันที่9เนี่ยวันพุธนะฮะพ
0: ุ
1: ธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็ตรงกับวันหยุดด้วยนะครับนี่ก็ไปเที่ยวกันเยอะๆมีนอกจากเรื่องของการพายเรือการแข่งขันเรือแล้วเนี่ยนะครับการแข่งขันกองเชียร์พี่โอ๋ครับมีการแข่งขันกองเชียร์ด้วยนะครับซึ่งกองเชียร์เนี่ยก็จะมีการจับฉลากเหมือนกันว่าใครได้เวทีอยู่ตรงไหน
0: อ๋อไม่ใช่ว่าเลือกเองได
1: ้ไม่ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือฝีพายเนี่ยเขาพายเสร็จแล้วเขายังมีการพัก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้ทีมอื่นแข่งนะแต่กองเชียร์เนี่ยเช้าเย็นเย็นฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ยืนอยู่นั่นแหละยืนเต้นเต้นเชียร์กันอยู่อย่างนั้นโอ้โหมันต้องเป็นอะไรที่แข็งแรงมากๆ
0: ก็จะมีช่วงพักก็คือช่วงกินข้าวเที่ยงอย่างเดียว
1: ใช่ครับนะเขาก็เต้นกันทั้งวันเหมือนกันนะครับเต้นอยู่กลางแดดกลางร้อนนั่นแหละ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้ในส่วนของงานแถลงข่าวเนี่ยมีสาวงามเนี่ย200กว่าคนใช่ไหม
1: ผมนับได้แล้วหมื่นครับหมื่นกว่าปีนะ
0: นะเพราะว่าเยอะมากแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัยสาวสาวสตรีสวย
1: ๆ
0: บางคนก็ยังไม่สูงวัยนะ
1: มีครับสาวๆก็มีนะ
0: ใช่ค่ะ
1: สาวเหลือน้อยก็มี
0: เดี๋ยวเหมาหมดนะคะว่าเป็นสูงวัยหมดก็หลากหลายรุ่นนะที่มาเนี่ยหนุ่มๆก็มีนะเห็นนะ
1: มีครับ
0: ค่ะเขาก็ใช้เพลงน่าจะเป็นเพลงที่แต่งใหม
1: ่ครับก็บอกว่าแต่งโดยอาจารย์โรงเรียนที่ปทิวนะฮะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: นะแล้วก็มาเรียกได้ว่าเป็นชุดการแสดงในส่วนของงานแถลงข่าวเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็มีสมาชิกคนตื่นธรรมที่เราเจอที่เคยมาออกรายการอสมทเพื่อชุมชนก็แวะไปทักทายเอ๊สวยจังเลยจำเกือบไม่ได
1: ้
0: นะเขาบากันทั้งทีมเลย
1: เขาบอกว่าตั้งแต่มาออกรายการที่เราเนี่ยตอนน
0: ี
1: ้มีคนมาติดต่อขอดูงานที่
0: เขา
1: ที่กลุ่มเขาเยอะนะล่าสุดบอกว่ามาตั้ง90คน
0: เออใช่ค่ะเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยจะมาอีกชุดนึงนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นกล้วยเส้นอีกโน่นะคะก็บอกว่าเดี๋ยวทำเมื่อไหร่จะเอามาให้ลองชิมนะคะก็ต้องขอบคุณด้วยเนี่ยก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคุณน้าฟางที่เรานำมาถ่ายทอดแล้วก็พูดคุยกันนะคะจริงๆแล้ว เรื่องของการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงนะคะถึงแม้ว่าต้นกำเนิดเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอหลังสวนนะคะแต่ว่าก็มีหลายๆสนามที่เขาก็เน้นเอาเรื่องของการชิงชนะเลิศนะคะไม่ใช่ว่าลำใดเนี่ยเข้าเส้นชัยก่อนจะชนะนะคะงานแข่งขันเรือยาวในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรบ้านเราเนี่ยจะต้องชิงหวายธงให้ได้ด้วยถึงจะเป็นผู้ชนะนะคะต่อให้เรือจะเร็วขนาดไหนอย่างไรนะคะคือคนในพื้นที่เนี่ยพอจะทราบกันดีอยู่แล้วแต่เผื่อว่ามีบางท่านที่อาจจะฟังเราอยู่ผ่านทางออนไลน์หรืออาจจะเป็นคนจากที่อื่นนะคะแล้วว่าเอ๊ะขึ้นโขนเขาขึ้นกันยังไงแล้วเขาชิงธงกันยังไง
1: นะคะจังหวัดอื่นเนี่ยเวลาเขาแข่งขันเรือยาวเขาก็มีหลายจังหวัดนะครับแต่ว่าของเขาเนี่ยใช้หัวเรือเป็นเกณฑ์นะฮะหัวเรือใครเข้าเส้นก่อนก็คือชนะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับแต่ว่าของชุมพรเนี่ยไม่ใช่
0: ค่ะต่อให้เรือจะเร็วขนาดไหนนะคะถ้านายท้ายคัดลำเรือไม่ตรงกระบอกธงแล้วนายหัวเรือไม่สามารถจะคว้าไหวธงได้เนี่ยก็มีสิทธิ์แพ
1: ้ต่อให้คว้าได้และตกน้ำก็ไม่ชนะ
0: ใช่ค่ะนะคะเป็นศาสตร์และศิลป์อย่างนึงนะคะคุณผู้ฟังที่เรียกได้ว่าสนุกสนานและตื่นเต้นบางทีไปลุ้นน่ะว่าตรงกระบอกธงเนี่ยฝ่ายใดจะจับหวายธงได้เพราะว่าบางทีเนี่ยเราดูด้วยสายตาเนี่ยเรามองไม่เห็นเพราะมันไกลบางทีมันเสมอกันอีกใช่ไหมคะแล้วก็บางทีเนี่ยเหมือนเราดูว่าสายน้ำซ้ายสายน้ำขวาสักสายนึงเนี่ยจับหวายธงได้แต่พอดูแล้วเอ้า
1: ไม่ใช่
0: นะคะก็ต้องมีคณะกรรมการที่อยู่ที่เรือตัดสินนะคะก็จะเป็นคนคอยโบกธงตีธงค่ะว่าฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวานะคะอันนี้คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของการแข่งขันเรือที่ชุมพรบ้านเราแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดน้องโอ๋เขาจะเป็นสายน้ำเงินสายแดงนะ
1: ใช่ครับ
0: เขาจะไม่ได้เรียกเป็นสายน้ำขวาสายน้ำซ้าย

0: เหมือนบ้านเรา
1: ครับ
0: อืมนะคะอย่างของที่น่านเองเนี่ยเขาก็วันก่อนเนี่ยเข้าไปดูเพจของอสมทน่านเขาก็บอกว่าเขาเพิ่ง ได้รับรางวัลอะไรนะเขาเป็นเรือที่เป็นรูปหัวพญานาคไงนะคะ รู้สึกว่าจะส่งเข้าประกวดอะไรสักอย่างแล้วได้รับรางวัล นะคะก็มีเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพี่โอได้ไปร่วมเสวนาที่โรงเรียนสวนศรีวิทยานะคะเหมือนที่เคยเอามาคุยเคยมาเล่ากันค่ะว่าจากมรดกภูมิปัญญานะคะขึ้นโขนชิงธงของหลังสวนซึ่งเป็นต้นกำเนิดนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแพร่ขยายไปในหลายๆพื้นที่แล้วเราจะก้าวไปสู่ระดับสากลคือจะก้าวเข้าไปสู่เรียกได้ว่าให้ทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักมากขึ้นนะคะเราจะให้เหมือนกับว่าเป็นความใฝ่ฝันนะคะว่าเราจะก้าวไปถึงยูเนสโกได้ไหมใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้ปากใต้บ้านเราก็คือมี1โบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไปแล้วใช่ไหมคะมโนราเราได้รับการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนไปแล้วนะคะเป็นมรดกภูมิปัญญาขออภัยค่ะเป็นมรดกโลกไปแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างขึ้นโขนชิงธงอ่ะ
1: น
0: ะคะเพราะว่ามันร้อยกว่าปีมาละปีนี้ก็180กว่าไปแล้วนะคะเราจะทำไปถึงไหมนี่แหละคือวันนั้นที่ได้คุยกับท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรท่านบอกว่าเพียงลำพังหน่วยงานอย่างเดียวทำไม่ได
1: ้
0: ชุมชนนะคะวัดวาอารามโรงเรียนทุกภาคส่วนต้องมีส่วน
1: ร่วมมือกันหมดเลย
0: ใช่ค่ะนะคะเพราะว่าเรามีภูมิปัญญาของเราอย่างเช่นการขุดเรือนะแต่ว่าช่างขุดเรือในสมัยเนี้ยก็เริ่มที่จะล้มหายตายจากไปเยอะแล
1: ้
0: วนะคะแต่ก็ยังมีรุ่นใหม่ๆที่ยังมีอยู่นะในอำเภอหลังสวน พอขุดเรือได้แล้วน้องโอเขาก็ต้องมีการแต่งเรือวาดลวดลายเรืออ
1: ัน
0: นี้ก็มีเด็กรุ่นใหม่ของหลังสวนอยู่เหมือนกันที่เขาได้ต่อยอดภูมิปัญญานะคะแล้วก็พ ขุดเรือแล้วเขียนรายเรือแล้วใช่ไหมคะทำขวัญเรือเพราะว่าเวลาที่จะเอาเรือลงก่อนที่จะเอาเรือลงน้ำก็ต้องมีการทำขวัญเรือเพื่อให้แม่ย่านางเนี่ยปกป้องคุ้มครอง
1: อ
0: ันนี้เราก็เป็นพิธีกรรมที่เราพยายามที่จะเสนอ นะคะเข้าสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมคือจริงได้แล้วนะ ระดับประเทศนะแต่เราก็ต้องมีการรวบรวมต่อไปซึ่งไม่หยุดนิ่งแน่นอนแล้วก็การแข่งขันเรือจะสนุกหรือไม่สนุกการตัดสินก็คือธงหวายใช่ไหมคะเราต้องไปชิงหวายธงอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาที่เรียกได้ว่าใครจะไปผูกต่อยังไงเนี่ยถ้ามันไม่ได้เป็นต้นตำรับจริงๆเนี่ยเวลาดึงเนี่ยดึงไม่หลุดนะถ้ามันเสมอกันอะถูกไหมคะ
1: มันต้องแบ่งคนละครึ่งจริงๆแล้วถ้าเสมอกัน
0: ใช่ถ้าแรงไปด้วยความพร้อมเพรียงแข็งแรงด้วยกันทั้งสองฝ่ายยังไงมันต้องดึงให้ขาด
1: ครับ
0: แต่เคยมีบางสนามต่างจังหวัดอันนี้พูดถึงต่างจังหวัดที่เขาเคยเรียนแบบเอาไปทำน้องโอ
1: ครับ
0: แล้วอยู่ๆก็คือแขนก็เกือบหลุดนะเพราะมันดึง
1: ไม่ขาด
0: ดึงไม่ขาด
1: แล้วต่างคนต่างดึง
0: ใช่ค่ะความแรงอย่างเงี้ยมันทำให้แบบไหลอาจจะหลุดได้อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: นะคะดังนั้นอันเนี้ยก็เป็นภูมิปัญญาอย่างนึงที่ต้องส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นตอนนี้ก็มีเด็กรุ่นใหม
1: ่ครับ
0: ขึ้นมาแล้วนะคะพอดูการแข่งขันเรือจะสนุกหรือไม่สนุกการพากเรื
1: ออันนี้สำคัญ
0: อันนี้ก็สำคัญ
1: ค
0: นะคะเพราะว่าดูเรือแข่งกันไปอย่างเดียวอ่ะมันไม่สนุกแน่นอนเพราะว่าบางคนเนี่ยกำลังขายของอยู่บางคนเนี่ยอาจจะอยู่ที่บ้านแล้วไม่ได้มาดูที่สนาม
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าได้ฟังนักพาก
1: คำว่าออกมาแล้วครับเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรียกความตื่นเต้น เรียกความสนใจได้มากจริงๆครับพี่โอครับ
0: ใช่บางคนกำลังกินข้าวกินขนมจีอะไรเนี่ยต้องรีบวาง
1: หยุดจริงๆนะครับ
0: หยุดเลยไปดูเรือ
1: หรือบางทีเนี่ยต่อให้ไม่ได้อยู่ที่สนามฟังถ่ายทอดทางอสมทเมื่อก่
0: อ
1: นนะครับกำลังกินข้าวอยู่เนี่ยพอออกมาแล้วครับเนี่ยข้าวกำลังจะเข้าปาก
0: ต้อง
1: หยุดเลยนะแล้วก็ฟังเลยจริงๆอันนี้เรื่องจริง
0: ใช่ค่ะ
1: แม้กระทั่งผมเองเนี่ยเมื่อก่อนผมจะชอบขับมอเตอร์ไซค์ไปดูแข่งเรือที่หลังสวนแล้วก็อาจจะไม่ได้ยืนดูตลอดอาจจะไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวกินขนมจีนอยู่นะครับพอ
0: คน
1: เขาพ
0: าก
1: ว่าออกมาแล้วครับเนี่ยทุกคนหยุดนะแม่ค้าก็หยุดขายแม้กระทั่งคนที่เดินไปมาเนี่ยเขาหยุดฟัง
0: ก็ต้องหยุด
1: ใช่ครับเพราะเขาอยากรู้ไงฮะ
0: ใช่
1: ฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสีสันอีกอย่างหนึ่งที่มีการสืบทอดจากผลผลิตของอสมทเราด้วยนะครับพี่โอครับ
0: ก็วันนี้มีน้องเจมส์นะคะอันนี้เป็นรุ่นแรกเลยค่ะแล้วก็แหมอีกคนหนึ่งพี่โอก็ลืมแล้วก็คือมาจากเวทีการประกวดนักพากเรือเยาวชนคนรุ่นใหม่ของอสมทเรานี่แหละนะคะเราจัด3ปีแล้วนะคะอีกคนหนึ่งที่รู้สึกจะได้ รางวัลล่าสุดปีนี้คือยังเล็กยังอยู่

0: ในระดับประถมด้วยมั้ง
1: ใช่คร
0: ับ นะคะยังไม่มีโอกาสได้มาออกงานนะเดี๋ยวปีนี้ปี4ที่เราเริ่มเขียนโครงการที่จะจัดการแข่งขันนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กทางโซนหลังสวน
1: โซนล่างทั้งหมด
0: พะโต๊ะใช่ไหมคะพะโต๊ะหลังสวนทุ่งตะโกที่อาจจะมีไปทีนี้วันนี้น้องโอ๋ก็มีการนำเสนอท่านนายกอบจว่าเอ๊ะทำไมไม่ทำในโซน
1: ทำไมเราไม่สร้างเองบ้างล่ะ
0: ชุมพรทางโซนบนบ้างใช่ไหมคะแต่จริงจริงมีเด็กที่น่าจะมีแววอยู่คนนึง
1: ม
0: ี
1: เด็กทุ่งคาแถวสถานีเรานี่แหละคนน
0: ึ
1: ง
0: ใช่มีเด็กที่น่าจะมีแววอยู่คนนึงก่อนหน้านี้เคยมีเด็กโรงเรียนสะอาดพระเดชวิทยาไปปีแรกๆเลยนะไปปีแรกเลยแต่ก็คือเขาก็ยังอาจจะยังจับจังหวะไม่ได้อาจจะยังไม่ได้แบบว่าซึมลึกเข้าสู่สายเลือดคือคนหลังสวนเนี่ยต
1: ั้
0: งแต่เกิดตั้งแต่อยู่ในท้องอ่ะแม่เขาพาไปดูเรือถูกไหม
1: ต
0: ั้
1: งแต่ปู่ตั้งแต่พ่อเฒ่าแล้ว
0: เออใช่แล้วคือมันถ่ายทอดแบบสายเลือดจากรุ่นสู่รุ่นน่ะนะคะแล้วก็เคยได้ยินคนผู้เฒ่าผู้แก่เหมือนอาจารย์ประชาเล่าให้ฟังว่าอาจารย์นี่ดูเรือตั้งแต่อยู่ในท้องเพราะว่าแม่พาไปด้วยก็จะได้ยินเสียงอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะก็เล่าให้ได้ฟังคือถ้าตอนปีนี้ไม่มั่นใจว่าที่คลองในหลวงหัววังพนังตักเนี่ยปีที่เท่าไหร่แล้วนะคะพี่โอ๋ก็จำไม่ได้แต่ก็น่าจะเกือบ10
1: เป็
0: น10เกิน10ปีแล้วถูกไหมคะนี่แหละมันก็อาจจะมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปเรื่อยๆในอนาคตนะคะดังนั้นเนี่ยนี่ก็อาจจะเป็นอีก1งานประเพณีที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็อยากจะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ก็ดีเนี่ยนะคะได้มีการสืบต่อสืบทอดต่อๆไปนะคะเพราะจริงๆวันนี้ก็ทราบมาว่าท่านนายกเทศบาลตำบลนาชะอังใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ก็ได้มาพูดถึงเรื่องของความพร้อมใช่ไหมคะความพร้อมว่าปีนี้เนี่ยจะมีความพร้อมด้านไหนยังไงแต่จริงๆแล้วก็เรียกได้ว่าแทบจะมากันทุกตำบลในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะคะอุ้ยพอคุยเรื่องนี้เราอาจจะยาวนะกินเวลาช่วงของโกกรีนไปแล้วด้วย
1: กินเวลานะฮะก็อีกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่มีความกังวลอยู่นะครับว่ามีข่าวออกมาบอกอบจ.เนี่ยเขาจะย้ายสนามแข่งขันเรือยาวคลองหัววังเนี่ยมาอยู่ที่บริเวณใกล้เคียงกับหนองใหญ่ตำบลบางลึกนะครับวันนี้นายกโต้งก็บอกว่าอันนี้เขาทำไม่ได้นะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ทางนาชะอังบอกว่าไม่เอาแล้วเนี่ยเขาก็ยินดีจะมาจัดที่อื่นก็คือมาจัดที่แก้มลิงหนองใหญ
0: ่
1: นะครับแต่ว่าชาวนาชะอังแน่นอนว่าเขาไม่ยอมให้ไปไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านเสด็จพระราชดำเนินผ่านจุดนั้นนะฮะผ่านคลองหัววังบริเวณสะพานนั่นแหละนะครับผมจำได้วันนั้นผมอยู่ที่แยกนาชะอังผมรับเสด็จอยู่ตรงนั้นนะครับก็เห็นพระพักท่านนะครับก็ท่านทรงดำริบอกว่าคลองเนี่ยยาวดีจังนะครับสมเด็จพระเทพท่านก็บอกว่าคลองเนี่ยยาวดีจังน่าจะมีการแข่งขันเรือยาวอะไรประมาณนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: หลังจากนั้นก็เลยมีการแข่งขันมาโดยตลอดนะครับฉะนั้นถ้าเปลี่ยนไปแข่งที่อื่นก็มันไม่ใช่ตำนานสิ
0: ใช่ไห
1: มนะท่านนายกโต้งวันนี้ท่านก็บอกนะครับว่าถ้ายังอยู่ตรงนี้นะครับถ้าชาวนาจะอ่างยังยินดีให้อยู่ตรงนี้ก็อย่าอยู่ตรงนี้ต่อไป
0: นะครับนะคะแต่ก็เชื่อว่าพี่น้องชาวตำบลนาชะอังก็คงจะรักและหวงแหนอยากจะต้องให้มีกิจกรรมในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนนะคะอ่ะคุยกันพอสมควรก็เน้นย้ำนะคะมีเวลามีโอกาสก็สามารถที่จะไปชมสนามที่จริงก็ได้นะแล้วก็ทราบมาว่าน่าจะมีการถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันด้วยนะคะ 9-13 กันยายนเดือนหน้านี้แล้วนะคะนครในหลวงหัววังพนังตักค่ะแล้วก็ทราบมาว่าปีนี้นะคะพิธีเปิดยิ่งใหญ่เนี่ยเหมือนเดิมแน่นอนแต่พิธีปิดก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันเพราะบอกว่าแต่ละปีพิธีปิดเนี่ยดูเงียบเหงานะคะท่านนายกนพรบอกว่าปีนี้ไม่เงียบเหงาแน่นอนเพราะว่าเขาจะมีปิดคันคลองกินฟรีใช่ไหมคะอันนี้แหละก็คงจะเป็นอีกหนึ่งสีสันที่คงจะดึงให้พี่น้องประชาชนทั่วสารทิศเนี่ยได้มาร่วมกิจกรรมกันคึกคักกันอย่างแน่นอน
1: ใช่จะพิธีปิดเนี่ยตรงกับวันหยุดแต่พิธีเปิดเนี่ยตรงกับวันพุธเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับบางทีพิธีเปิดเนี่ยหลายๆท่านบอกว่าติดงานไปไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับแต่พิธีปิดเนี่ยคนเยอะมากๆ
0: ใช่ค่ะนะคะก็เอาเป็นว่ามา ร่วมกิจกรรมกันนะคะอย่าพลาดนะคะคุณผู้ฟังค
1: ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาย
3: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มี

ฮิตวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคา

0: ริการด้วยมาตรฐานมั่นใจทุกขั้นตอนเพื่อการขับขี่ที่มั่นใจพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
1: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรสองโอสองมุมข่าวโดยโอนฤมลและโอนันทวัฒน์พบกันทุกวันพุธMCOT Radio Network อสมทชุมพร2โอ2มุมข่าว
2: ครับกลับเข้ามาในช่วงของอสมทเพื่อชุมชนช่วง2โอ2มุมข่าวนะครับก็ยังมีข่าวในจังหวัดชุมพรอีกหลายข่าวให้ได้ติดตามรับฟังกันนะครับเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยเราพูดแค่ข่าวเดียวนะครับมาช่วงนี้ก็ยังมีข่าวอื่นๆให้ติดตามกันนะครับมีผมกับพี่โอก็จะมาคุยข่าวให้ได้ฟังกันต่อครับพี่โอครับ
3: อืมใช่ค่ะนะคะประเด็นข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะคะที่เราจะมารายงานพูดคุยกันแล้วก็ยังมีสิ่งดีๆนะคะจากผู้ที่อยู่ดูแลสนับสนุนรายการด้วยนะคะมีข่าวอะไรในพื้นที่ชุมพรในช่วงนี้ที่น่าสนใจบ้างคะน้องโอ
2: ๋ครับในชุมพรเนี่ยมีหลายข่าวเลยทีเดียวนะครับก็เริ่มกันด้วยข่าวที่ทางจังหวัดชุมพรเนี่ยเตรียมความพร้อมปิดประกาศ90วันผังเมืองรวมชุมพรนะครับเพื่อสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับโดยเมื่อวันนี้แหละนะครับเมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะครับกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับจังหวัดชุมพรจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการปิดประกาศ90วันผังเมืองรวมเมืองชุมพรนะครับโดยมีนายจิรศักดิ์แสงหอยปลัดจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมณโรงแรมลอฟมาเนียบูติกโฮเทลอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับเพื่อเป็นการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับโดยทางกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยนะครับได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภายหลังจากการจัดทำร่างผังเมืองรวมเมืองชุมพรเมื่อวันที่ 29-30 มกราคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยนะครับร่วมแสดงความคิดเห็นกันตั้งแต่วันที่29มกราคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่16กุมภาพันธ์นะครับโดยทางกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ได้นำประเด็นความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะต่างเสนอต่อคณะกรรมการของกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขผังร่างผังเมืองรวมนะครับให้มีความเหมาะสมซึ่งต่อมาเนี่ยนะครับได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองรวมเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็เห็นด้วยเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งนี้เนี่ยนะครับในขั้นตอนถัดไปก็จะดำเนินการปิดประกาศแสดงแผนที่แผนผังข้อกำหนดและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า90วันตามมาตรา29แห่งพระราชบัญญัติผังเมืองปีพุทธศักราช2562นะครับเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจดูและใช้สิทธิ์ตามกฎหมายจึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้นะครับเพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับต้องเข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยจังหวัดชุมพรโดยเฉพาะอำเภอเมืองเนี่ยนะครับการขยายของตัวเมืองนะครับมันก็ขยายตัวมากขึ้น
3: ใช่ค่ะ
2: นะครับฉะนั้นผังเมืองก็เลยต้องมีการขยายออกไปด้วยนะครับ
3: ค่ะก็เรียกได้ว่าก็หลายๆที่นะเหมือนวันก่อนที่พี่โออ่านข่าวในพื้นที่ของหลังสวนเนี่ยก็จะมีการขยายด้วยเหมือนกันนะคะคือจะบอกว่าคือประชากรมันอาจจะไม่ได้เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าบ้านเรือนอ่ะน้องโอใช่ไหมมันก็มากขึ้นนะแล้วก็รถก็มากขึ้นด้วยโอ้โหบางช่วงนี่เข้าไปในตลาดตัวเมืองชุมพรนะคะคุณผู้ฟังถ้าช่วงเย็นๆช่วงเลิกเรียนเนี่ยโอ้โหรถติดนะคะติดย่อยๆเนี่ยบางทีต้องไฟแดงที่สองอะค่ะกว่าจะได้ไปนะคะ
2: แล้วก็แปลกอย่างนะครับคนในจังหวัดชุมพรผมไม่รู้ที่อื่นเป็นหรือเปล่านะ
3: ค่ะ
2: เวลาเจอติดไฟแดงเนี่ยเวลาได้ไฟเขียวแล้วไม่ค่อยจะรีบออกก็ค่อยๆออกค่อยๆย่องกันนะเราก็มองเห็นอยู่ข้างหน้านะอีก3คันถึงรถเราละค่อยๆออกสุดท้ายก็ยังไฟแดงอยู่ดีนะครับเปรียบเทียบกับในเมืองหลวงในกรุงเทพพอคนได้ไฟเขียวปั๊บเนี่ยออกตัวแทบที่จะล้อฟรีจริงไหมครับ
3: ค
2: ่ะก็เป็นอะไรที่แปลกบางคนคุยโทรศัพท์บางคนก็อะไรไม่รู้เหมือนกันผมไม่เข้าใจนะ
3: นะดังนั้นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันหน่อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะใครชื่นชอบเรื่อง

0: ของการเต้นนะคะช่วงนี้โอ้โหเขาก็ฮิตกันมากเลยนะเต้นอาราบิกเพื่อสุขภาพนะคะ อำเภอละแมค่ะโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านหลาดใต้เขี้ยมนะคะเชิญชวนไปเต้นอาราบิกเพื่อสุขภาพวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้30สิงหาคม10นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะณลานวัฒนธรรมหลาดใต้เขี้ยมนะคะก็ทราบมาว่ามีชมรมอาราบิกนะคะทีมบ้านสวนสมบูรณ์ทีมปากน้ำหลังสวนทีมลดพุงลดโรคละแมทีมทุ่งสวรรค์ละแมทีมชมรมรักษาสุขภาพละแมทีมบ้านทับใหม่แล้วก็ทีมเทศบาลละแมนะคะนี่เขาจะไปรวมพลกันนะคะเต้นอาราบิกเพื่อสุขภาพนะสงสัยพี่โอ๋ต้องไปร่วมเต้นกับเขาบ้างแล้วเพราะว่าปล่อยให้ดีเจนุ่นเต้นอยู่ตอนนี้นะวันก่อนดีเจนุ่นก็ไปเต้นรู้สึกน่าจะเป็นที่บิ๊กวัน
1: ที่บิ๊กวัน
0: แล้วก็มีหลายที่นะอย่างโลตัสบางที่เขาก็จัดนะ
1: ที่ปากน้ำก็มีที่ปากน้ำก็มี
0: ปากน้ำชุมพรตลาดแค่เลใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: ก็เดี๋ยวนี้เขาจัดกันเยอะนะคะก็ถือว่าเป็นอย่างนึงค่ะที่ทำให้ยังไงล่ะเราเนี่ยได้ตื่นตัวแล้วก็รักสุขภาพมากขึ้น
1: ใช่ครับนะก็เป็นกระแสฮิตอยู่ในตอนนี้นะครับใครที่อยากจะทันกระแสเนี่ยนะครับก็อย่าลืมไปซ้อมเต้นกันด้วยนะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็แฟนรายการของเราบางคนเนี่ยอย่างพี่อิดรักขาวเนี่ยได้ข่าวว่าไปเต้นทุกเช้าเลยนะ ไม่รู้ไปเต้นหรือไปเที่ยว
1: อย่าลืมวอร์มก่อนนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าทานเยอะก่อนเต้น
0: อ
1: ่ะ
0: เบาๆเบาๆนะคะเดี๋ยวจุกใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวจุกเนี่ย
0: ค่ะอ้าวก็ฝากกันเอาไว้นะคะเผื่อว่าใครที่ได้ฟังอยู่แล้วก็บอกมันเป็นวันหยุดด้วยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปเต้นตอนเช้าด้วยพอเต้นเสร็จก็หาของอร่อยๆกินที่ตลาดใต้เขี้ยมต่อเลย
1: ใช่นะครับ
0: ค่ะเพิ่มน้ำหนักกันต่อ
1: พูดถึงเรื่องของกินนะครับมีอีกงานหนึ่งพี่โอ๋ครับที่จะเกิดขึ้นในอีก2วันข้างหน้านี้นะครับนั่นก็คืองาน Feel Out the Feeling at ชุมพรนะครับงานนี้จัด3วันนะครับที่หาดทุ่งวัวแล่นนะครับรวมกิจกรรมมากมายเลยทีเดียวนะครับงาน Feel the Ocean Energy พลังแห่งทะเลชุมพรดีนะผมอ่านภาษาอังกฤษเก่งนะก็บอกว่ามาสนุกให้สุดกับกิจกรรมตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าจรดค่ำพี่โอครับไม่ได้มีเฉพาะช่วงเย็นนะครับ 28-30 สิงหาคมที่หาดทุ่งวัวแล่นอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรนะครับไฮไลท์ในงานเนี่ยนะครับก็จะมีwater sport นะครับกีฬาทางน้ำนะครับซับบอร์ดนะฮะซับบอร์ดฟรีตลอดวันนะครับพร้อมกิจกรรมต่างๆอีกมากมายนะครับสัมผัสความมันริมทะเลนะครับมีคอนเสิร์ตริมหาดกับศิลปินตลอดทั้ง3คืนนะครับไม่ว่าจะเป็นกวาง AB Normon ในวันที่28สิงหาคมนะครับ29สิงหาคมพบกับเต๋าพนันวัดนะครับอันนี้วัยรุ่นชอบนะฮะวันที่30ก็ Instinct นะครับอันนี้วัยรุ่นชอบเหมือนกันนะครับก็แล้วก็ยังมีกิจกรรม Alive Run Club นะครับอันนี้คือวิ่งรับอรุณริมทะเลนะครับพร้อมทั้งซาวบีทและไอซ์บาสนะครับแบบเติมพลังสายสุขภาพกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีการออกกำลังกายแอโรบิกและกิจกรรมฟื้นฟูร่างกายริมชายหาดนะครับ Blue Ocean Clean and Green Light นะครับอันนี้ชวนเก็บขยะรักทะเลและร่วมกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับ Food Festival นะครับอันนี้รวมร้านอาหารมากมายนะครับพร้อมโซนเวิร์กช็อปและกิจกรรมรักโลกนะครับโอ้อีกเยอะพี่โอครับเยอะมากเลยทีเดียวนะ
0: ไม่หมดไม่จบอยู่ดังนั้นเนี่ยไปกันดีกว่าค่ะนะเพราะว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ทางทท.ชุมพรนะคะเขาจัดกิจกรรมนี้มาศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะ3วัน
1: 28 29 30ศุกร์เสาร์อาทิตย์ดีเลย
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะก็น่าจะมีของอร่อยอร่อยของชุมพรเรานะคะหลากหลายแล้วก็เห็นว่ามีการออกกำลังกายด้วยใช่ไหมคะในงานนี
1: ้มีซับบอร์ดมีแอโรบิกมีกิจกรรมเพื่อสุขภาพเยอะมากนะครับวิ่งรับอรุณก็มีด้วย
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: นะก็เป็นกิจกรรม
1: ไอบาสผมสนใจ
0: คือมันเป็นยังไงอ่ะ
1: การลงไปแช่ในน้ำแข็ง
0: โอ้
1: ครับมีถังน้ำแข็งแล้วลงไปแช่เพื่อสุขภาพเดี๋ยวนี้เขาก็ฮิตกันอยู่นะ
0: ใช่ค่ะแต่ต้องฝึกความอดทนมากเลยนะ
1: ผมเคยแต่ไปแช่น้ำร้อนที่ระนองไม่เคยแช่น้ำแข็งยังไม่เคยนะ
0: ก็คือก็ต้องให้แช่ประมาณกี่วินาทีแล้วก็ต้องลุกขึ้นไม่ต้องฝึกเหมือนทหารพวก
1: อะไร
0: พวกที่แบบว่าต้องฝึกแบบเข้มแข็งนี่ก็ต้องใช้เวลากันกี่นาทีใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะอีกเรื่องนึงค่ะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมพรเดี๋ยวเราพักแป๊บนึงนะโอ๋นะก็เดี๋ยวมีสิ่งดีๆที่น่าสนใจจากผู้ที่อยู่ดูแลสนับสนุนรายการของเรากันด้วยค่ะสนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat

0: หอม
1: เข้มถึงใจ
2: กาแฟเขาทะลุเต็มรถกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
1: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
2: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่077620009 0936763606 ID Line 0622365272
3: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
4: คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องของกาแฟค่ะดื่มกาแฟให้ถูกถูกใจนะคะฝากกันเอาไว้เลยค่ะสำหรับกาแฟเขาทะลุนะคะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุค่ะเรามีหลายๆสูตรให้คุณได้เลือกกันนะคะชื่นชอบแบบไหนเนี่ยดื่มเป็นกาแฟร้อนกาแฟเย็นได้หมดเลยค่ะหอมเข้มกลมกล่อมนะคะจากไร่สู่ถ้วยการันตีค่ะมาตรฐานโอท็อป5ดาวกาแฟคุณภาพพันโรบัสต้านะคะสอบถามได้ที่ชุมนุมสหกรณ์ชุมพรสหกรณ์เพื่อการเกษตรลูกค้าทกส.แมคโครโอเชียนร้านนวลจันทร์สวนนายดำร้านเจริญผลนะคะอุชัยเลิศฤทธิ์ค่ะระนองสุราษฎร์นครก็มีนะคะสะดวกที่ไหนก็อย่าลืมแวะไปหาซื้อกันได้สำหรับกาแฟเขาทะลุกาแฟดีชุมพรนะคะแล้ววันนี้ค่ะสำหรับปุ๋ย Black Cat ก็ฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับพี่น้องชาวสวนค่ะไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรก็แล้วแต่นะคะพืชผักผลไม้ทุกๆชนิดใช้ได้หมดเลยนะสำหรับปุ๋ย Black Cat ค่ะธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมชนิดน้ำสารปรับปรุงดินชนิดผงอันนี้ใช้ควบคู่กันไปนะคะ1ชุด1,980 บาทยังมีโปรพิเศษกันอยู่นะคะ6แถม1 10แถม2ซื้อยกลังก็มีราคาพิเศษและอย่าลืมใช้ควบคู่กันไปกับ Black Cat 1ยาเชื้อรานะคะที่ป้องกันยับยั้งเชื้อราทุกชนิดที่เกิดในระบบรากลำต้นใบดอกผลแล้วก็ป้องกันหนอนเพี้ยแมลงไปในตัวเดียวกันด้วย1ลิตร 1,540 บาทเท่านั้นนะคะสอบถามเพิ่มเติมค่ะที่อสมทชุมพรหรือที่บริษัทเกษตรประธานพร0634596939 0634596939ฝากกันเอาไว้ด้วยค่ะ
5: สนับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ
6: ปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ย Black Cat ธาตุอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ย Black Cat โดยบริษัทเกษตรประธานพรจำกัดสอบถามโทร0634596939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร
7: 2โอ2มุมข่าวโดยโอนรุ่มนและโอนันทวัฒน์พบกันทุกวันพุธ MCOT Radio Network อสมทชุมพร2โอ2มุมข่าว
8: กลับเข้ามาในช่วงของ2โอ2มุมข่าวนะครับเรามาดูข่าวในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรกันต่อนะครับก็ทางจังหวัดชุมพรนะครับได้จัดงานประเพณีทิ้งกระจาดหรือว่าซิโก ประจำปี69นะครับเพื่อแบ่งปันสิ่งของให้แก่ผู้ยากไร้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับโดยเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมานะครับนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีทิ้งกระจาดซิโกประจำปี2569ณมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์นะครับโดยมีนางพนกรชูกิติวิบูลย์นายกเหล่าข้าราชการจังหวัดชุมพรนะครับนายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะฮะรวมไปถึงนายเจริญโชคพรหมชุติมาในอำเภอเมืองชุมพรนายประชาวิโรจน์ตินกรประธานมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์รวมไปถึงผู้แทนเทศบาลเมืองชุมพรนะครับตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการมูลนิธินะครับรวมไปถึงประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับ
4: ค่ะนะคะแล้วก็จบหรือยังคะคราวนี้ยังต่อเน
8: า
4: ะ
8: ครับเขาบอกว่ากิจกรรมประเพณีทิ้งกระจาดเนี่ยนะครับถือเป็นงานมหากุศลที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนะครับเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับนะครับทั้งมีญาติแล้วก็ไร้ญาติซึ่งมีความงดงามและเชื่อมโยงกับประเพณีรับและส่งตายายของชาวพุทธในท้องถิ่นภาคใต้นี่แหละนะครับก็บอกว่าก็เป็นการสืบทอดเจตนาในการแสดงความกตัญญูกตเวทีและการแบ่งปันสิ่งของให้แก่ผู้ยากไร้เช่นเดียวกับการจัดพิธีชิงเปรตในประเพณีศาสตร์เดือน10นั่นเองครับ
4: อืมค่ะจริงๆแล้วที่มูลนิธิของชุมพรใช่ไหมคะเขาจัดเป็นประจำทุกปีเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นทุกมูลนิธิที่มีกู้ชีพกู้ภัยเขาก็จะจัดในลักษณะแบบนี
8: ้
4: เขาจำได้ว่าของหลัง

0: สวนพุทธประทีปหลังสวนเองเนี่ยก็จัดอยู่เหมือนกันนะคะปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟัง
1: ครับเขาบอกว่าปีนี้ครับพี่โอ๋ครับได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคบริษัทนะครับห้างร้านพ่อค้าประชาชนนะครับก็ได้ร่วมกันบริจาคข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะครับเพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มารอรับทานนะครับอันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนสร้างความรักความเอื้ออาทรในชุมชนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานประเพณีทิ้งกระจัดนี้นะครับจะเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าตลอดจนสร้างอานิสงส์แห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่แก่สังคมสืบไปด้วย
0: ค่ะนะคะแล้วก็ทราบมาว่าเขามีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้น้องโอ
1: ๋ครับ
0: นั่นก็คือเรื่องของเกาะล้านเป็ดล้านไก่ใ
1: ช่ไหมคะเ
0: พราะว่าอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชุมพรบ้านเรานะแล้วก็ทราบมาว่าเขาก็มีการประชุมพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับประเด็นนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นแหล่งทรัพยากรทางทะเลแล้วก็เป็นแหล่งธรรมชาติที่มันต้องสมดุลกันน่ะทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวทั้งในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลใช่ไหมคะเขาก็มีการพูดคุยกันค่ะโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันประจำประเทศไทยนะคะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับเกาะร้านเป็ดร้านไก่แล้วก็เกาะง่ามน้อยง่ามใหญ่ของจังหวัดชุมพรด้วยนะคะเพราะว่าตามโครงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่งนะคะก็มีมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วก็องค์การระหว่างประเทศเนี่ยเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นที่ปรึกษาโครงการมีผู้เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการผู้ประกอบการท่องเที่ยวกลุ่มอนุรักษ์กลุ่มประมงนะคะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปร่วมประชุมพูดคุยกันนะคะเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจแล้วก็แนวทางการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะนำเสนอผลประเมินขีดความสามารถในการรองรับได้ของแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อแนวร่างแนวทางการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนสำหรับพื้นที่เกาะร้านเป็ดร้านไก่แล้วก็เกาะง่ามน้อยง่ามใหญ่ของชุมพรนะคะเพื่อให้เป็นแนวทางการบริหารจัดการมีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่นะคะเพราะว่าเกาะร้านเป็ดร้านไก่เกาะง่ามน้อยง่ามใหญ่เนี่ยเป็นพื้นที่หลากหลายทางชีวภาพสูงนะคะมีแนวปะการังที่สมบูรณ์มีสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลหลากหลายชนิดแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวดำน้ำที่มีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะที่เขาจะมาเที่ยวได้ตลอดกับทั้งปีนะโอ๋ถ้าไม่ใช่ช่วงหน้ามรสุมใช่ไหมคะ
1: ค่ะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่มีการประท้วงที่สารกลางเมื่อวันก่อนหรือเปล่า
0: อันนี้ยังไม่เกี่ยวนะคือจริงๆแล้วมันก็ต้องอยู่ไปควบคู่กันใช่ไหมคะเพราะว่าการขยายตัวกิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลเนี่ยถ้าขาดการบริหารจัดการที่เหมาะสมเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ระบบนิเวศทางทะเลนะคะอาจจะสร้างความเสียหายนะคะของแนวปะการังอย่างเช่นการทิ้งสมอเรือหรือกิจกรรมดำน้ำการรบกวนสัตว์ทะเลปริมาณขยะน้ำเสียที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการใช้ทรัพยากรเกินขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ได้นะคะขณะเดียวกันเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนี่ยก็คือระบบนิเวศอ่ะมันมีผลเกี่ยวกับเรื่องของการฟอกขาวของปะการังอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นอากาศแปรปรวนนะคะมันอาจจะทำให้ส่งผลต่อคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตได
1: ้
0: นะคะดังนั้นต้องมีการพูดคุยกันนะน้องโอ๋นะ
1: มันต้องเขาเรียกว่ามีการจับมือแล้วก็หารือร่วมกันนะครับเพราะว่าถ้าไปใส่ข้อกฎเกณฑ์มากเกินเนี่ยนะครับบางทีผู้ประกอบอาชีพอยู่ตรงนั้นนะครับเช่นอาชีพในการดำน้ำดูปะการังพานักท่องเที่ยวไปดำน้ำไปท่องเที่ยวตรงนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราจับมือร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนนะครับทำข้อตกลงร่วมกันว่าอะไรที่ทำได้อะไรที่ทำไม่ได้นะครับแล้วก็ใช้พื้นที่อย่างระมัดระวังเนี่ยนะครับก็คาดว่าน่าจะไปด้วยกันได้ดีนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยมันจะมีบางคนที่ไม่เข้าใจนะครับไปเห็นประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็ไม่เข้าใจคิดว่าเขาจะมาแบ่งปันประโยชน์ตรงนี้หรือเปล่าก็จะมาห้ามนู้นห้ามนี้จนกลายเป็นว่ามีการปลุกกระดมกันขึ้นมา
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: คือจริงๆแล้วมันต้องอยู่ด้วยยังไงล่ะถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าเหมือนเวลาเราจะไปลงดำน้ำน้องโอ๋เขาจะแจ้งไว้เลยนะว่าครีมกันแดดบางยี่ห้อเนี่ยไม่สามารถที่จะทาแล้วลงไปในทะเลได้นะเพราะมันอาจจะเป็นสารที่ไปก่อให้เกิดปะการังฟอกขาวได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเหมือนเวลาที่พี่โอไปดำน้ำที่ภูเก็ตก็ดีกระบี่ก็ดีนะคะเขาก็จะ

0: จ้งนักท่องเที่ยวเลยนะก่อนที่คุณจะไปลงดำน้ำเนี่ยคุณจะต้องมีข้อกำหนดข้อแนะนำแบบไหนยังไงบ้างเพราะอันนั้นเนี่ยเขาเป็นแหล่งดำน้ำระดับโลกไปหลายจุดแล้วใช่ไหมคะบ้านเราก็เหมือนกันนะคะชุมพรเองเนี่ยมีดอกไม้อะไรดอกไม้ทะเลปะการังที่สวย
1: ค
0: ือบางทีพี่โอไปดำน้ำที่เขาบอกว่าสวยๆมากๆคือที่สตูลก่อนลิเป๊ะนะคะพี่โอก็มามองดูแล้วชุมพรเราอาจจะยังสวยกว่านะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อย่างที่พังงาเองอย่างเงี้ยคือก็ไปมาเกือบจะทุกที่นะคะที่ได้ไปดำน้ำดูปะการังนะคะชุมพรเนี่ยมีโอกาสไปแค่ 2-3 ครั้งนะคะที่อื่นก็ประมาณ2ครั้งนะคะก็จะได้เห็นว่าเวลาผู้ประกอบการเขาพานักท่องเที่ยวไปนะเขาก็จะมีข้อแนะนำเหมือนบางที่เขาไม่ให้เอากล่องโฟมเข้าไปถุงพลาสติกเข้าไปเขาก็จะมีปิ่นโตให้นักท่องเที่ยวกินอาหารใช่ไหมคะหรือบางที่เนี่ยทัวร์เนี่ยเขาก็จะต้องเตรียมอาหารไปเสร็จแล้วก็แจกจานแจกจานให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ตักแบบบุฟเฟ
1: ่
0: แล้วก็เขาก็เก็บจานกลับขึ้นมาบนฝั่งดังนั้นขยะเนี่ยห้ามหลงเหลือ
1: จะไม่ลงทะเลเลย
0: ใช่ค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องเป็นแนวคิดที่ช่วยกันนะคะทั้งผู้ประกอบการเองก็ดีเหมือนที่น้องโอบอกทั้งภาครัฐด้วยอะไรที่มันอาจจะเป็นข้อจำกัดที่มันมากเกินรับได้ไหมหรืออะไรเงี้ยก็ต้องมีการพูดคุยหาจุดศูนย์กลางกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าไหนๆก็มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของชุมพรด้วยนะครับนักท่องเที่ยวเข้ามาในปีหนึ่งเอารายได้เข้าจังหวัดชุมพรเราไม่รู้สักเท่าไหร
0: ่ใช่สร้างเงินสร้างรายได้เยอะนะ
1: แล้วก็ไปถึงหลายอาชีพนะครับชาวประมงก็จับปลาจับปูมาได้นะครับก็เอาไปเป็นอาหารเพื่อจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวนะครับบ้านพักห้องพักต่างๆนะครับที่นักท่องเที่ยวเข้ามาก็มีรายได้ตรงนั้นนะครับรวมไปถึงอีกหลายๆอย่างนะครับธุรกิจการนำเที่ยวต่างๆนะครับก็ได้ผลประโยชน์จากตรงนั้นไปแต่เมื่อไหร่ที่มีข้อกำหนดมากขึ้นข้อบังคับมากขึ้นบางธุรกิจทำไม่ได
0: ้
1: นะครับนักท่องเที่ยวก็ลดลงรายได้ของชาวประมงรายได้ของชาวบ้านก็จะหายไปนะครับความเป็นอยู่ก็จะไม่อุดมสมบูรณ
0: ์ค่ะ
1: นะครับ
0: ดังนั้นก็ต้องนี่แหละเขาก็มีการประชุมพูดคุยกันไปแล้วนะคะก็เอาเป็นว่ามีโอกาสเนี่ยอาจจะได้สัมภาษณ์ผู้ประกอบการบ้างเนาะน้องโอ๋เนาะว่ามันมีปัญหามีอุปสรรคแบบไหนยังไงนะคะคือจริงๆแล้วททเองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะขายใช่ไหมขายให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเที่ยวเยอะๆเข้ามาเที่ยวเยอะๆใช่ไหมคะเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการเหมือนที่น้องโอบอกกันแล้วว่าธุรกิจนะคะเศรษฐกิจอะไรเงี้ยมันก็จะได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องมองในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะมันต้องควบคู่กันไปค่ะคุณผู้ฟังนะเวลาใกล้จะหมดแล้วใช่ไหมคะน้องโอในช่วงนี้มีเวลาอีกประมาณ1-2 นาที1-2 นาทีในช่วงนี้นะคะก็เดี๋ยวฝากเรื่องนี้เอาไว้สักนิดนึงเพราะเป็นเรื่องของสุขภาพนะแล้วก็กิจกรรมพวกก็ใกล้จะจัดแล้วแต่ว่าจัดเดือนพฤศจิกายนใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ แต่ก็อยากจะเชิญชวนค่ะท่านใดที่สนใจเนี่ยสมัครได้เพราะว่า31สิงหาคมนี้ก็ภายในสัปดาห์นี้จะหมดเขตรับสมัครแล้ว
1: ใช่
0: ไหมคะเหลืออีกไม่กี่วันแล้วแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะคะ
1: คร
0: ับ Walk Run Bike Fighting Stroke12ครั้งที่12นะคะประชาชนเนี่ยค่าสมัคร360บาทเยาวชนอายุ 7-18 ปีค่าสมัคร240บาทนะคะต่ำกว่า7ปีเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรีนะคะผู้สมัครกิจกรรมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่าเลยนะชุมพรเราค่ะจัดขึ้นที่อาคารนะคะลานอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าตะเภานะคะเริ่ม5:00เป็นต้นไปนะ เดิน5กิโลวิ่ง5กิโลนะคะสนใจรีบสมัครหรือสอบถามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรได้เลยค่ะสอบถามก็077-511-040ต่อ201นะคะในวันเวลาราชการนะคะ
1: เดิน5กิโลวิ่ง5กิโลแล้วกินเพิ่มอีก5กิโล
0: ค่ะ เอาว่ากันไปนะ
1: เวลาหมดแล้วนะครับก็ติดตามรับฟังรายการอสมทเพื่อชุมชนได้ใหม่ในช่วง2โอสมมุมข่าวนะครับทุกๆวันพุธนั่นเองนะครับวันนี้ผมโอนันทวัฒน์ครับ
0: ค่ะโอนฤมลตันบินค่ะ
1: ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 2โอ2มุมข่าวโดยโอนฤมลและโอนันทวัฒน์พบกันทุกวันพุธ Mcot Radio Network อสมทชุมพร2โอ2มุมข่าว

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา14นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีเปิดประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนชูทุนมนุษย์หัวใจขับเคลื่อนภูมิภาคยกระดับทักษะผลักดันการรองรับสู่มาตรฐานสากลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนการรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลเน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาทักษะแรงงานและสร้างระบบรองรับทักษะที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหัวข้อการประชุมในครั้งนี้สะท้อนถึงความสำคัญร่วมกันของอาเซียนในการพัฒนาประชาชนให้มีทักษะที่จำเป็นพร้อมสร้างหลักประกันว่าทักษะเหล่านี้จะได้รับการตอบรับยอมรับและเชื่อถือในระดับสากลโดยอาเซียนมีประชากรรวมเกือบ700ล้านคนและมีกำลังแรงงานกว่า357ล้านคนซึ่งถือเป็นหนึ่งในแหล่งทุนมนุษย์ขนาดใหญ่และมีศักยภาพสูงของโลกซึ่งประชาชนและทักษะของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตของภูมิภาคท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกยศชนันลงพื้นที่ฟื้นฟูน่านวันที่2เผยเคลียร์ดินโคลนขยะคืบเกือบ 70% นายชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเดินทางไปยังหมู่บ้านเฮียซึ่งเป็นจุดแรกของวันนี้ระหว่างการลงพื้นที่เร่งรัดติดตามการฟื้นฟูจังหวัดน่านหลังประสบภัยน้ำท่วมและดินโคลนถล่มนายชนันได้เดินดูและติดตามความคืบหน้าในการเคลียร์พื้นที่เนื่องจากวันนี้การฟื้นฟูเคลียร์ดินโคลนและขยะที่ทับถมในพื้นที่น้ำท่วมได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 70% นายยศชนันได้สอบถามและให้กำลังใจชาวบ้านพร้อมยังแวะเยี่ยมคุณตาจายอุ่นมีคุณตาวัย78ปีที่ปรากฏในข่าวคลิปกวาดโคลนก่อนหน้านี้ซึ่งได้พูดคุยเป็นภาษาเหนือว่าขอให้กำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ขณะนี้ทางหน่วยงานของรัฐและท้องถิ่นได้เร่งรัดฟื้นฟูเยียวยาวันนี้มาดูสภาพความคืบหน้าว่ากลับมาใช้ชีวิตปกติได้ขนาดไหนนายกพัทยาพร้อมรับทหารสหรัฐคาด USS อับราฮัมลินคอล์นเยือนไทยทหารราว 5,000 นายพักฟื้นหลังภารกิจยาวหนุนเงินสะพัดเมืองท่องเที่ยวพัทยาเตรียมพร้อมต้อนรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐหลังมีรายงานเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอล์นเตรียมเยือนประเทศไทยในสัปดาห์หน้าภายหลังภารกิจเสร็จสิ้นในตะวันออกกลางในขณะที่นายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเปิดเผยว่าที่ผ่านมาเมืองพัทยามีโอกาสต้อนรับกำลังพลทหารสหรัฐเป็นระยะเมื่อมีเรือรบเดินทางเข้ามาในพื้นที่ชายฝั่งพังภาคตะวันออกโดยมีผู้ประกอบการในเมืองพัทยามีความยินดีที่จะต้อนรับกำลังพลที่เดินทางมาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นภารกิจในด้านความปลอดภัยเมืองพัทยาจะประสานการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองพัทยาเจ้าหน้าที่เทศกิจตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางบกทางทะเลเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและกำลังพลที่เดินทางเข้ามาใช้บริการในพื้นที่นายกเมืองพัทยายังประเมินว่าหากกำลังพลเข้ามาพักผ่อนและใช้จ่ายในเมืองพัทยาจะส่งผลดีต่อธุรกิจท่องเที่ยวร้านอาหารสถานบันเทิงการเดินทางและธุรกิจบริการต่างๆคาดว่ากำลังพลจะมีการใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 1,000 ถึง 3,000 บาทต่อคนหากคิดจากกำลังพลประมาณ 5,000 คนจะคิดเม็ดเงินเบื้องต้นประมาณ 5 ถึง 15 ล้านบาทสำหรับเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นมีกำลังพลทั้งทหารเรือและนาวิกโยธินอยู่บนเรือประมาณ 5,000 นายพร้อมเรือทั้งหมด3ลำจะเข้าเทียบท่าท่าเรือแหลมฉบังในวันที่2ถึงวันที่6กันยายน2569
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพัฒนา

0: ืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ นฤมล

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันต่อค่ะชั่วโมงนี้นะคะสุขใจไปกับเพลงค่ะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันนะคะเดี๋ยวโอนรุ่มนค่ะที่นี่อสมทชุมพรนะ 90.75 และ 104.75 2คลื่นความถี่ค่ะฟังครอบคลุมชัดเจนได้นะคะคุณผู้ฟังในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรทั้งหมดค่ะบางส่วนของประจวบคีรีขันธ์ระนองสุราษฎร์ธานีนะคะฟังกันอยู่ที่ไหนอย่างไรทักทายกันเข้ามาได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะคะ077-641-567นะคะ077-641-567นะคะแล้วก็นี่กำลังไลฟ์ติ๊กตอกกันอยู่นะเข้ามาช่วยกันข้อจอข้อใจให้หน่อยนะจ๊ะนะช่องติ๊กตอกอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ค่ะคุณผู้ฟังมาค่ะเพลงแรกเปิดรายการกันไปนะสวยจนล้นเลยค่ะมีใครนี่สวยจนล้นบ้างนะคะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวในช่วงนี้หัวอกคนรอต่อละกันค่ะเพลงนี้นะพี่แป้นแหลมใจแนะนำมาค่ะ

0: จโอ๋นฤมล
1: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ Mcard Radio Network
2: เอาละค่ะคุณผู้ฟังมาค่ะในช่วงนี้นะคะอ่ะช่วงของคุณขอมาเราจัดให้มาละสายแรกรู้สึกก็จะดังมานานแล้วดังหลายสายเลยแต่ว่ายังไม่ได้สะดวกรับเลยสายแรกรายงานตัวเลยสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
2: สวัสดีค่ะพี่นัทนะคะ
3: ค
2: ่
3: ะใช่ค่ะ
2: พี่นัทโทรจนมือหงิกหรือยัง
3: พี่จะถามว่าพี่จะถามว่าเมื่อกี้เป็นใครร้องพี่จะถามเมื่อกี้
2: อ๋อป๊อปปี้ปัชญารักษ์ค่ะหัวอกคนร
3: อ
2: จ้ะเพราะไหมครับเพลงนี้พี่เป้นแนะนำมาค่ะ
3: ขอฟ
2: ัง
3: เพลงแบบเก่าๆได้ไหม
2: ได้ค่ะเพลงอะไรคะ
3: คนรักจากของวงจันทร์ไพโรจน
2: ์คนรักจากนะคะของคุณวงจันทร์ไพโรจน์เลยนะอมตะลูกทุ่งเลยนะ
3: ค่ะเพราะมากเลยนะฟังเลย
2: โอเคได้เลยค่ะ
3: พ่อให้ทุกเสียงทุกสายก็มาให้พี่แดงด้วยพี่แดงบอกว่าขี้เหนียว
2: อ๋อพี่แดงไม่ค่อยมอบให้ใช่ไหมคะ
3: ไม่ได้มอบให้แกลืมทุกที
2: อ๋อโอเคได้เลยค่ะ
3: น
2: ั
3: ดขี้เหนียวอ่ะ
2: จ้ะ
3: พูดกับผู้ใหญ่หมูว่าน้องนัดขี้เหนียว
2: อืมตอนนี้ไม่ขี้เหนียวแล้วนะอ่ะส่งมอบให้เรียบร้อยแล้วโอเคค่ะ
3: แดงแล้วก็เป็นหนุ่มหมู่สองแล้วก็ทุกเสียงทุกสาย
2: จ้ะได้เลยค่ะจัดไปจ้
3: า
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะไปแล้วสายแรกนะคะต่อมาเลยค่ะคุณผู้ฟังต่อมาค่ะสายที่2ของเรานะคะสวัสดีค่ะ
4: สว
2: ั
4: สดีครับดีเจโอครับผม
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เขียว
4: อันนี้ขอเพลงแทงข้างหลังของหญิงลีสิคร
2: ับ แทงข้างหลังเลยเหรอ
4: ครับผม
2: แทงข้างหลังของหญิงลี
4: ครับผม
2: โอเคได้ค่ะ
4: เอาใจทุกๆคนเลยครับผมพี่เดชโอครับผม
2: ได้เลยขอบคุณค่ะจัดไปค่ะ
4: ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอ่ะไปแล้วสายที่2นะคะต่อมาเลยคุณผู้ฟังนะคะต่อมาเลยสายที่3ของเราสวัสดีค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะ
2: มาแล้วจ้าหนูนาปากแหลม30หมู่5นาพยาแล้วก็นามแฝงอะไรน้องยาย่าม
5: ีเยอะ
2: มีเยอะเยอะเกินนะอ่ะโอเคค่ะสาวสวยหมู่5นาพยาว่ายังไงบ้างคะวันนี้
5: เอายามรักของมาริวาน่าค่ะ
2: ยามรักเหรอคะยามชังมีไหม
5: ยามชังก็มีเหมือนกันแหละแต่อยากฟังยามรัก
2: ยามชังก็มีแต่อยากฟังยามรักนะโอเคอันนี้ของมาริวาน่านะ
5: ได้ค่ะ
2: โอเคได้เลยค่ะ
5: ไหว้ทุกเสียงทุกสายนะ
2: ได้เลยค่ะช่วงนี้ไปรำ

0: หน้านาคแถวไหนบ้างอ่ะ
1: ไม่ได้รำตอนนี้อ่ะไม่มีงานบวช
0: ไม่มีงานบวชนะโอเครำอยู่ที่บ้านนะเดี๋ยวเปิดเพลงแล้วก็เดี๋ยวรำอยู่ที่บ้านจ้า
1: โอเคค่ะสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังสายที่3นะคะต่อมาเลยจ้าต่อมาเลยสายที่4ของเราค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับน้องหนูครับ
0: มาแล้วพี่แดงคนใหม่มีคนพาดพิงอยู
2: ่ก็ผมหัวมีร้านนี่สิครับ
0: เกี่ยวกันเนาะ
2: ไม่ต้องเดียวเลยหมอมบางครับ
0: อ๋อหัวร้านด้วยเดี๋ยวขี้ใจน้อยนะห้าม
2: ได้หมอมบางขี้ใจน้อยครับ
0: เอาห้ามพาดพิงนะ
2: ไม่ได้ทั้งเพครับ
0: อ๋อได้นะโอเคไม่ว่ากันไม่งอนกันนะ
2: ครับไม่งอนครับแล้วไม่ขี้โมโหด้วยครับ
0: โอเคดีเลยค่ะไม่ขี้งอนไม่ขี้โมโหนะคะเป็นคนใจเย็นใจเย็น
2: โมโหขี้มันไส้เดี๋ยวจะขับรถแต่โกงครับ
0: เนาะโอ้ใช่อันตรายไม่ดีค่ะ
2: ครับครับ
0: เอาแล้ววันนี้เอาเพลงอะไรล่ะจ๊ะ
2: เริ่มที่เพื่อนของเพลวาครับ
0: เริ่มที่เพื่อนก็จบที่เพื่อน
2: ครับ
0: โอ้แต่ถ้าเกิดเริ่มที่แฟนก็ได้เป็นแฟนกันใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหม
2: ก็น่าสงสัยคร
0: ับ ก็น่าสงสัยนะอืม
2: ครับแล้วให้คุณหมู่สองด้วยแล้วน้องหลุมบางหยีแล้วน้องนัดแล้วก็น้องสาวหมู่ห้าแล้วคุณเขียวแล้วทุกเขียงทุกสายด้วยครับ
0: จ้าเอาแล้วพี่เหมียอาหารตามสั่งอ่ะ
2: อ๋อสาวเหมียด้วยเดี๋ยวลืมผู้ช่วยเขาด้วยครับ
0: นะเดี๋ยวอดกินข้าวแหละเดี๋ยวตาน
2: ั่นแหละเดี๋ยวถูกแกข้าวดังอีกแกครับ
0: ข้าวก้นหม้อโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเขาเป็นคนกระหม่อมบางนะพี่แดงอ่ะพี่แดงคนใหม่อ่ะเอามาค่ะต่อเลยสายสุดท้ายแล้วสวัสดีค่ะ
3: สายสุดท้ายแล้ว
0: นะอ๋อใช่ไหมคะ
3: ได้ยินแล้วเอาแก้บนกับการตองกัน
0: เอาแก้บนโอเค
3: มาสุดยอดแล้ว
0: จ้า
3: สวัสดีคร
0: ับ ได้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะไปแล้วนะคะนาอถ้าชนะค่ะครบแล้วคุณผู้ฟัง5สายของเราในช่วงนี้นะคะดูเรื่องของเวลาก็น่าจะทันนะขออนุญาตรับอีกสายนึงเพราะว่าหยุดไป2วันไงลาพักร้อนไป2วันนะคะสายนี้ว่าจะรับนะคะว่าจะรับแต่ไม่มาสายหลุดไปแล้วไม่รับแล้วนะคะขอบคุณในช่วงของคุณขอมาเราจัดให้ค่ะไปเดี๋ยวฟังเพลงกันนะคะ
4: สุดใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ MCOT Radio Network

ลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ Mcord Radio Network

0: ล้วค่ะได้ฟังกัน2เพลงนะคะคุณผู้ฟังตามคำแนะนำในช่วงของคุณขอมาเราจัดให้เนาะเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะเราพักกันแป๊บนึงนะคะฟังสิ่งดีๆที่น่าสนใจกันก่อนคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมานะคะงานเพลงที่คุณถามถึงค่ะมีหลังไมค์มาเพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะคะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทอง
3: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เตือนภัยหนักดื่มการดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลต่อสมองและอวัยวะภายในร่างกายอาจก่อให้เกิดโรคต่างๆที่ตามมาแนวทางการลดและหยุดดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเริ่มต้นควรปฏิบัติดังนี้รับประทานอาหารในเพียงพอดื่มน้ำว่านแทนการดื่มแอลกอฮอล์ปักพอในเพียงพอหากิจกรรมมาทดแทนเช่นการออกกำลังกายหลอดละเลิกเพื่อตัวเราเองในคนรอบข้าง
2: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ นฤมล

เป็นไงบ้างครับเพลงนี้สรุปว่าเป็นยามรักหรือว่ายางรักกันแน่เนี่ยนะคะก็ไม่รู้แหละแต่คิดว่าน่าจะเป็นเพลงนี้ที่สาวสวยหมู่5นาพญาแนะนำมานะคะเพลงนี้ของอาจารย์ไข่มาริวาน่าค่ะแล้วก็มาในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังฝากกันเอาไว้ด้วยสำหรับใครที่อาจจะอยู่ข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามีความรู้สึกเหมือนว่าอากาศมันหนักค่ะฝุ่นควันเยอะหายใจไม่ค่อยโล่งนะคะโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวทุกปัญหาเหล่านี้เนี่ยจะหมดไปนะคะเราขอเสนอคาจิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 ค่ะอีกทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจเนี่ยสบายขึ้นนะคะเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานค่ะช่วยทั้งกรองฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันแล้วก็กลิ่นดูดไม่พึงประสงค์นะคะใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับค่ะเบากลางหรือว่าแรงก็ได้นะคะตัวเครื่องค่ะหน้าจอสัมผัส LED นะคะแสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรค่ะแล้วก็โหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนนะคะจะกลางวันกลางคืนคาจิว่าค่ะเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่นะคะและที่สำคัญค่ะใช้ไส้กรองระบบ HEPA นะคะช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยค่ะวันนี้สนใจนะคะรีบโทรสั่งซื้อกันเลยค่ะราคาเพียง1,290 บาทเท่านั้นนะคะ1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอีก1แผ่นนะคะโทรด่วนเลยค่ะ02-114-3990นะคะ02-114-3990มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสะดวกช็อปค่ะคุณผู้ฟังที่ช็อปมาเนี่ยนะคะอ่ะฝากกันเอาไว้ด้วยละกันค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะเริ่มที่เพื่อนก็จบที่เพื่อนค่ะเพราะว่าไม่ได้เริ่มต้นที่แฟนนี่ใช่ไหมเพลงนี้พี่แดงคนใหม่แนะนำมาให้แฟนๆรายการทุกคนเลยนะจ๊ะ

ลงที่ดังแล้วก็มาแรงมากใช่ไหมคะสำหรับเพลงนี้แก้บนค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะเริ่มที่เพื่อนจบที่เพื่อนค่ะอ่ะสองเพลงได้ฟังกันแบบต่อเนื่องกันไปนะคุณผู้ฟังแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะมาแนะนำนะคะเรื่องราวดีๆของเราค่ะเปลี่ยนมื้ออาหารเดิมๆที่จำเจนะคะแล้วไปพบกับเมนูแปลกใหม่ที่ทำให้คุณเนี่ยตื่นเต้นเร้าใจแน่นอนค่ะเมื่อคุณไปที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะคะด้วยกลิ่นอายทะเลค่ะคลุกเคล้าด้วยน้ำซอสสูตรต้นตำรับนะคะใช้วัตถุดิบท้องถิ่นค่ะก็สนับสนุนชาวประมงนะคะที่สำคัญเนี่ยเขาผสมผสานวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมียมค่ะสดใหม่นะคะอร่อยอย่างแน่นอนค่ะสะใจทุกวันเลยนะคะเพราะมีหลากหลายเมนูให้ได้เลือกกันค่ะที่จอดรถกว้างนะก็อยู่ในบริเวณถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องกับโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ค่ะเข้าไปในซอยเดอะพิซซ่าคอมพานี30เมตรนะคะติดกับร้านโมโยไอศครีมนั่นเองค่ะนะแล้วก็มีหลากหลายเมนูความอร่อยนะนอกจากจะเป็นทะเลคลั่งสำหรับคนที่ชื่นชอบอาหารทะเลแล้วนะเขายังมีพิซซ่าด้วยนะคะมีซุปเห็ดทรัฟเฟิลด้วยเนาะบอกไม่หมดเพราะว่ายังมีอีกหลายเมนูหรือว่าจำไม่หมดก็ไม่รู้นะเพราะว่าไปมาไปลองมาแล้วนะคะใครชอบแบบเผ็ดมากเผ็ดน้อยเนี่ยบอกได้เลยนะคะ CPK ชุมพรทะเลคลั่งค่ะโดยคุณเดียพกากรองนะคะแล้วก็คุณสันค่ะวันนี้สนใจเนี่ยสอบถามจองโต๊ะก่อนได้เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์0966349935นะคะ0966349935นะคะฝากมื้ออาหารเรียกได้ว่าไม่จำเจไม่เหมือนใครเนี่ยที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งด้วยเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งเลยนะคุณผู้ฟังแวะไปใช้บริการกันได้นะคะอ่ะมาต่อเลยค่ะสำหรับเพลงนี้เห็นฉันเหงาอย่าเหมาว่าง่ายนะเพลงนี้พี่อิดรักขาวแนะนำมาค่ะมอบให้ทุกเสียงทุกสายนะที่ฟังร่วมกันอยู่ในช่วงนี้เลยค่ะ

เห็นฉันเหงาอย่าเมาว่าง่ายนะจ๊ะเพลงนี้ค่ะจัดให้ฟังกันไปเรียบร้อยก็ยังเหลือเพลงขอแค่รู้ข่าวค่ะพี่หนุ่มหมูสองขันเงินบอกว่าถ้าทันเปิดให้หน่อยนะแล้วก็สายไม่ใช่สายข้อความค่ะข้อความนะคะในช่อง TikTok ค่ะคุณกั้งเหรอคะคุณกั้งอ๋อลืมบอกกั้งอ๋อบอกว่าให้บอกอาหารทะเลนะคะเมื่อสักครู่โอ้คุยอยู่ว่าอาหารทะเลเรามีกี่อย่างนะคะกุ้งหอยปลาหมึกใช่ไหมคะแมงกะพรุนแล้วบอกมีกั้งด้วยใช่ลืมไปนะคะขอบคุณค่ะคุณปลาแต่ว่าเพลงเด็กน้อย 2009 ไม่น่าจะทันแล้วเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะนอกจากจะดูแลสุขภาพและเรื่องของอาหารการกินก็สำคัญนะคุณผู้ฟังเขาบอกว่ามีผักที่ช่วยเสริมกระดูกเนี่ยถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ดื่มนมนะแต่ว่าคุณกินผักอย่างเช่นคะน้าตำลึงผักกวางตุ้งชะอมชะอมนะคะใบยอใบชะพลูผักกาดเขียวนะผักตระกูลกระหล่ำอะไรพวกนี้มันก็เสริมสร้างแคลเซียมให้กับร่างกายของเราได้นะคะแล้วก็เต้าหู้บางชนิดก็ใช้เกลือนะคะแล้วก็ปลาตัวเล็กตัวน้อยถั่วในปริมาณที่พอดีอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังก็ช่วยเสริมสร้างแคลเซียมให้กับร่างกายของเรากันได้นะคะอ่ะฝากกันเอาไว้ค่ะในช่วงนี้นะนานาสารพันสาระอาจจะไม่ได้มาแบบเต็มๆสักเท่าไหร่แต่ก็พยายามที่จะฝากให้คุณได้ฟังกันนะสำหรับเรื่องราวข่าวสารสาระดีๆของเราในช่วงนี้นะคะสุขใจไปกับเพลงคุณผู้ฟังเวลาหมดแล้วขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟังค่ะเด็กน้อย2009ไม่ทันจริงๆนะคะเดี๋ยวฝากดีเจโอนันทวัฒน์ได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนวันนี้เพลงแนวไหนแล้วนะเพราะว่าของน้องโอนันทวัฒน์เนี่ยเขาก็จะมีแนวเพลงจริงๆเพื่อชีวิตอยู่แล้วแหละแต่ว่าบางวันก็จะเป็นสตริงเก่าบ้างใช่ไหมคะแล้วก็

มีเพื่อชีวิตเก่าบ้างอะไรเงี้ยคุณน้าฟังคือฟังกันได้หลากหลายเลยเดี๋ยวส่งมอบเพลงให้กับป้าเล็กผัดไทยด้วยนะคะบอกว่าฟังวิทยุอสมททั้งวันทั้งคืนเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนกันขอแค่รู้ข่าวคุณเอกราชสุวรรณภูมินะคะส่งท้ายกันไปก่อนในช่วงนี้ละกันช่วงหน้าฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะแล้วเจอกับน้องโอนันทวัฒน์ค่ะสำหรับโอนรมนลาคุณฟังกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: เพลงโดยดีเจโอณรมน
1: มีสติก่อนสตาร์ท5อันดับพฤติกรรมเสี่ยงโดยไม่รู้ตัวอาจเป็นความเคยชินที่มาพร้อมกับความประมาทเปลี่ยนเล่นกับท่านหันหรือที่เรียกว่าปานาใช้โทรศัพท์ขณะขับรถขับจีถ่ายขั้นนาง่วงนอนเครียดมึนเมาว่างขวดน้ำหรือสิ่งของไม่เป็นทีเรื่องแบบนี้อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดควรมีสติก่อนสตาร์ท
2: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา Mcot Radio Network อสมทชุมพร
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: ขณะนี้เวลา 15:00 น. MCOT Radio Network

0: เบิกอสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินขอบคุณที่ไปอุดหนุนธุรกิจเพื่อนหลังฝ่ายค้านจัดนัดจัดเสวนาเปิดหลักฐานหัวสวที่โรงแรมพลูแมนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมจัดเสวนาเปิดหลักฐานคดีหัวสวที่โรงแรมพลูแมนคิงพาวเวอร์รางน้ำวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้ว่าก็ดีสิส่วนการเลือกจัดกิจกรรมที่โรงแรมพลูแมนคิงพาวเวอร์รางน้ำถือเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าขอบคุณที่ไปอุดหนุนพร้อมหัวเราะระบุว่าถือเป็นการไปอุดหนุนกิจการของเพื่อนก่อนถามกลับว่าพลูแมนที่เป็นเจ้าของคิงพาวเวอร์ใช่หรือไม่เราสนิท กันดีขอบคุณที่ไปอุดหนุนส่วนการตั้งใจเลือกโรงแรมดังกล่าวมีนัยสำคัญอะไรหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่ทราบไม่เกี่ยวอะไรกับตนพิพัฒน์ปัดตอบหัวสวยันลูกชายไม่เกี่ยวนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยชี้แจงกรณีสสพรรคประชาชนระบุผู้เชี่ยวชาญประจำตัวนายชลัดรัชกิจประการสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยบุตรชายของตนโทรศัพท์ติดต่อสวอย่างน้อย19คนโดยย้ำว่าไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือซักถามเรื่องของการหัวสวและคิดว่านายชลัดไม่น่าจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเนื่องจากเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อไม่เกี่ยวกับการลงพื้นที่อีกทั้งตามกฎหมายส.ส.สังกัดพรรคการเมืองไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสว.ที่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองอยู่แล้วจึงเชื่อว่านายชรัตไม่น่าจะรู้จักบุคคลเหล่านั้นหากต้องการข้อมูลที่แท้จริงควรถามเจ้าตัวโดยตรงเพราะไม่ได้ติดตามข่าวเนื่องจากภารกิจงานกระทรวงมีมากพออยู่แล้วส่วนประเด็นที่ฝ่ายค้านอาจนำเรื่องนี้ไปยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายพิพัฒน์ตั้งคำถามกลับว่าจะยื่นอภิปรายเรื่องใดพร้อมยืนยันว่าพรรคการเมืองและส.ส.ไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเลือกส.ว.ได้หากมีการอภิปรายพาดพิงพร้อมชี้แจงในสภาแต่ขอให้มีหลักฐานอย่างชัดเจนหากเป็นการกล่าวหากระไรรอยหรือใส่ร้ายป้ายสีพร้อมฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนเองศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยคดีบาร์โค้ด QR code บนบัตรเลือกตั้ง28กันยายนศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยานจำนวน5ปากในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินอ้างว่าได้รับเรื่องร้องเรียน22เรื่องขอให้พิจารณาวินิจฉัยพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีกกต.จัดการเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569โดยกำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้บาร์โค้ดและ QR code ซึ่งการไต่สวนวันนี้นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ประธานกกต.ได้มาร่วมสังเกตการไต่สวนด้วยทั้งนี้การไต่สวนศาลงดการถ่ายทอดภาพและเสียงรวมถึงกำชับห้ามผู้เข้าฟังนำข้อมูลที่ได้จากการไต่สวนวันนี้ไปเผยแพร่สู่บุคคลสาธารณะภายนอกโดยเด็ดขาดการไต่สวนใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงนายอุดมเศรษฐวิรธรรมประธานศาลรัฐธรรมนูญได้แจ้งคู่กรณีว่าศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีมีความจำเป็นที่จะเดินเผชิญสืบเรื่องหลักฐานนอกที่ทำการศาลตามข้อกำหนดของศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีศาลรัฐธรรมนูญ2562โดยศาลมอบให้นายวิรุณแสงเทียนนายนพดลเทพพิทักษ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบสำนวนร่วมตรวจสอบหลักฐานในวันที่27สิงหาคมโดยให้คู่กรณีร่วมตรวจสอบวันนี้ศาลพิจารณาคดีเพื่อไต่สวนพยานบุคคลทั้ง5ปากเสร็จสิ้นหากคู่กรณีประสงค์ยื่นคำแถลงปิดคดีให้ยื่นภายในวันศุกร์ที่11กันยายนหากไม่ยื่นในกำหนดเวลาถือว่าไม่ติดใจและนัดแถลงด้วยวาจาและลงมติในวันจันทร์ที่28กันยายนเวลา 9:30 น.และนัดฟังคำวินิจฉัยวันเดียวกันเวลา 14:00 น.
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอ
5: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ทุกการ

0: เปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
7: New Honda Giorno Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
8: อัพลุคแฟชั่นจะโมเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
9: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
7: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New Hon New Honda
10: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
11: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
12: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
13: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
14: โกยามบ่าย
15: ซุปเปอร์ฮิต
16: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ M-Cord Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายทางสถานีวิทยุอสมทชุมพร FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับรับหน้าที่ดูแลกันในชั่วโมงของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับวันนี้วันพุธเจอกัน3ชั่วโมงรวดกับเพลงไทยลูกทุ่งที่คุณอยากจะฟังนะครับชื่นชอบเพลงอะไรแนะนำกันได้ทาง0776415567นะครับดูแลกันพร้อมทั้งโตโยต้าชุมพรรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายวันนี้เป็นเจ้าของกันได้ทุกรุ่นที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาไกลบ้านคุณนะครับเริ่มต้นกันแล้วกับรักร้างราตรีนะครับนี่คืองานเพลงที่ร้องโดยคุณเต๋าและน้องต้นข้าวนั่นเองนะครับเป็นเพลงแรกที่เลือกแล้วก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกันตรงนี้นะครับช่วยผมเลือกเพลงได้นะครับช่วงที่ผมปิดไมค์นะ นะครับก็มีอีกหลายเพลงนะครับวันนี้ต่อเนื่องกันเลยดีกว่านี่คืองานเพลงของแมงปอชนทิชานะครับเพลงเพราะที่ถามถึงชื่อเพลงว่าคำเตือนของแม่ครับ

ขอมาจากไทยนะครับจากบางหมากเมื่อสักครู่นะครับนี่คือเต้ยก่อสร้างจ่อยรวมมิตรนะครับนำมาฝากกันตามคำขอนะครับที่โกยามบ่ายที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับไปต่อเนื่องกันกับเงินเพลงที่ถามเพิ่มเติมเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับนี่คือต่ายอรไทยกดไลค์ให้แหน่เด้อครับ

0: MCOT Radio Network
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Hilux TravelGreater together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
5: โกยามบ่าย
6: ซุปเปอร์ฮิต
4: รถฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
5: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมในการใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อป

0: Radio Network บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
1: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
2: ติ๊กโกยามบ่าย
1: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
2: จิ๊กโกยามบ่าย

วินาศกรรมหัวใจงานเพลงของอันดานะครับนี่คือเพลงเพราะที่ถามถึงนะครับก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่ก็ของานเพลงเข้ามานะครับจากพี่แป้นนะครับจริงแล้วพี่แป้นขอเพลงตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะโทรได้ไหมแค่คิดถึงนะครับก็เมื่อวานเนี่ยพลาดไปนะครับไม่ได้เปิดให้ฟังวันนี้มาทดแทนให้นะครับแล้วก็มีขอฟังเพลงรักหมดใจยังไงก็เจ็บนะครับจาก

หลังสวนอีกหนึ่งสายนะครับจากพี่อีทนั่นเองนะครับผมก็จัดให้ฟังกันไปเรียบร้อยกับจิโกยามบ่ายนะครับช่วงของเพลงเพราะในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งบรรยากาศวันพุธอย่างนี้นะครับฟังเพลงไทยลูกทุ่งกัน3ชั่วโมงรวดเลยทีเดียวนะครับ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์อสมทชุมพรครับ

็นเพลงเพราะๆของสิริพรอัมไพพงศ์นะครับในช่วงของจิโกย่ามบายช่วงนี้ขอบคุณ Honda ชุมพรด้วยนะครับจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเวฟ 125i เวฟ 110i คลิก

สกูบี้ไอเกียวโน125และอีกหลายๆรุ่นนะครับวันนี้ดาวน้อยผ่อนสบายดาว0บาทก็มีด้วยที่ Honda ชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอใกล้บ้านคุณนะครับเอาละครับเดี๋ยวปิดเพลงด้วยภาชนะใดชื่อเพลงว่าเพลงว่าอะไรนะลืมชื่อเพลงเลยนะ ขอมาเมื่อสักครู่นะครับป้าก็บอกว่าฮักอ้ายนะครับจบเพลงนี้แล้วพักฟังข่าวแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้าจิโกยามบ่ายกลับมาอยู่ดูแลกันต่อครับ

0: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
1: อัพลุคแฟชั่นจะโมเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
2: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
0: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
3: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
4: แล้วใช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆ มาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคลุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องคลั่งโทรจองโต๊ะ0966349935
5: ขณะนี้เวลา16:00 น. Mcord Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ังเกิดเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างสมพระเกียรตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยนายกรัฐมนตรีแจ้งต่อที่ประชุมว่านับตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพโดยประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในส่วนรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระพิธรรมพระศพในวันจันทร์ที่21กันยายน2569เวลา 19:00 นพร้อมทั้งได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณานับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานได้แก่การสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุรวมถึงบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชทานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดรมดอนจี้นายกตั้งกรรมการไต่สวนอิสระคลี่คลายปมยิง4วัยรุ่นนราธิวาสนายรมดอนปัญจอสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้จากเหตุการณ์ที่มีข้อสงสัยว่ามีการใช้เฮลิคอปเตอร์ยิงวัยรุ่น4คนที่ตำบลช้างเผือกอำเภอชายแดนจังหวัดนราธิวาสว่าได้ลงพื้นที่และเรียกร้องให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเข้ามาตรวจสอบกรณีนี้เนื่องจากทราบจากพื้นที่และผู้นำในพื้นที่ว่ามีเหตุการณ์ยิงและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนผู้กำกับการสน.ชะแนะได้ไล่เรียงเหตุการณ์และยืนยันว่าจากการตรวจสอบบุคคลทั้ง4คนในที่เกิดเหตุไม่มีอาวุธและหลักฐานในพื้นที่พบรอยกระสุนซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมเรียกร้องนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงคู่ขนานไปกับการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนพายุถล่มฟูเจี้ยนทำน้ำท่วมหนักพายุกานารีพัดถล่มมณฑลฝูเจี้ยนของจีนส่งผลให้แม่น้ำหลายสายล้นตลิ่งเข้าท่วมย่านชุมชนในเมืองหลงหยางจงกลายเป็นสภาพน้ำไหลเชี่ยวน้ำสูงระดับเอวท่วมมิดถนนมีการใช้เรือสัญจรผ่านกระแสน้ำรวมถึงรถยนต์จำนวนมากจมอยู่ตลอดสองข้างทางสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้ทางการเมืองเฉวียนโจวระดับการเตือนภัยฝนตกหนักระดับ1ขณะที่หอสังเกตการอุตุนิยมวิทยาจีนเจียงออกประกาศเตือนภัยสีแดงสำหรับฝนตกหนักเพื่อรับมือกับปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง

0: 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสกำจัดโรคราน้ำค้างในองุ่นราน้ำค้างในผักและพืชตระกูลแตงใช้ป้องกันกำจัดโรคใบไหม้มันฝรั่งใบไหม้มะเขือเทศที่เกิดจากเชื้อไฟท็อกเทอร่าสามารถพ่นในระยะพืชออกดอกได้มีความเป็นพิษต่อพืชต่ำหมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
3: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
1: ้ Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: Mcot Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
5: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์เ
6: ฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
5: จิ๊กโกยามบ่าย

กลับมาอยู่ดูแลกันต่อในชั่วโมงที่2นะครับกับช่วงเวลาของรายการจิโกยามบ่ายที่ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันดีตรงกับวันพุธนะครับก็เลยกลายเป็นเพลงไทยลูกทุ่งที่ยาวๆกันไปอย่าง3ชั่วโมงเลยทีเดียววันนี้นะครับชั่วโมงที่2นะครับเพลงเพราะโดนใจก็ยังมีมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับพร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการในชั่วโมงนี้กับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับช่วยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนแต่ว่าเพิ่มผลผลิตทำได้จริงด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงเรามีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลนะครับมีจำหน่ายแล้วที่สอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและร้านขายปุ๋ยตราพระรามเดินดงใกล้บ้านคุณนะครับไปที่ร้านปุ๋ยถามหาปุ๋ยตราพระรามเดินดงกันได้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อในช่วงนี้ครับ

0: าใช้พระรามเดินหนอง
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925541453

สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ไว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร065-431-3005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ

คุณผู้ฟังครับในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกที่จะสื่อถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการยอมรับได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์และการทำการตลาดนะครับหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมายาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงที่เป็นกันเองและน่าเชื่อถือ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรจุดเด่นของ MCOT Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั้งประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วประเทศนั่นเองครับ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเป
1: อร์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
0: จิ๊กโกยามบ่าย

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ ShopMania นั่นเองครับ

0: เอาละครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้มาแนะนำสถานที่จัดเลี้ยงจัดสัมมนาที่น่าสนใจนะครับ The Beat Resort and Residence นะครับอันนี้เราเป็นสถานที่จัดสัมมนาจัดเลี้ยงพร้อมบริการห้องพักติดทะเลห่างจากสนามบินเพียงชุมพรเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีห้องทากิทากิมีพื้นที่รองรับการประชุมสัมมนาได้หลากหลายรูปแบบพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้มากถึง250ท่านสามารถปรับรูปแบบของห้องประชุมได้หลากหลายรูปแบบมีคาเฟ่บิสโตตัวตูพร้อมให้บริการช่วงพักเบรกแวะทานอาหารของหวานและเครื่องดื่มได้นะครับพร้อมทั้งชมวิวทะเลสดสายตาบรรยากาศสบายๆนะครับปิดท้ายด้วยห้องพักวิวทะเลและวิวสวนนะครับห้องกว้างสะอาดตกแต่งสวยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมีสระว่ายน้ำไว้บริการด้วยนะครับบริเวณที่ The Beat Resort and Residence ชายทะเลปะทิวนะครับสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ก่อนก็ได้นะครับที่0654313005นั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ครับ
1: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร065-431-3005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ

เอาละครับกลับมาในช่วงท้ายชั่วโมงที่2นะครับก่อนปิดเบรกในชั่วโมงนี้นะครับก็แนะนำกันก่อนเลยนะครับกับร้านอาหารดีๆนะครับวันนี้เมนูที่ท่านประทับใจแน่นอนนะครับเปลี่ยนมื้ออาหารเดิมๆที่จำเจแล้วก็ไปพบกับรูปแบบเมนูแปลกใหม่นะครับที่ทำให้คุณต้องตื่นเต้นร้าวใจวันนี้ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะครับด้วยกลิ่นไอของทะเลคลุกเคล้าด้วยน้ำซอสสูตรต้นตำรับใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนชาวประมงนะครับผสมผสานวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันมีหลากหลายเมนูให้เลือกสรรนะครับมีที่จอดรถสะดวกสบาย CPK ชุมพรทะเลคลั่งตั้งอยู่ที่ถนนกรมหลวงเยื้องกับโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์นะครับเข้าซอยเดอะพิซซ่าคอมพานีไปประมาณ30เมตรร้านอยู่ทางด้านขวามือนะครับวันนี้มาพบกับความอร่อยได้ในวันที่แปลกใหม่นะครับที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะครับติดต่อสอบถามจองโต๊ะก่อนก็ได้เช่นกันนะครับที่0966349935นั่นเองนะครับบริหารงานโดยคุณเดียนและคุณสันนะครับนี่คือร้านอาหารดีๆที่อยากจะแนะนำกันในช่วงนี้นะครับเอาละเวลาหมดในชั่วโมงที่2เดี๋ยวพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยสักครู่หนึ่งนะครับชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ดูแลกันต่อสักครู่เดี๋ยวครับ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันHilux Travel
1: Greater Together สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 17 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองจับแล้วมือโพสต์ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรีเป็นคนทำเสื้อกีฬาสีให้กับโรงเรียนแต่ทำไม่ทันจึงต้องการให้โรงเรียนเลื่อนการจัดงานจันยาแก้วนุ้ยรายงานครับ
1: ความคืบหน้ากรณีมีผู้ไม่หวังดีโพสต์ข่มขู่เตรียมใช้อาวุธปืนยิงในโรงเรียนอนุบาลราชบุรีโดยอ้างว่าจัดงานกีฬาสีตรงกับช่วงวันศาสตร์จีนทำให้ไม่สามารถค้าขายได้เพราะต้องมาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนสร้างความตื่นตระหนกหวาดกลัวแก่คณะครูทางโรงเรียนจึงต้องสั่งปิดการเรียนการสอนจนล่าสุดบ่ายวันนี้พันตำรวจเอกพันลบสุริยกุลณอยุธยารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดได้สั่งชุดสืบสวนนำตัวหญิงสาวรายหนึ่งเป็นชาวตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อมาพูดคุยเนื่องจากได้ตรวจสอบชื่อตำรายที่ส่งข้อความเข้ามาพบเป็นสาวรายนี้แต่เบื้องต้นยังให้การปฏิเสธเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจค้นบ้านพักพบโทรศัพท์อีก1เครื่องมีการลบข้อความไปทั้งหมดแล้วจึงได้ตรวจสอบและกู้คืนข้อความทั้งหมดพบว่าหญิงสาวคนดังกล่าว

0: เป็นต้นเรื่องทั้งหมดจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่าหญิงสาวคนดังกล่าวให้การรับสารภาพสาเหตุมาจากไม่พอใจโรงเรียนเรื่องการสั่งทำเสื้อกีฬาสีของโรงเรียนซึ่งสาวรายนี้เป็นคนรับทำเสื้อกีฬาแต่ทำให้ไม่ทันจึงได้สร้างสถานการณ์ด้วยการส่งไลน์ข้อความเข้ามาข่มขู่เพื่อต้องการให้ทางโรงเรียนเลื่อนการจัดงานกีฬาออกไปปัญญาแก้วนุ้ยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดราชบุรีค่ะ
1: โรงเรียนแห่งหนึ่งย่านประเวศปิดเรียนฉุกเฉินสองวันหลังพบข้อความข่มขู่ก่อเหตุรุนแรงโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านประเวศกรุงเทพมหานครปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ในวันที่27-28สิงหาคมนี้หลังตรวจพบข้อความลักษณะข่มขู่ว่าจะก่อเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนทางโรงเรียนประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรจึงมีคำสั่งให้ผู้ปกครองเดินทางมารับนักเรียนกลับบ้านทันทีพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เบื้องต้นโรงเรียนยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าข้อความดังกล่าวมาจากบุคคลใดรวมถึงยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าผู้ส่งข้อความมีเจตนาจะก่อเหตุจริงหรือเป็นเพียงการข่มขู่แต่เพื่อป้องกันความเสี่ยงโรงเรียนจึงเลือกใช้มาตรการด้านความปลอดภัยและปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ชั่วคราวหากผลการตรวจสอบพบว่าสถานการณ์คลี่คลายและไม่มีภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของโรงเรียนโรงเรียนมีแผนจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันที่31สิงหาคมนี้ทางนี้โรงเรียนขอให้ผู้ปกครองติดตามประกาศและข้อมูลของทางโรงเรียนอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันไฟเขียวย้ายการจัดงานพืชสวนโลกโคราชปี72จากอำเภอคงไปปากช่องนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาปี2572ว่าจากเดิมที่คณะกรรมการเห็นชอบให้ใช้อำเภอคงเป็นพื้นที่จัดงานและเตรียมขอใช้งบกลางสำหรับการจัดทำแผนแม่บทหรือมาสเตอร์แพลนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุนและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ระยะยาวทั้งนี้ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ประชุมคณะกรรมการยังยืนยันใช้อำเภอคงเป็นพื้นที่จัดงานหลักก่อนจะมีการทบทวนความเหมาะสมและเปรียบเทียบกับอำเภอปากช่องในเวลาต่อมาผลการศึกษาของสภาพัฒน์เห็นว่าอำเภอปากช่องมีความเหมาะสมและมีความพร้อมมากกว่าโดยพื้นที่เสนอจัดงานมีขนาด875ไร่อยู่ในความดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ทันทีโดยไม่มีภาระการจัดซื้อที่ดินขณะที่สภาพพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดินและอยู่ใกล้แหล่งน้ำจากเขื่อนลำตะคองสอดคล้องกับข้อกำหนดของสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศและองค์การนิทรรศการนานาชาตินอกจากนี้อำเภอปากช่องยังมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวทั้งระบบคมนาคมการเข้าถึงพื้นที่สาธารณูปโภคสถานพยาบาลและที่พักรวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่สามารถเชื่อมโยงการจัดงานได้ตลอดทั้งปีโดยไม่จำเป็นต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมทั้งนี้มหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมาปี2572หรือโคราชเอ็กซ์โป2029เป็นมหกรรมพืชสวนโลกระดับ A1 มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่10พฤศจิกายน2572ถึง28กุมภาพันธ์2573รวม110วัน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่

0: ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลด์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเยื้องร้านพัดอ้วยชัย2โทรสั่งเลย0618547822
3: เมดโคเอเนอร์จีเราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่าเมดโคจะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเมดโคเอเนอร์จีผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
4: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
5: จิ๊กโกยามบ่าย

ลับมาอยู่ดูแลกันต่อในชั่วโมงที่3นะครับที่โกยามบ่ายที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับยังมีเพลงไทยลูกทุ่งต่อเนื่องให้ฟังกันอีก1ชั่วโมงนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบงานเพลงไทยลูกทุ่งในวันนี้จุใจนะครับเพราะว่าเจอกันตั้งแต่บ่าย 3:00 นจนถึง 6:00 นเพลงไทยลูกทุ่งล้วนๆกันเลยทีเดียวนะครับแนะนำเพลงโปรดทาง0776416567นะครับก็ดูแลกันต่อนะครับพร้อมทั้งมอบเพลงเพราะๆให้คุณได้ติดตามรับฟังกันต่อในช่วงนี้ด้วยครับ

กลับมาในช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องราวของภัยที่เกิดขึ้นบนท้องถนนจากความประมาทของตัวคุณเองนะครับหลายๆท่านที่ขับรถใช้ถนนนะครับไม่ค่อยจะเคารพกฎจราจรกันนะครับบางคนเนี่ยนะครับเจอสัญญาณไฟเหลืองแล้วเนี่ยนะครับยังฝ่าออกไปเพื่อที่จะอยากให้พ้นจากสัญญาณไฟแดงอะไรต่างๆนะครับบางคนเนี่ยนะครับได้สัญญาณไฟเขียวนะครับก็ไม่ค่อยจะออกนะไหลๆออกไปจนทำให้รถด้านหลังก็ติดเป็นแถวกันอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นก็สักนิดหนึ่งนะครับเรื่องราวของเล็กๆน้อยๆการใส่ใจกฎจราจรบนท้องถนนนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและบุคคลรอบข้างนะครับด้วยความห่วงใยกันตรงนี้นะครับช่วงเวลาของรายการจิ๊กโกยามบ่ายครับ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและ

0: กจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: M-COT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

ดูแลกันต่ออยู่เป็นเพื่อนกันต่อนะครับมีเพลงเพราะๆให้ฟังกันยาวๆจนถึง6โมงเย็นนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบงานเพลงไทยลูกทุ่งนะครับก็ติดตามกันได้ตรงนี้โดยเฉพาะวันพุธอย่างนี้นะครับอย่างที่บอกว่า3ชั่วโมงรวดที่อยู่ดูแลกันนะครับทั้ง 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์กันเลยทีเดียว

อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับสำหรับหลายๆท่านที่กำลังเดินทางขับรถกันอยู่นะครับก็ขับรถเดินทางด้วยความปลอดภัยกันด้วยสำหรับใครที่อยู่ที่บ้านกำลังทานอาหารมื้อเย็นก็ทานอาหารกันอย่างมีความสุขอย่าลืมทานเผื่อด้วย เอาเลยครับช่วงนี้เดี๋ยวไปต่อเนื่องกันแล้วกลับมาในช่วงท้ายชั่วโมงครับ

เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับก็ติดตามกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 3:00 นจนถึง 6:00 นเย็นนะครับทางอสมทชุมพร 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับวันนี้โชคดีและมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ

0: ซาก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นเน็ตกับซามีสไตล์ได้ไม่รู้สิครบซีโร่ซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
1: เบื่อแล้วใช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆ มาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคลุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องโทรจองโต๊ะ0966349935

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียน

0: ในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันตั้งแต่ 6:00 นถึง 7:30 นนะคะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 นถึง 7:30 นฟัง Good Morning ASEAN ทาง Mpod News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mpod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mpod HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
3: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร Mcot CEOs of ASEAN ทุก 5:00 น.วันอาทิตย์นะครับ
1: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น. 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสามนาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับสองมุมข่าวคุณอัญชลีพรและผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะแหมเห็นอันนี้แล้วแบบไม่ได้อะค่ะหรืออีกสามที่ที่ทำไมไม่หมดสักที
4: อ๋อครับหลักสูตร CEO of ASEAN นะฮะของ FM 100.5 นะครับ
5: ใช่ค่ะแค่สามที่เนี่ย
4: เหลืออีกแค่กี่วันเนี่ย
5: เราจะเริ่ม
4: สามวันนะไม่เกินประมาณสามวัน
5: ที่สองนี่ละ
4: ครับ
5: นะคะ
4: หมดเขต29ฮะหมดเขต29
5: ค่ะไม่มีโปรไฟไหม้นะคะยืนราคาเนี่ยค่ะ 59,000 บาทยืนราคานี้ค่ะไม่มีโปรไฟไหม้นะคะ
4: ครับ
5: ก็เป็นอยากจะให้มาเป็นเครือข่ายคอนเนคชั่นที่มีเรียกว่าอะไรล่ะเขาน่ารักกันนะคะพี่ไพศาลพูดถึงว่าได้เพื่อนได้พี่ได้น้องแล้วก็เป็นเครือข่ายธุรกิจที่มีคุณภาพเลยล่ะค่ะเราจะมาอบรมกันนะคะใช้เวลา15สัปดาห์เต็มอยู่ด้วยกันรอบนี้ Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3ก็จะเริ่มกันวันที่2กันยายนนี้ค่ะมาเถอะค่ะเนื้อหาเราจะได้มันจะเปิดมุมมองใหม่ๆเนื่องมาจากว่ามีวิทยากรที่มีความชำนาญไม่ว่าจะคนที่ท่านคุ้นเคยอ่ะแต่เวลาที่เขาเป็นนักบรรยายเขาจะมีอะไรที่มันลึกไปมากกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นดร.อัจฉริสารวานิชอาจารย์ปิติศรีแสงงามเนี้ยนะคะแล้วก็ยังจะมีนักธุรกิจที่เป็นคนที่ทำงานและประสบความสำเร็จจริงๆในเชิงธุรกิจของเขาในอาเซียนที่จะมาให้ความรู้ท่านมีอะไรในใจสงสัยอะไรเนี่ยพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วเขาก็จะนำพาท่านไปในตลาดอาเซียนได้นะคะและแน่นอนเนื้อหามันจะต้องมีเรื่อง AI for CEO มีเรื่องจีนเรื่องสหรัฐเข้ามาด้วยล่ะเพราะว่าจะทำธุรกิจการค้าตอนนี้ต้องมีสองประเทศนี้เข้ามาเกี่ยวข้องความรู้เราจะเคลียร์ให้หมดเลยนะคะว่าจากนี้ไปควรจะเป็นยังไงค่าอบรมท่านละ 59,000 บาทจะปิดรับสมัครเราขยายไปถึง29สิงหาคมก็คือวันศุกร์นี้นะใช่ไหมคะไม่ใช่สิวันเสาร์วันเสาร์นี
4: ้
5: ค่ะโทรศัพท์มาได้เลยนะคะ0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะ
4: เน้นย้ำนะครับว่าเหลือเวลาเพียง3วันนะต้องรีบจองเพราะว่าจะเริ่มเรียนกันวันอังคารที่2นี้แล้ว
5: ค่ะ
4: นะถ้าพลาดไปก็ต้องรอรุ่นต่อไป
5: ค
4: ่
5: ะ
4: นะครับวันนี้นี่มีข่าวในแวดวงบันเทิงทั้งเรื่องหน้ายินดีอย่างยิ่งแล้วก็เรื่องที่เป็นข่าวเศร้านะคุณนันเรื่องที่น่ายินดีก็คือเรื่องของ
5: น้องเนเน
4: ่น้องเนเน่น้องรัตติการอัมลอยนี่อายุ16ปีก็

0: ุณหลานผมนะเนเน่รอยัลก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงเลยนะหรือว่าพาสจากควอเตอร์ไฟนอลไม่ต้องไปเซมิเลยไปที่รอบชิงชนะเลิศเลยวันที่22กันยายนเพราะว่าเธอผ่านด้วยไอ้โกลเด้นบัสเซอร
1: ์
0: หรือว่าปุ่มทองคำนะฮะกติกาก็คือว่าถ้ากรรมการ1ใน3คนเนี่ยใช้สิทธิ์กดปุ่มนี้ก็ผู้ที่แสดงผลงานคนนั้นเนี่ยก็จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทันทีเลย
1: คนที่กดให้คือเมบี
0: ก็คือเมลบ
1: ีเมลบีคือหนึ่งในสไปเกิล
0: เมลานี B ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เขาเมลานี่ก็มีสไปเกิลก็มีเมลานี่ B กับเมลานี่ C
1: แล้วเธอพูดเดี๋ยวเรียนเข้าใจว่าเธอพูดความจริงก่อนที่จะกดเนี่ยนะคะ
0: เธอไม่ใช่สายล็อกอยู่แล้ว
1: คือเธอพูดความจริงแล้วเธอก็บอกเลยว่าเหตุผลทั้งหมดเนี่ยมันทำให้มันเป็นแรกที่เธอจะไม่กดในโกลเด้นบัสเซอร์ให้เนี่ยเธอบอกว่าเธอเจอผู้ที่มาแข่งขันทุกคนนั่นแหละแล้วฉันก็เจอคุณเนเน่ด้วยนะคะเจอที่หลังเวทีเป็นคนที่เงียบนิ่ง
0: อ
1: ่อนน้อมเป็นคนละคนใช้คำว่า different กับคนที่อยู่บนเวทีเลยและอยู่บนเวทีเนี่ยคุณมี voice beautiful voice คุณมีดนตรีมีกีตาร์ที่ดีคุณมีพลังก็ใช้คำว่าอะไร energy ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: คุณมีพลังมีบุคลิกที่สวยงามรูปลักษณ์แล้วคุณก็มีเขาใช้คำว่า vibes พี่ประสานคะ
0: ม
1: ี5อย่างเพราะฉะนั้น5อย่างที่มีมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่กดปุ่มทองคำปุ่มทองให้คุณเนเน่ร้องไห้แล้วก
0: ็
1: ตอนแรกไม่ได้ดูตอนสดค่ะพี่ประสานเพราะว่าทำงานอยู่แล้วก็เห็นคนเขียนมาว่าร้องไห้เลยเหมือนกับดูไปแล้วร้องไห้ด้วยผมมานั่งดูแล้วจริงๆมันตื้นตันน้ำตาไหลจริงๆนะฮะ
0: คือเพราะว่าไม่เช่นนั้นจะต้องรอเสียงโหวตนะคือแสดงเสร็จแล้วก็จะรอผลโหวตอีกทีหนึ่งเพราะมันจะเป็นรอบที่เอาเสียงจากผ
1: ู
0: ้ชมผู้ที่ลงทะเบียนเข้าชมเขาจะโหวตให้กับทุกๆคนที่ผ่านเข้ามารอบนี
1: ้คือแบ่งทั้งหมด44คนกลุ่มละ11คนและใน11คนของแต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้ทั้งหมด4คนและ1ใน4จะเป็นคนที่เข้ารอบจากปุ่มทองค่ะคนได้ปุ่มทอง
0: ก็จะ
1: ได้เข้าไปเลย
0: จะได้กดอย่างมากก็1คนใช่ไหม
1: แค่1ค่ะกลุ่ม1มี11คนมีทั้งหมด4กลุ่มแต่ละกลุ่มจะได้เข้ารอบ4คนจะมี1คนในนั้นคือผ่านโดยใช้ปุ่มทองนี่แหละแล้วเรื่องที่มีรู้สึกว่าที่แบบบีเขาพูดจริงก็คือใช่คุณชมคนไทยว่าอ่อนน้อมน่ารักเนี่ยมันถูกต้องเลยใช่ไหมคะเป็นบุคลิกปกติของคนไทยเลยแล้วเขาก็พูดถึงจุดเด่น5อย่างซึ่งก็จริงทุกอย่างแล้วฝีมือในการเล่นก็ส่งพลังจริงพี่ประสานคะแล้วมีความรู้สึกส่วนตัวนะคะว่าเขาสวยขึ้นแล้วน้องเนเน่เนี่ยค่ะสวยขึ้นแล้วก็ดูเฉิดฉายมากขึ้น
0: อ
1: ่ะเป็นเช่นนั้นจริงๆเหมือนเราเดูนักร้องมาหลายคน
0: ครับ
1: ในรอบแรก
0: ออร่าเริ่มจับขึ้นเรื่อย
1: ๆใช่ค่ะ
0: ออร่าจับขึ้นเรื่อย
1: ๆไม่อยากจะไปเปรียบเทียบกับนักร้องไทยซุปเปอร์สตาร์ของไทยตอนที่ไปประกวดครั้งแรกเนี่ยกับคนสุดท้ายที่กับรอบสุดท้ายที่ชนะเลยก็เป็นคนละคนกันเหมือนกัน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็คนวงการบันเทิงก็ส่งกำลังใจกันเยอะนะหลายคนนะคุณบุ๋มปนัดดาโพสต์บอกตื่นตันก็บอกว่าพร้อมฉีดเงินรางวัลด้วยแล้วก็มีคุณเสกโลโซนะคุณเสกโลโซเสกสรรสุขพิมายบอกว่ายินดีกับน้องเดเน่ด้วยครับอยากจะบอกว่าน้องสุดยอดมากครับอันนี
1: ้
0: ในฐานะที่เขาเป็นตำนานร็อกเหมือนกันนะสายร็อกเหมือนกันก็ลุ้นกันอีกทีก็วันที่22กันยายนนะคุณอัน
1: ค่ะ
0: เป็นรอบชิงชนะเลิศละรอบไฟนอลถ้าชนะก็1ล้านใช่ไหมรู้สึกจะมีกรรมการผู้ชายคนหนึ่งอ่ะที่เขาเป็นนักแสดงตลกอ่ะซึ่งเคยเป็นคนคัดเนเน่ช่วง

0: ช่วง just call back อ่ะรอบที่แล้วอ่ะเขาบอกเลยบอกว่า NBC เนี่ยจ่ายไปเลยให้เดนเน่1ล้านไม่ต้องสงสัยแล้วเพราะเงินรางวัลผู้ชนะ1ล้านนะบอกจ่ายไปเลยโอ้โหฝีมือขนาดนี้แกก็ชม
1: เป็นแล้วเวลาคนไทยไปที่อเมริกาแล้วไปประกาศไปปักธงแบบเนี้ยคนไทยที่ทำมาหากินอยู่ที่นั่นนะเขาก็มีความรู้สึกเขาภูมิใจมาก
0: โอ้เขามารวมตัวกันมาอะไรกันแน่นเลย
1: เขาไปรับที่สนามบินพาไปทานอาหาร
0: ใช่ใช่
1: ร้านอาหารไทยที่ดังมากที่ฮอลลีวูดเนี่ยชื่อว่าร้านลูฟทูอีทนะคะพี่เมษานเขาเป็นอาหารไทยภูเก็ต
0: อ๋อเป็นภูเก็ตด้วยกันด้วย
1: เป็นอาหารไทยภูเก็ตสุภาพสตรีที่เป็นหนึ่งในเจ้าของเนี่ยน่าจะเชฟเฟิร์นมั้งคะนี่เป็นตระกูลเก่าแก่ภูเก็ตเลยค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าเขาก็เป็นไอ้หยาหยาพวกนี้นะอาหารสไตล์แบบหยาหยาด้วยยัง
1: ไงเห็นมีขนมจีนน้ำยาปูอยู่บนโต๊ะค่ะ
0: น้ำยาปูนี่ปากใต้แต่อาหารหยาหยาก็พวกจีนพวกเกี้ยนลูกหลานจีนพวกเกี้ยนจะมีตำรับเขาอยู่ขนมอะไรต่างๆของภูเก็ตอ่
1: ะ
0: พวกหยาหยาเขาเรียกพวกหยาหยาครับ
1: ค่ะไทยบริสโตนะเนี่ยแล้วก็ได้เจอคนไทยด้วยกันยิ่งอาหารภูเก็ตนี่ยิ่งไม่อยากจะบอกเลยว่าน้องเนเน่ก็ดูแบบเป่งปังขึ้นด้วยนะคร
0: ับ ใช่ใช่ครับ
1: สวยไปได้สวยค่ะไปได้สวยภูมิใจในตัวเธอค่ะ
0: ส่วนข่าวเศร้าก็ดอลลี่พาตันนะคุณอันได้เคยติดตามผลงานเขาไหมผมก็ฟังเพลงเขาอยู่หลายเพลง
1: ใช่ค่ะฟังอยู่ค่ะ
0: แต่เพลงเอกของเขาที่โด่งดังเนี่ย I Will Always Love You ผมกลับไปติดหูไอ้เวอร์ชันของไอ้วิสนีย์ฮุสตันเพราะเขาใช้เป็นเพลงเอกในหนังที่เขาแสดงใช่ไหม
1: ค่ะ
0: บอดี้การ์ดแต่ว่าเป็นจริงแล้วต้นตำรับผู้แต่งเพลงนี้แล้วก็เป็นผู้ขับร้องคนแรกเนี่ยคือดอลลี่พาร์ตันเขาเป็นคนเขียนเพลงนะ เขียนให้กับอดีตสามีที่จากไป I will always love you แต่ว่าเพลงที่ผมติดที่ผมว่าคุ้นหูเขาที่สุดเนี่ยคือเพลงโจลีน
1: ค่ะ
0: โจลีนโจลีนโจลีนโอ้อะไรนะ
1: มันร้องยากจะตายเพลงนี้
0: อย่าโปรดอย่าโจลีนโปรดอย่าแย่งผู้ชายของฉันไปนะ Don't take my man
1: ค่ะ
0: I begging you please don't take my man เป็นเพลงที่คือคนฟังแล้วก็รู้สึกแกก็แต่งเนื้อแบบชวนให้ชง
1: นไปด้วย
0: ชวนให้ชงนเพราะปกติเนี่ยผู้หญิงก็ถ้าจะอกหักหรือว่าจะพลาดรักเนี่ยก็จะขอร้องผู้ชายใช่ไหมอ
1: ันนี้ขอร้องผู้หญิงอย่าไปยุ่งกับพ่อเธออ
0: ย่าทิ้งฉันเลยอ
1: ย่าทิ้งฉัน
0: อันนี้เพลงผมไปขอร้องผู้หญิงที่จะแย่งบอกอย่าแย่งเข้าไปเลย
1: คนที่80ค่ะ
0: เห็นว่ามันเร็งแต่เขาปิดข่าวครอบครัวเขาปิดข่าว
1: แต่
0: ส่วนใหญ่เขาบอกว่าเท่าที่พอทราบเนี่ยน่าจะมาเร็ง
1: ค่ะ
0: 80ก็เกิดสงครามโลกครั้งที่สองยุติพอดีจะเกิด
1: ค่ะ
0: ก็ต้องน่าเศร้าเหมือนกันดู
1: ผลงานการแต่งเพลง
0: หนังดูอะไรต่างๆเธอของเธอเล่นอยู่
1: เธอเล่นหนังด้วยใช่ไหมคะพี่เมษาน
0: เล่นหนังด้วย
1: สวยมากอ่ะ
0: เพลง
1: เล่นกีตาร์ด้วยทั้งเล่นทั้งร้องครบเครื่องอ่ะ
0: ครับ
1: ค่ะเป็นคันทรีนะอะไรที่ดีเป็นคันทรี
0: ก็เปรียบบ้านเราก็ผมก็แม่ผ่องศรีถ้าบอกบ้านเราต้องแสดงความเศร้าใจกับการจากไปของแม่ผ่องศรีของอเมริกันเนี่ยก็ต้องแสดงความเสียใจกับการจากไปของดอลลี่พาร์ตันเธอก็แม่ผ่องศรีของอเมริกันชนนั่นแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เป็นนักร้องชื่อดังในวงการเพลงลูกทุ่งของเขา
1: ค่ะ
0: เป็นเพลงคันทรีของเขาครับ
1: ตามข่าวจะเขียนว่าผลงานการแต่งเพลงของพาร์ตันมีจุดเด่นอยู่ที่การเล่าเรื่องที่เห็นภาพชัดเจนความลึกซึ้งทางอารมณ์และทำนองที่ทรงพลังนะฮะน้ำเสียงจำใสอย่างที่เห็นอยู่แล้ว มีเพลงขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ตคันทรีของสหรัฐถึง25เพลงซึ่งเป็นสถิติสูงสุดและมีอัลบั้มที่ติดท็อป10นะฮะบนชาร์ตคันทรีถึง47อัลบั้มและข้ามสายไปเจาะชาร์ตเพลงป๊อปด้วยเพลง9อะไร9 to 5เหรอ

0: ซึ่งขึ้นอันดับหนึ่งในสหรัฐเมื่อปี2023แล้วก็ควบคู่ไปกับการเป็นนักแสดงยอดเยี่ยมเธอเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำถึง2 ครั้งค่ะ
1: เล่น
0: ใน
1: เล
0: ด
1: ่
0: ้าน นสังคมเธอก็ทำโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือนะของเธอได้บริจาคหนังสือกว่า150 ล้านเล่มให้แก่เด็กๆ ด้วยค่ะ
1: เพราะเป็นเด็กยากจนเป็นครอบครัวเป็น
0: เกิดที่
1: ชาวนาเทนเนสซีอยู่ที่เทนเนสซียากจนพี่น้อง12 คนน่ะ
0: 12 คนเนี่ยแม่มีลูก12 คนแต่อายุยังไม่ถึง35ค่ะโอ้โหมอง
1: แล้
0: ว
1: ก็เธอแต่งเพลงที่โด่งดังมากเนี่ยคือเพลงเสื้อกันหนาวหลากสี
0: ฮันนี่โค้ดแมนนี่
1: คัลเลอร์สคือมันที่มาอะไรรู้ไหม
0: แม่
1: เนี่ยต้องเอาเศษผ้าเนี่ยเอาเศษผ้าเนี่ยมาต่อกันเพื่อทำเป็นเสื้อหนาวให้ลูกแล้วก็เธอก็แต่งเป็นเพลงที่โด่งดังนะก็ดิ้นรนเนี่ยเป็นชีวิตที่ดิ้นรน
0: กีตาร์ตัวแรกถูกประดิษฐ์ขึ้นแบบถูๆไทยๆจากแมนโดรินแล้วก็ใส่สายกีตาร์เบสก่อนที่จะได้รับกีตาร์ตัวจริงตัวแรกของลุงตอนอายุ8 ขวบตอนช่วงเด็กเนี่ยพาตันเริ่มเดินบนเส้นทางดนตรีโดยเริ่มร้องเพลงในโบสถ์แล้วก็ไปออกทีวีท้องถิ่นตอน10 ขวบอัดแผ่นเสียงแผ่นแรกตอน13ค่ะนะฮะก่อนที่จะได้ขึ้นแสดงจบมัธยมพาตันย้ายไปที่แนชวิลล์แล้วก็เริ่มการเป็นนักแต่งเพลงมากกว่าเป็นผู้แสดงแล้วก็ได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินและตอนแรกถูกวางตัวให้เป็นนักร้องเพลงป๊อปค่ะแต่ไม่ประสบความสำเร็จก็เลยเปลี่ยนมาเป็นคันทรีค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็แสดงความยินดีกับเน่แสดงความเสียใจกับดอลลี่พาตันนะ
0: ชีวิตคู่ก็ดีมากนะคะพี่ไพศาลฮะแต่งงานกับคาร์ดีนตั้งแต่ปี2509เป็นนักธุรกิจเจ้าของบริษัทรับเหมาปูยางมะตอยในแนชวิลล์และมาเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วเองค่ะอยู่ด้วยกันเกือบ60 ปีเหมือนกันนะคะคือถ้ายังไม่เสียชีวิตเนี่ยนะคะปีนี้เท่ากับอยู่ด้วยกัน60 ปี
1: อ
0: ยู่ด้วยกัน59 ปีค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะก็ยิ่งใหญ่มากค่ะ
1: ครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับมาหลังจากนั้นมาติดตามดูข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อครับ
0: ค่ะ
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: M-Cut Radio Network เครือข่าย

0: 201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: 18:22 อะไรครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
1: เรื่องเห็นวันนี้ก็ยังคุยกันเรื่องสวงสวอะไรเนี่ย
0: หัวสวเลย
1: หัวสว
0: ก็คงลาก
1: อยู่
0: ก็คงลากกันไปจุดที่เป็นหัวเรี่ยวหัวต่อสำคัญก็คงจะเป็นตอนที่กกต.วินิจฉัยอันนั้นจะเป็นจุดหัวเรี่ยวหัวต่อก็คือหัวเรี่ยวหัวต่อว่าทุกอย่างเข้ากระบวนการรอศาลอันนั้นก็อยู่ในเงื่อนไขว่ากกต.เขาส่งศาลไปเป็นส่วนใหญ่แล้วก็คนสำคัญสำคัญไปศาลหมดหรือไปทั้งหมดนะฮะแต่ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นยกหมดหรือว่าไปเพียงบางส่วนซึ่งเป็นส่วนที่ไม่ใช่คนเด่นคนดังคนสำคัญอะไรเงี้ยนะอันนี้ผมก็คิดว่าก็ไปต่อกันที่สภาเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจคงสรุปก็เป็นอย่างนั้นครับ
1: ค่ะวันนี้ฟังคุณสุภชัยใจสมุทรซึ่งทุกวันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นฝ่ายการกฎหมายของทางพรรคภูมิใจไทยเขาใช่ไหมฮะ
0: ใช่เป็นมือกฎหมายพรรคเขา
1: ก็ให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ช่อง3โอ้โหเวลาเขาพูดลึกคือมันก็เหมือนกับฝ่ายที่กดดันกกต.เวลาฝ่ายที่กดดันกกต.พูดเขาก็พูดลึกถูกไหมฮะว่าเขาทำแบบนี้เพราะอะไรเขาเชื่อว่ายังไงรัฐบาลบอกรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องผลิตบอกว่ารัฐบาลไม่เกี่ยวข้องแต่คุณไปดูสิว่าไอ้200กว่าชื่อเนี่ยนั่งอยู่ในรัฐบาลกี่คนมันไม่เกี่ยวข้องได้ยังไงมันมีคดีไหนบ้างที่ถูกกล่าวหาทุจริตและมีคนในรัฐบาลมีรายชื่ออยู่ในนั้นมากที่สุดเท่าคดีนี
0: ้
1: แล้วคุณบอกได้ไงไม่เกี่ยวข้องนี่ผลิตก็พูดนะคะเสร็จแล้วทีนี้คุณสุภชัยบอกว่าชุดที่36บอกว่าให้ยกหมดมันคล้ายสายตากับชุดที่26คุณสุภชัยใจสมุทรว่าคุณไปดูสิชุดที่26มีใครบ้างชุดที่26เนี่ยมีบางส่วนมาจาก DSI ด้วยคือทุกคนต่างมีในต่างมีในยะของความไม่เชื่อในกระบวนการยุติธรรมทั้งนั้นค่ะพี่ไพศาลคือถ้ากกต.เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมกกต.ก็ต้องไม่ตั้งชุดที่36ขึ้นมาใหม
0: ่
1: และตัดสินคนละเรื่องกับชุดที่26ถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: ในขณะที่ฝั่งของทิพจัดเสวนาเสียค่าโรงแรมค่าอะไรมันทุกอาทิตย์เนี่ยที่กดดันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าไม่เชื่อในกระบวนการยุติธรรมเช่นเดียวกันเรียกว่าปัญหามากกว่าที่เราจะพูดว่าใครผิดใครถูกเนี่ยปัญหาใหญ่มันอยู่ที่ไม่มีใครเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมมากกว่าค่ะพี่ไพศาล
0: แล้วทางฝั่งภูมิใจไทยทางฝั่งของคุณสุภชัยเชื่อไหมก็ตั้งคำถาม
1: ก็เขายังไม่เชื่อชุดที่26เลยสวเขายังไม่เชื่อในคณะกรรมการชุดที่26เลย
0: เขาบอกว่ามีคน
1: เขาฟ้องหมด
0: มีคนของ DSI มีคนของอะไรด้วยใช่ไหม
1: คุณสุภชัยยังไม่เชื่อเลยคุณไปดูสิชุดที่26มีใครบ้างมีคนของ DSI มาในยุคนั้นไอติมก็บอกว่าเอ้าไม่เกี่ยวกับรัฐบาลได้ไงมันมีคดีที่กล่าวหาทุจริตคดีนั้นคดีไหนบ้างมีคนในรัฐบาลเกี่ยวข้องขนาดนี
0: ้ก็ถ้ากกต.ยกหมดคุณสุภชัยก็บอกว่าได้รับความยุติธรรมแล้วถือว่าเป็นธรรมที่สุดแต่ว่าถ้าสมมุติว่าโดนทั้งหมดคุณผลิตหรือว่าคุณยิ่งชีพก็บอกว่าได้รับความเป็นธรรมแล้วไปพิสูจน์ในชั้นศาลแต่มันจะไม่ใช่อย่างนี้มันจะผมก็คิดว่ามันจะไม่ออกแบบสองหน้าเนี่ยมันจะออกหน้าที่สามแล้วในหน้าที่สามเนี่ยก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่าคุณสุภชัยเขาจะคิดว่าอย่างไรเขาจะมีความเห็นว่าไงถ้าสื่อไปถามสำหรับหน้าที่สามที่ออกมานะเช่นเดียวคุณผลิตจะว่าอย่างไรคุณชิ้นชิมจะว่าอย่างไรต้องดูในเนื้อหารายละเอียดของหน้าที่สามใครบ้างที่จะโดนกลุ่มไหนอะไรอย่างไรยังไงสื่อก็ต้องไปถามอยู่ดี
1: ที่ได้มีความรู้สึกมันเหมือนกับว่าเราอึดอัดไม่รู้จะทำยังไงกับ

0: ทุกครั้งที่มันมีการชุมนุมหรือว่าทุกครั้งที่มันมีการยึดอํานาจในที่สุดอ่ะพี่เมษานเรียกว่าบรรยากาศมันคล้ายๆแบบนี้นะ
1: คือหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็มันความจริงมันไม่สามารถที่จะ1 2 3 4 5คือมันมองสเต็ปไปแล้วเนี่ยมันครบถ้วนกระบวนความนะมันมากันครึ่งแล้วก็หายมันมากันครึ่งแล้วก็หาย เรื่องสวเนี่ยฝ่ายหนึ่งก็มาอย่างนี้แล้วก็ทั้งแกนนำพรรคภูมิใจไทยทั้งกกต.อะไรเงี้ยเขาก็มีอะไรของเขาที่เขาบอกว่าเขายึดหลักอยู่นะเขาก็มีหลักอะไรของเขาอยู่แต่ว่าในขณะที่ทางฝ่ายที่ฝ่ายค้านหรือว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็เห็นต่างไปนะซึ่งในท้ายที่สุดแล้วมันถึงว่าจะสรุปลงมายังไงเนี่ยมันจะให้พึงพอใจกันยากใช่ไหมเพราะทุกคนก็ตั้งประเด็นเอาไว้ค่อนข้าง1 2 3 4 5ตัวแล้วสมมติมันมาได้หนึ่งหรือสองอะไรเงี้ยมันก็ส่วนที่เหลือก็เป็นเรื่องที่เขาคงไม่พอใจแล้วเขาก็ต้องเปิดกันต่อ
0: สำนวนหลุดออกมาเนี่ยนักกฎหมายเหมือนกันบางคนบอกว่ามันผิดนะใครที่ไหนบ้างหรือว่านักวิชาการเหรอใครที่ไหนบ้างเขาสำนวนว่าเปิดกันขนาดนี้เอาออกมามันเอาออกมาหมดหรือเปล่าคุณเอาออกมาแบบนี้และไอ้ตอนที่เขาค้านคุณก็ไม่ได้ออกมาไอ้ที่คุณบอกว่าโทรศัพท์เป็น5 ครั้ง 10 ครั้งอะไรนั่นน่ะแล้วมันแล้วคุณเอาในส่วนที่เขาอธิบายมาไหมล่ะโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นเบอร์ของคนนั้นจริงแต่เขาอาจจะให้เลขาเขาโทรมามันอาจจะมีเรื่องอะไรก็ได้คุณก็ไม่ได้เอามาหมดอ่ะมีเรื่องหนึ่งแล้วนะคะสองตกลงว่าแต่ว่าเขาก็แฟร์นะเขาก็เอาการให้ถ้อยคำของนักการเมืองบางคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยไม่มีตำแหน่งไม่มีอะไรยุ่งวุ่นวายกับธุรกิจเองก็จะแย่อยู่แล้วก็อุตส่าห์มาลงให้นั่นก็ถือว่าแฟร
1: ์
0: ที่อ่านดูก็รู้ว่าหมายถึงใครอ่ะ
1: ครับ
0: ค่ะแบบนี้มันเป็นผลดีโอเคไหมผมไม่มีอะไรดีทั้งนั้นนักวิชาการบางคนบอกผิดบางคนบอกว่าตามกฎหมายเอาผิดก็ไม่ได้
1: ใช่มันยังหาข้อสรุปไม่ได้อยู่ดี
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไอ้เรื่องเอกสารราชการอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ดูนะทางฝ่ายการเมืองเนี่ยทั้งรัฐมนตรียุติธรรมทั้งแกนนำพรรคภูมิใจไทยที่เป็นแกนนำในรัฐบาลคุณอนุทินตัวคุณอนุทินเองหมดเนี่ยก็บอกเลยอย่างนี้ถือว่ามีความผิดอะไรแน่นอนแต่ว่าก็ไม่ได้สั่งการอะไร
0: แต่วันนี้มีอยู่เหมือนกันนะพี่เพชร
1: รัฐมนตรีก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองสั่งการนะก็เป็นเรื่องที่ DSI ก็ไม่ดำเนินคดีเองนะทั้งที่ตัวเองก็
0: ไปแจ้งความไปแจ้งความ
1: DSI ก็ไปแจ้งความโยนไปให้กองปราบไปทำมันประหลาดไหมล่ะแล้วกองปราบเนี่ยผมก็นั่งนึกนะอ้าว
0: เกี่ยวอะไรปล่อยเองอะไรเองแล้วมาให้ไปสอบ
1: แล้วทำไมจะต้องมาให้ผมใช่ไหมผมก็ต้องไปชนกับพวกพรรคฝ่ายค้านเขาแล้วเขาก็กำลังไล่ผมเรื่องงบประมาณอยู่เนี่ย
0: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI เปิดเผยความคืบหน้าจากกรณีที่เมื่อวานเนี้ยส่งเจ้าหน้าที่กองกฎหมายไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองปราบให้ดำเนินคดีเกี่ยวกับการเปิดเผยความลับในเอกสารราชการเข้าไปแจ้งความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา322 322 323และ164นะคะเขาบอกว่ารายละเอียดพฤติกรรมที่ไปแจ้งความก็คือว่ามีคนเอาเนื้อหาและข้อมูลจากเอกสารภายในสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.และคดีหัวสว.ออกเผยแพร่ก็ให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ล่าสุดเนี่ยในส่วนเขาเองอ่ะเขาตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วจะหาต้นตอว่าผู้ใดนะฮะเป็นคนเอาออกไปสู่สาธารณะค่ะ
1: แต่แจ้งความไปแจ้งกองปราบ
0: แล้วก็สอบเองด้วยค
1: ่
0: ะ
1: สอบเองสอบวินัยภายในเขาอันนั้นก็ปลัดได้ลงหนังสือสั่งการไปละเริ่มต้นจากสอบข้อเท็จจริงก่อน
0: ค่ะ
1: นะฮะได้ข้อเท็จจริงยังไงแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันถ้ามีใครเจ้าหน้าที่ดูแล้วน่าจะมี

0: ความผิดก็ค่อยว่าทางวินัยไป
1: ว่ากันว่าไอ้ข้อมูลที่ออกไปน่าจะมาจากกองคดีการฟ้องเงินทางอาญาค่ะ
0: ใช่ฮะเป็นคดีว่าด้วยเรื่องการเงินการธนาคารและการฟ้องเงิน
1: แล้วก็ไฮไลท์นะคะขีดเส้นใต้แล้วก็ดอกจันว่าที่ไปแจ้งความเนี่ยไม่ใช่ต้องการฟ้องปิดปากนะโถเขาเปิดไม่ได้เขาฟ้องปิดปากไม่ใช่ฟ้องก็เพราะเขาบีบไปฟ้องก็เปิดแล้วตั้งกี่อาทิตย์แล้วถ้าลูกน้องรู้หนาวเองคงไปฟ้องนานแล้วตอนแรกก็ทำเป็นแบบไม่รู้ไม่ชี้ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่พอมันหนักขึ้นทุกทีนักการเมืองว่าไอ้นี่มันใช่นะดีเอสไอถึงได้ลุกขึ้นไปฟ้องจริงๆก็รู้มาตั้งแต่วันแรกแล้วว่าไอ้นี่มันสำนวนเพราะเองเป็นคนเขียนมากับมือ
0: ครับ
1: ค่ะพักกันก่อนนะคะ
0: พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสี่นาทีเอาละครับมาคุยกันต่อนะครับ
1: สิ่งที่อยู่ในใจดิฉันมีอยู่สองเรื่องที่หงุดหงิดว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องฟังทหารเนี่ยเขาอธิบายในเรื่องของกระสุนถ้าหากว่ายิงมาจากเฮลิคอปเตอร์และโดนเด็กวัยรุ่นที่จังหวัดปัตตานีจริงๆเนี่ยรูกระสุนเขาคงมันยิงยากอ่ะคือคนที่เล่นโป้งเล่นปืนอะไรทุกคนพูดเหมือนกันหมดแหละมันยิงยากมากเลยยิงจากคอมาแล้วโดนเด็กหนุ่มเนี่ยแล้วโดนคนเดียวด้วยแต่ดูเหมือนกับว่ามันไม่จบอ่ะพี่ไพศาล
0: ประเด็นสำคัญเนี่ยมัน
1: สอสอใช่ไหมคะ
0: มันไม่มีเหตุผลการชี้แจงของฝ่ายไหนเนี่ยมันดูแล้วมันสมเหตุสมผลอย่างสิ้นข้อสงสัยเอาทางฝ่ายชกนราธิวาสเนี่ยยืนยันว่าระเบียบไม่มีการนำอาวุธขึ้นไปบนหอเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีการยิงเข้าลงมาแน่นอนและที่บอกว่าเป็นการยิงของจ่าไม่มียศฐานยศจ่ามีทหารขึ้นไป3คนเป็นนายทหารทั้งหมดเป็นนักบินผู้ช่วยแล้วก็เป็นฝ่ายอำนวยการนะไม่นับช่างเครื่องนะซึ่งอันนั้นเขาไม่ได้ติดอาวุธอยู่แล้วนะแต่ว่ามันมีพยานหลักฐานซึ่งพิสูจน์หลักฐานทางฝ่ายตำรวจไปเก็บในพื้นที่ได้เนี่ยแล้วผมคิดว่าตำรวจเขาก็ไม่มีความจำเป็นที่เขาจะต้องไปพูดอะไรที่มันไปช่วยทางฝ่ายนู้นฝ่ายนี้นะคือมันเขาตรวจพบไอ้ปลอกกระสุน M16 แล้วก็ร่องรอยของ

ไอกระสุนที่มันยิงแล้วมันลงบนพื้นถนนมันมีชุดแรก3นัด3จุดชุดที่2นี่เป็น10จุดแล้วก็ปลอกกระสุน M16 มันก็คล้ายๆ

0: มาได้ยังไงมันมาตกเกลื่อนได้ยังไงทางฝ่ายทหารเขาพยายามจะอ้างว่ามันมีการเข้าพื้นที่กันก่อนอะไรยังไงกันเนี่ยนะก็เห็นว่าคุณแยมถาปณีกับนักข่าวเลยเขาก็ต้องเอาพยานหลักฐานมาชี้แจงเลยว่าเมื่อเกิดเหตุปั๊บเนี่ยทหารก็ปิดถนนเส้นนั้นเลยนะนักข่าวเข้าไม่ได้แล้วเอาพิสูจน์หลักฐานเข้าไปเก็บหลักฐานจนหมดหลังจากเก็บหลักฐานออกมาหมดแล้วเนี่ยจึงอนุญาตให้ทีมนักข่าวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านคนในพื้นที่เนี่ยเข้าไปเขาก็เอาภาพมาให้ดูเลยว่าเนี่ยมีรถ EMC ของทหารมาขวางถนนไว้เลยนะปิดไม่ให้ใครเข้าออกแล้วก็ให้รถเฉพาะของทางฝ่ายพิสูจน์หลักฐานทั้งของเข้าใจว่าทั้งของทหารและของตำรวจด้วยเขาลงไปเก็บหลักฐานไอ้ที่บอกพบปลอกกระสุนปืนไอ้นี่มันเป็นเรื่องของพิสูจน์หลักฐานบอกไม่ใช่ว่านักข่าวไปทำข่าวเองแต่เอาล่ะมันมีร่องรอยของปลอกกระสุน M16 อะไรต่างๆเหล่านี้นะแต่มาดูทางฝั่งว่าลูกชาวบ้านเนี่ยแล้วก็เขาให้เด็กก็ให้ปากคำว่าถูกยิงขณะคล่อมมอเตอร์ไซค์อยู่จากเฮลิคอปเตอร์ยิงจากเฮลิคอปเตอร์นะ
1: เขายกมือด้วยเขาบอกยกมือเลยแล้วก็มีการยิงลงมา
0: แผลเนี่ยจากหมอซึ่งผมก็คิดว่าหมอก็ไม่น่าจะโกหกนะมันก็ดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่อาวุธระดับที่เป็น M16 ทีแรกว่าปืนกลเนี่ยไม่ใช่แน่นอนละอันนั้นคงไม่รอดแต่ M16 ก็ไม่ใช
1: ่คืออาวุธเกลื่อนตรงนั้นเนี่ยเป็น M16 แต่ว่าแผลที่เด็กโดนเนี่ยเข้าที่สะดือและเฉียดออกข้างหลัง
0: มันก็ไม่ใช่ลูกกระสุน M16
1: แล้วถ้าเป็น M16 เนี่ยตามที่ข่าวบอกก็คือข้างหลังเนี่ยมันจะกระจุยเลยมันแรงมากมันไม่เข้าสวยออกสวยอย่างนี้หรอกข้างหลังมันจะเละแล้วมันจะหนักกว่านี้เยอะถ้าโดน M16 เนี่ยนะคะแล้วมากกว่านั้นก็คือว่าวิถีกระสุนซึ่งก็ไม่รู้ว่าหมอจะโกหกไปทำไมหมอบอกวิถีกระสุนเนี่ยมันเสยขึ้น30องศาน่ะถ้าหากว่าอยู่บนฮอคุณสามารถยิงจากฮอให้ปืนมันเสยขึ้นได้เหรอคะพี่ไพศาล
0: มันดูแล้วมันผิดมันดูแล้วมันผมต้องบอกไงว่าไม่ว่าจะฟังข้อมูลจากฝ่ายไหนเนี่ยมันไม่สามารถจะเป็นเหตุเป็นผลจน
1: สิ้นสงสัย
0: สิ้นสงสัยได้คือถ้าบอกไม่ได้ยิงเลยเนี่ยเอ๊ะเอาลูกกระสุน M16 มันมาจากไหนไม่ได้ผมไม่ได้กล่าวหาว่าทหารยิงนะหรือว่ากองบนนั้นยิงนะแต่มันมีร่องรอยกระสุนนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ากระสุนมันมาจากทางไหน
1: เอาอย่างนี้ถ้าสมมติดิฉันคิดเองเป็นนิยาย
0: แล้วกระสุนเนี่ยมันจะไปเข้าโดนเด็กไหมไอ้ร่องรอยจากแผลมันก็ไม่ใช่ M16เพราะฉะนั้นเด็กโดนกระสุนอะไรมันก็เป็นอีกจุดหนึ่ง
1: เขาบอกว่าเขาไม่ได้ยิงลงมาจากเครื่องบินเขาไม่ได้เอาปืนขึ้นไปเลยเราไม่เชื่อสมมติเราไม่เชื่อนะที่ไปศาลเราไม่เชื่อเราคิดว่าคุณเอาปืนขึ้นไปและเป็น M16 แล้วก็ยิงลงมาจากเครื่องบิน
0: อ
1: ันนี้ก็มีคนพูดว่าเก่งเกินไปแล้วยิง M16 ลงมาจากเครื่องบินซึ่งมันยิงยากมากปกติแล้วยิงลงมาจากเครื่องบินไม่ใช้ M16 ถูกไหมคะเขาบอกเขาจะใช้ปืนอะไรติดกันชิปที่มันจะมาแบบรัวเป็นชุดเลยจะไม่ให้ใช้ M16 มันยิงยากมากเพราะฮอมันสั่นปับใครเคยขึ้นก็จะรู้และต่อมาคือถ้ายิงลงมาขนาดนั้นมันต้องโดนบ้างค่ะแล้วอยู่ตรงนั้นหลายคนนะคะพี่ไพศาลไม่ได้อยู่คนเดียวนะถ้ายิงลงมาจริงๆไม่มันต้องโดนบ้างนี่ไม่โดนเลยไม่มีใครโดน M16 เลยสองแล้ว M สมมุติว่าเชื่อเขาก็แล้วกันว่าไม่ได้มาจากเครื่องบินเป็นไปได้ไหมว่ามีการยิงข้างล่างไม่ใช่ชุดที่อยู่บนข้างบนแต่เป็นชุดที่อยู่ข้างล่างแต่ชุดข้างล่างยิงยังไงก็ไม่รู้ไม่มีใครโดน M16แต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่โดนก็ไม่ใช่ M16 แล้วก็มีคนสงสัยว่าเหมือนจะควักปืนออกมาแล้วปืนลั่นวิธีอันนี้น่าจะเป็นปืนลั่น
0: ผู้กำกับก็ยืนยันว่าเด็กชุดนี้มีจักรยานมาสองมากัน5คนซ้อน3ซ้อน2 2คันตรวจค้นอย่างละเอียดไม่พบยาเสพติดไม่พบอาวุธ
1: ค่ะ
0: เพิ่งจะผ่านด่านไปตอน4ทุ่มแล้วก็ไปเกิดเหตุหลังจากนั้น

0: อันนี้เป็นคำยืนยันจากผู้กำกับมันก็เป็นข้อมูลอีกอันนึงว่าอ้าว
1: เขาไม่มีอาวุธแล้วมันไปลั่น
0: แล้วไปลั่นได้ยังไงคือเนี่ยผมบอกแล้วมันมีอะไรที่แบบว่ามันไม่จบอ่ะมันไม่คือถ้าเราวางใจเป็นกลางอย่าเพิ่งไปเชื่อข้อมูลด้านใดด้านหนึ่งนะไล่ไปแล้วเนี่ยมันไปตัน
1: ใช่ค่ะ
0: ไปถึงแล้วเอ้ามันไม่ใช่มันจะบอกปืนลั่นอ่ะก็ตำรวจเขายืนยันว่าตรวจค้นแล้วเราไม่พบซึ่งก็เป็นไปได้ว่าตำรวจก็ตั้งด่านแล้วก็ต้องบอกว่าต้องตรวจละเอียดตรวจละเอียดจริงแล้วเราก็ไม่รู้คือยังไงเนี่ยในเรื่องเหล่านี้นะมันต้องมีคน
1: okay.
0: พูดไม่จริงอยู
1: ่ใช่เด็กพวกเนี้ยเขาบอกว่าพอเขามาปุ๊บเขาโดนตั้งด่านตรวจเด็กก็จังเด็กก็คิดว่าถ้าตั้งด่านตรวจต้องค้นอาวุธอภิเษกก็บอกอาจจะไม่ค้นก็ได้ปืนอาจจะหลุดรอดมาก็ได้
0: แต่ตำรวจเขาบอกว่าเขาค้นครบ
1: แต่ตำรวจก็พูดว่าค้นแล้วไม่มีใช่ไหมคะแต่เราก็อาจจะตั้งข้อสังเกตว่าคนหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้มันต้องมี
1: แล้วจริงเหรอที่ไม่มีแล้วจริงเหรอที่ไม่มี
0: ใช่เรื่องเหล่านี้มันต้องมีคนที่ไม่ได้พูดความจริงเอาอย่างนี้ดีกว่
1: า
0: แต่เราไม่รู้จุดไหนบ้างที่ไม่พูดความจริงบ้างนะ
1: แต่ที่เทียนมันคิดเองว่าไม่น่าจะผิดก็คือไม่น่าจะยิง M16 ลงมาจากเครื่องมันยิงยาก2ถ้ายิงมันต้องมีคนโดนถ้าลูกกระสุนหัวกระสุนเกลื่อนขนาดนั้นน่ะไม่มีใครโดน M16 สักคนเลยได้ยังไงคะพี่ไพศาล อยู่กันตั้งกี่คนไม่ใช่เด็กคนนั้นอยู่คนเดียวนะฮะไม่มีใครโดนเลยแถมที่โดนก็ไม่ให้ M16 ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีใครสักคนหนึ่งอ่ะที่ยิง M16 ตรงนั้นแต่ไม่ได้ยิงลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ค่ะ
0: ครับแต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมๆกับปฏิบัติการช่วงนั้นมันไอ้ตรงนี้มันคือใกล้ๆกับเผาไอ้อบต.ใช
1: ่ไหมตัวเด็กมาก็เจอเหตุการณ์นั้นค่ะ
0: คือเขารู้ว่ามันมีการเผาอะไรเงี้ยเขาเลยรีบกลับบ้านเลย
1: แล้วเขาก็ขับรถหนีเขาบอก
0: ครับแล้วก็ตำรวจก็บอกว่าทันทีที่เกิดเหตุเราก็ตั้งด่านเลยตั้งด่านหน้าสถานีตำรวจของเราเลยเพราะมันมีเหตุเนี่ยเพื่อที่จะสกัดคนร้ายอะไรต่างๆเขานะอันนี้ผู้กำกับเขาให้สัมภาษณ์มันก็แสดงว่ามันก็มีเหตุอะไรที่มันเกิดความเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุร้ายอยู่นะตอนวันนั้นเนี่ยมันน่าจะมีผมว่าม
1: ันมีคนติดอาวุธออกมาเพ่นพ่าน
0: มันน่าจะมีคนติดอาวุธอยู่เป็นจำนวนอาจจะไม่ใช่ฝ่ายเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ใช่ฝ่ายชาวบ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: อาจจะไม่ใช่ฝ่ายเด็กมันจะมีอะไรกันอีลุงตุงนางอยู
1: ่มีคนติดอาวุธออกมาเพ่นพ่านกระสุนนั้นอาจจะไม่ได้เรียนคิดว่าไม่ได้มาจากเครื่องบินถ้ามาจากเครื่องบินแล้วยิงมาที่พวกนั้นอ่ะต้องมีใครโดนแต่นี่ไม่มีเลยมันน่าจะมีใครมาปฏิบัติการตรงนั้นแล้วกระสุนตกอยู่ตรงนั้นแล้วเทียนก็ไม่แน่ใจว่ากลุ่มเด็กเนี่ยไม่มีอาวุธหรือเปล่า
0: คุณอนาลโยอะไรนะคุณอะไรนะ
1: อะไรอาร์มี่อะไรนั่น
0: ไทยอาร์มฟอร์สอะไรพวกนั้นอ่ะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าคือมันดูแล้วเนี่ยแต่ละฝ่ายเนี่ยอธิบายอะไรมามันก็ไม่ครบถ้วนกระบวนการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการให้การของฝ่ายเด็กที่ถูกยิงแล้วก็ชาวบ้านกับโจทจันกันเนี่ยมันก็ดูแล้วมันก็มีเรื่องอะไรที่มันเป็นพิรุธแล้วมันก็ขัดกับข้อเท็จจริงอะไรอยู่ไอ้ฝ่ายชอกอเองก็ดูแล้วอ้าวไอ้มันก็มีอาวุธ M16 ใช้อะไรอยู่เนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างเนี้ยให้ตั้งคณะกรรมการอิสระเลยจะเอานักสิทธิมนุษยชนจะเอาสสจะเอาฝ่ายเจ้าหน้าที่อะไรประกอบเลยแล้วก็หาข้อเท็จจริงให้ได้
1: เอาคุณละมาดอนปันจอคนหนึ่งเอาคุณกอลนวีสืบแสงคนหนึ่ง
0: คุณละมาดอนเดี๋ยวก็จะถูกโจมตีมากเอาคุณอะไร
1: กันนวีก็แล้วกัน
0: คุณเทียนที่ถูกยิง
1: กมลชัย
0: ก็อะไรนะชื่ออะไรกมลอะไรนะ
1: กมลศักดิ์หรืออะไร
0: กมลศักดิ์อะไรนะ
1: เนี่ยแหละเอา3คนเลยค่ะพี่ไพศาลแค่3คนนี่ก็พอแล้วค่ะ
0: แม่แล้วก็ฝ่ายเจ้าหน้าที่ฝ่าย
1: ไม่ต้องค่ะไม่ต้องเดี๋ยวมันจะขัดแย้งกันซะเปล่า
0: ไม่ใช่
1: เอามาดอนเอากันนาวีเอากำมนศักดิ์
0: เอาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะไรต่างๆเดี๋ยวมันเอียงไง
1: พี่ไพศาลไปว่า
0: อันนี้ไม่ใช่
1: ฝ่ายหนึ่งได้ไงเขาเป็นส.ส.ค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าเราพูดไม่ใช่เราพูดเอานี้เป็นข้อเสนอของคุณอนันต์อนาลโยเลยนั่นแหละ
1: เขาเป็นสอสอเขาเป็นกลาง3คนเนี่ย
0: นาทีนี้ไม่มีกลาง
1: มันเขาไม่ได้เข้าข้างฝ่ายไหนนะคะสามคนนี่แหละเป็นกลางที่สุดแล้ว
0: เราเนี่ยเป็นกลางเพราะเราเนี่ยฟังจากฝ่ายหนึ่งแล้วเราก็บอกเอ้ยมันไม่ทะลุนะมันติดตรงนี้นะอีกฝ่ายหนึ่งก็เฮ้ยมันไม่ใช่มันถูกยิงเอาถ้าไม่ใช่ปืนกลเนี่ยปืนกลมันตายไปแล้วล่ะถ้าเป็น M16 มันก็แถมไม่ใช่อย่างนี้หรอกมันต้องมีอะไรที่มันเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะอีกชุดหนึ่งนะไม่ใช่ชุดที่ทางฝ่ายฉกนราธิวาสชี้แจงหรือว่าชุดที่เด็กที่ไปประสบเหตุเขาเล่าให้ฟังแล้วมันก็กลายเป็นประเด็นที่โจทย์จันกันอยู่ในขณะนี้ในหมู่ชาวบ้านทั่วไป
1: เดี๋ยวขอตัดมาที่ท่านผู้ฟังหน่อยเถอะท่านหนึ่งบอกว่าเอาปืนขึ้นฮอได้ไหมได้อ่ะอันนี้สมมติเราไม่เชื่อทหารนะทหารบอกไม่เอาขึ้นแต่ไม่เชื่อเราบอกเอาขึ้นแล้วยิงปืนจากฮอได้ไหมได้แต่ยิงยากแต่ยิงได้ถูกต้องสมมติมีคนโกหกว่าไม่เอาปืนขึ้นจริงๆแล้วเอาขึ้นมีคนโกหกว่าไม่ได้ยิงลงมาแต่ยิง
0: คือเอาเนี้ย
1: ดิฉันก็เลยพูดต่ออย่างนี้พี่ไพศาลว่าถ้าเอาขึ้นแล้วยิงลงมาจริงมันต้องมีคนโดน
0: คือเอาว่าสมมติว่ามีการเอาขึ้นไปจริงแล้วก็มีอาวุธ M16 ยิงลงมานะร่องรอยกระสุนปืนเนี่ยคือยิงจากเฮลิคอปเตอร์นะไอ้ที่เด็กโดนก็ไม่ใช่ M16
1: ใช่
0: มี
1: คนถามมาว่าม
0: ันจะต้องโดนลูกกระสุนอะไรสักอย่างนึงอ่ะ
1: แล้วแผลที่เด็กโดนเป็นชิ้นใดเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่ M16 ถ้าเป็น M16 เนี่ยแผลจะอีกแบบ
0: คือถ้าโดน
1: ที่มากไปกว่านั้นก็คือว่า
0: ครบเครื่องละ
1: และมากไปกว่านั้นก็คือว่าองศาในการยิงมันเป็นการยิงเสยขึ้นซึ่งฮอยิงเด็กเสยขึ้นไม่ได้ไม่งั้นฮอต้องลงไปในหลุมแล้วยิงขึ้นมาค่ะไม่ใช่ยิงลงไปถูกไหมฮะหรือไม่เด็กก็ต้องขึ้นไปบนต้นไม้แล้วฮอก็ยิงขึ้นไป
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เนี่ยก็คือมันยังต้องหาข้อเท็จจริงกันอยู่ดูแล้วนะไม่ฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นประเด็นที่ฝ่ายหนึ่งก็เชื่อในทฤษฎีอย่างหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็ยืนยันว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นอย่างนี้แล้วไม่มีใครยอมถอยนะ
1: คุณวิพิษบอกว่าเป็นบทละครลาโชมอนใช่คนหนึ่งเห็นก็ว่าอย่างนั้นคนหนึ่งเห็นก็ว่าอย่างนี้แต่ไอ้นี่มันยิ่งกว่า
0: คมคมคมคม
1: แต่มันยิ่งกว่าก็คือว่าไอ้คนที่พูดเนี่ยจำนวนมากคือไม่เห็นค่ะลาโชมอนเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคนที่พูด
0: เห็นแต่ว่ามีผลประโยชน์เข้าไปเกี่ยวข้องก็เลยพูดเพื่อที่จะทำให้รักษาผลประโยชน์ของตัวเองหรือว่าเพศภัยที่จะมาถึงตัวเองก็พยายาม
1: ใช่ค่ะ
0: เปลี่ยนเรื่องมันออกไปซะไม่ให้มาโดนตัวเอง
1: แต่ไอ้ที่เล่นๆกันอยู่เนี่ยโดยเพราะเสียงดังมากเนี่ยไม่เห็นค่ะ
0: ใช่
1: และลาโชมอนไม่มีวิถีกระสุนนะฮะไม่มีหัวกระสุนด้วยค่ะและไม่มีบาดแผลไม่มีขม่าวที่มันเปื้อนที่หัวด้วยค่ะ
0: ครับแล้วตอนสมัย
1: ใช่ๆพี่ไพศาลคะเด็กคนนั้นน่ะมีคราบขม่าวเปื้อน
0: เปื้อนบริเวณไหน
1: ศีรษะ
0: ม
1: ีคราบขม่าว
0: มาอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างหลัง
1: อะไรอย่างนั้นน่ะ
0: เข้ามาแล้ว
1: มีคราบขม่าวใช่
0: ๆยิงในระดับที่มันจะไปอยู่บริเวณศีรษะอะไรต่างๆแปลก
1: มีคราบขม่าวถ้ามีคราบขม่าวก็แสดงว่าคนยิงก็อยู่ใกล้ๆนั่นแหละ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ลาโชมอนยุคนั้นยังไม่มีนิติวิทยาศาสตร์ก็เลยต้องใช้การทรงเจ้าเพื่อคลี่คลายคดี
1: ไม่มีคลิปแกะโทรศัพท์ด้วย
0: ยุคนี้เรามีนิติวิทยาศาสตร์และกรุณาใช้ประโยชน์จากพวกนิติวิทยาศาสตร์ให้มากที่สุด
1: ค่ะ
0: เนี่ยว่าเอาดูเรื่องตรวจเรื่องขมงขม่าวอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ประมวลดูครับ
1: มีเรื่อง
0: ต้องพักกันก่อนโอ้โหยาว
1: ค่ะ
0: ทางไม่ได้พักเลยนะเอาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบสามนาทีครับ
3: ค่ะวันนี้เนี่ยนะคะกระทรวงกลาโหมแล้วก็กองทัพไทยต้องมานั่งตั้งโต๊ะชี้แจงเรื่องเรืออับราฮัมลินคอนที่จะแวะพักไทยค่ะเพราะว่ามีการพูดไปว่าเรือลำนี้250วันที่ลอยอยู่ในทะเลก็คือว่าเป็นกำลังพลที่ไปปฏิบัติภารกิจในตะวันออกกลางทีนี้พอกลับมาพอจะมาพักเนี่ยพอเข้าเมืองไทยเนี่ยมันจะทำให้เกิดความอะไรอ่ะกินแหนงแทงใจระหว่างไทยกับอิหร่านหรือเปล่านะคะ
2: ไทยกับอิหร่านเท่าไหร่ไทยกับจีนด้วย
3: อืม
2: ครับ
3: ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยค่ะอ้าวแล้วที่เวลาจีนส่งเรือให้เขมรล่ะ
2: ก็ไม่ใช่เราก็ไม่ได้ว่าเราถึงขั้นแบบว่าถ้าอย่างนั้นอย่าเข้ามาเราก็เข้ามา
3: เราก็ไม่ได้ว่าอะไรนี
2: ่แต่เราก็ชี้แจง
3: จีนส่งเรือให้เขมรแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่แล้วเดี๋ยวเกิดเขมรขอซื้อเครื่องบินลงเครื่องบิน
2: อ
3: ะไรขึ้นมาอีกเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่
2: ผมก็เข้าใจว่าจีนเขาก็พยายามที่จะบอกว่าเขาส่งนะแต่ยังมันข้อตกลงเก่าก่อนอะไรอย่าง
3: เงี้ยเรื่องของคุณนี่ก็เหมือนกันนี่ก็เป็นข้อตกลงโบราณแล้วไอ้เรื่องเราเป็นฐานในการ
2: ไม่ผมก็เลยบอกว่า
3: แ
2: ม้กระทั่งอย่างนั้นเนี่ยจีนเขาก็ยังโอเคเขาชี้แจงหน่
3: อ
2: ยของเราก็โอเคเราก็ชี้แจงด้วย
3: ก็งั้นฟังเลยนะ
2: ว่าไม่ได้หมายถึงว่าเราก็จะไม่รับอับราฮัมลินคอนนะต้องรับ
3: เรื่องอะไรมาน ักท่องเที่ยว 5,000 คนมันหาง่ายที่ไหน
2: โรงแรมก็รอกันอยู่ร้านอาหารก็รอกันอยู
3: ่ไม่ให้คุณก็ส่งคนจีนมาสิเอามาเลย 20,000 จะได้เทียบเท่าค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นภารกิจฟื้นฟูกำลังพลนะคะการเยือนของเรือสหรัฐเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฝึกหรือปฏิบัติการร่วมกับกองทัพเรือไทยเป็นการฟื้นฟูกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจตะวันออกกลางมาเที่ยวจ้ามาพักผ่อนจ้าเขาอยู่เขาลอยลำอยู่ตั้ง250วันมันเครียดรู้ไหมทำให้กำลังพลเนี่ยมีความเครียดในระดับหนึ่งไม่ใช่นะฮะถ้าเต็ม10เรียกว่าเครียดในระดับ9ค่ะ ถูกไหมฮะพี่ไพศาล เนี่ยพลเรือตรีสุรสันต์บอกว่าเครียดระดับ1ไม่ใช่ค่ะเครียดระดับ9นะคะเพราะอยู่บนเรือตลอด250วันเพราะฉะนั้นการแวะพักที่ประเทศไทยระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนเนี่ยมันจะทำให้มันจะผ่อนคลายมากเลยค่ะแล้วก็ย้ำว่าไทยอ่ะมันเป็นประเทศท่องเที่ยวติดท็อปของโลกการที่เรือขนาดใหญ่แวะมาพักและเห็นความสำคัญเรื่องการใช้ประโยชน์ของประเทศไทยก่อนเดินทางกลับฐานทัพเรือสหรัฐไม่ใช่ว่าเวลาเขามาจอดเดี๋ยวเขาจะจอดแหลมฉบังนะพี่ไพศาล
2: มันเป็นท่าเรือน้ำลึกเรือระดับนี้ต้องไปจอดตรงนั้น
3: จอดแหลมฉบัง
2: จุดสมเด็จอะไรพวกนั้นยังจอดไม่ได้
3: แล้วก็
2: ต้องระวังน้ำต้องเล็กกว่านั้น
3: อีกอย่างหนึ่งก็เป็นท่าเรือพาณิชย์นะไม่ใช่ท่าเรือทหารด้วย
2: จ่ายตังค์ไง
3: จริงๆถ้าเขาท่าเรือผ่านได้ก็คงเขาวลตีสุรสารบอกว่าไม่ได้เป็นประการที่สื่อออนไลน์ตั้งข้อสังเกตเลยว่าจะมีปฏิบัติการร่วมขอปฏิเสธเลยนะว่าไม่มีมันเป็นไปตามระเบียบข้อตกลงระหว่างไทยกับสหรัฐค่ะฟังคุณเล็กเขาก็บอกว่ามาตลอดเดี๋ยวทุก6เดือนละมาเดือนลำนี้ก็มา 5-6 ครั้งแล้วนะฮะเพราะเราเนี่ยมี
2: เอาเห็นเขาบอกว่าแค่2ครั้ง
3: เขาบอกมา2ครั้งเหรอฮะ
2: ครับครั้งแล้วกับครั้งเล่า รวม2ครั้งโอเค
3: นี่แหละค่ะท่านที่ร้องเพลงโจลีนเมื่อกี้เนี้ยท่านก็จะมีอารมณ์ขันอย่างเงี้ยท่านเฉพาะบุรุษที่ร้องเพลงโจลีนเมื่อกี
2: ้
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ก
3: ็มา6ครั้งแล้วเล็กก็บอกเขาไปมาเนี่ยแต่ว่าวันนี้เขายังไม่ได้ถามสื่อนะคะว่าจะมีสื่อคนใดบ้างที่ไปเที่ยวถ้าเขาให้โควต้ามาเราไปกันไหมพี่อาจารย์
2: ถ้าขึ้นเรือไหมถ้าให้ขึ้นเรือไปชมอะไรเงี้ยผมไปอยากไปดู ดูในสารคดีนี่ผมยอมดูไปชั่วโมงนะโอ้โห
3: ขอไปด้วยนะ
2: เขากินข้าวกันยังไงนอนยังไงแล้วปฏิบัติการแต่ละฝ่ายเขาทำยังไงต้องใส่เสื้อต่างกันด้วยน
3: ะ
2: พวกเสื้อเหลืองพวกเสื้อแดงพวกเสื้อม่วง
3: เสื้อดำเงินอะไรเงี้ย
2: เขาจะมีแต่ละเสื้อเขาจะมีเขาจะมีภารกิจของเขาอยู
3: ่นะคะขอโคต้าสองที่นะคะ
2: ความผู้ติดตามด้วยช่างผมช่างภาพช่างผมช่างภาพด้วย
3: ค่ะ
2: แต่ปกติเขาให้นะเขาให้ไปเยี่ยมชมนะเขามี
3: คณะเขาจะมีคนพานักข่าวไปแต่งวดนี้ยังไม่มี
2: แต่ว่าขอร้องว่ายังไงก็ทำความสะอาดดูดโซนดูดห้องครับเคลียร์พื้นที่เรือของเรือล่มคุณเรียบร้อยก่อนจะเปิดรับ
3: แขกถูกอีหลานแฮกเหรอฮะ
2: ไม่ใช่เพราะมีข่าวลือว่าส้วมเสริมตันหมดเอง
3: ค่ะก็ทางพลตรีวิทัยลายถมยาโฆษกกองทัพไทยบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้สนับสนุนกระสุนอะไรเลยนะที่บ้านเราเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องอันตรายแต่เป็นการเรื่องฟื้นฟูกำลังพลโอเคเทนจะได้เอาคำนี้ไปใช้บ้าง
2: ให้โหลดเสบียงกลางให้เต็มที่เลยแต่กระสุนจะไปโหลดที่อื่น
3: นี่กระสุนจะมาโหลดในที่นี่เขาเป็นคนผลิตเขาก็ไปเอาเขามาสิฮะเราไม่ได้ผลิตนี่ฮะ
2: ผมเข้าใจว่าเขามีฐานเถื่อนอะไรเขาอยู่เขาก็ไปขนมาจากฐานของเขาของเราก็ไม่กล้าอาวุธมาเก็บหรอกของเราส่วนใหญ่ก็มาโหลดเสบียงพวกอาหารการกินอะไรพวกนี้มาโหลด
3: เพียบเลยของเราผักเผือกอะไรก็เยอะนะของเราเนี่ยเนี่ยค่ะไม่ว่าจะสหรัฐมาหรือจีนมาเราก็ยินดีทั้งนั้นแหละใช่เมื่อวานที่ก็กลัวอยู่แล้วว่าจะมีเรื่องนี้ดิฉันบอกว่าเล่นไปพวกกุลาข่ายอินเดียน่ะอยู่ที่สุราษฎร์อยู่นะทุกวันเนี้ย
2: เราดู
3: ซ้อมคบหาหลากหลายมากค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรพวกนั้นเลย
2: ครับอันนี้ก็มาเรือลบเหมือนกันใช่ไหมฮะที่มาฝึกที่สุราษฎร์กองทัพ
3: ไม่แน่ใจว่ามาเรือหรือเปล่าแต่เขาฝึกที่สุราษฎร์อ๋อ
2: แต่โอเคฐานกุลขานี่ฮะ
3: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราต้องพักกันไหมฮะ
2: พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับนะครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Encore News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณอันครับ
2: เดี๋ยวฉันดูแฟนเพลงไม่ใช่กับแฟนรายการก่อนนะคะวันนี้ว่ายังไงบ้างค่ะแฟนรายการก็ทักทายมาบอกว่าผมคนพัทยาขุดถมถมทหารกันมา
1: น้ำจะท่วมอีกใช่ไหมพัทยาน้ำท่วมประจำเลย
2: ค่ะ
1: ก็ช่วงนี้ฝนน่าจะซาลงไปหน่อยละ
2: เพียงพอ
1: ไหวอยู่ยังไม่มีข่าวว่าจะมีพายุหรือร่องมรสุมนะครับ
2: อืมค่ะไอ้ใครเดี๋ยวเขาว่าใครแล้วท่านสสจอมโวยวายได้ออกมาประนามผู้ก่อการร้ายบ้างไหมมีไหมฮะเจ้าหน้าที่ตายเป็นร้อยไม่เห็นมีสสหญิงชื่อถาปณีอ่ะ
1: ไม่ใช่สสมาคงจะหมายถึงคุณแยมมั้ง
2: อ๋อค่ะสรุป
1: เอาหน้าใจเย็นๆกันหน่อยก็ไม่ไร
2: แต่คุณชุชนะบอกว่าลูกเรือ US เนี่ยปล่อยขึ้นฝั่งเถอะมันไม่เกี่ยวกับการเมืองหรอกชี้แจงทำความเข้าใจได
1: ้อ๋อมาหลายรอบแล้วมาหลายรอบแล้ว
2: มันก็นี้แหละ
1: ครับ
2: คือมันก็เหมือนกับโลกมันก็เหมือนกับเวลาเหตุการณ์ทางภาคใต้อ่ะทหารเสียชีวิตก็ไม่เห็นมีบางคนเคยแคร์เลยใช่ไหมคะพอมีเรื่องแบบนี้มันก็ต้องมีบางคนที่พูดจาอะไรแบบเนี้ยทั้งที่บางอย่างเราก็เข้าใจได้อ่ะค่ะ
1: ครับ
2: เมืองไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวไม่มีการค้าบริการเมืองไทยเป็นเมืองพุทธก็เกิดรายได้อย่างแน่นอนใช่สงสัยจะมาเช่าพระกันดูละ
1: เอ๊ะผมน่าจะไปนั่นมั้งไปดูไอ้สวนชมสวนเสือมั้งไปอุ้มเสือ
2: ไปสวนเสือสุไปอุ้มเสือไปให้นมลูกไอ้นั่นน่ะเดี๋ยวนี้เขามีแบบให้นมลูกแกะด้วยนะคะคงจะไปให้
1: ขวดนมให้แครอท
2: ให้นมลูกแพะแกะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปกันดูท่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะ
1: พวก
2: อ่อนโยน
1: สัตว์แปลกอะไรพวกเนี้ยนะ
2: ค่ะเป็นคนจิตใจอ่อนโยนน่าจะไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเขาไม่เอาสิ่งปฏิกูลมาทิ้งหรอกคุณกระต่ายบอกว่ากลัวเอาสิ่งปฏิกูลโถส้วมตันด้วยมาเข้าท่าเรือไทยเอาสิ่งปฏิกูลมาทิ้งเปล่าพี่เวชา
1: อ๋อเป็นปุ๋ยหมดแหละไม่มีปัญหาหรอก
2: ปลากินไปหมดแล้วฮะ
1: ไม่ได้ส่งมาของเขาก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วครับ
2: อ๋อ2-5เหรออุ้ยพอดีเดี๋ยวจะไปเที่ยวปักกิ่งไม่งั้นน่าจะแวะไปดูความ
1: ยังร้อนอยู
2: ่ไหม
1: ยังร้อนอยู่ไหม
2: เช็คล่าสุดอยู่ที่21
1: ก็เย็นลงหน่อย
2: 21-30
1: ยุโรปหลายพื้นที่ยังไฟป่ายังหนักอยู่เลยยังร้อนอยู
2: ่ถ้าร้อนหนักเลยคือฉงชิ่ง40องศาค่ะตอนนี
1: ้อืม
2: ปักกิ่งไม่เท่าไหร่
1: เนี่ยดูหม่อมตื้มเขาไปไอเซียโตอ่ะโอ้โหเขาบอกขนาดเซียโตอยู่เหนือสุดของสหรัฐแล้วนะแดดเปรี้ยงเลยร้อนเซียโตวอชิงตันมลรัฐวอชิงตัน
2: มิถุนาดิฉันเคยไปมิถุนาไม่เคยไปสิงหา
1: ปกติมิถุนาก็เริ่มเย็นๆแล้วนะ
2: เย็นค่ะเย็น
1: เริ่มเย็นๆแล
2: ้
1: ว
2: เย็นมิถุนาเย็น
1: ก็20กว่าองศาครับ
2: ค่ะโอเคขอให้ enjoy นะคะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: วันนี้องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์นะครับพิพากษาจำคุกอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยสมหญิงบัวบุตร3ปี4เดือนไม่รอลงอาญาปมทุจริตสร้างสนามฟุตซอล45ล้านบาทก็คือพูดง่ายๆว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยตัดสินไปแล้วแล้วเธออุทธรณ์ก็ปรากฏว่าศาลก็รับอุทธรณ์นะซึ่งองค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์รับอุทธรณ์ตั้งแต่เมื่อวันที่9มิถุนายน2568 จำเลยที่1 2 4 5 8 12แล้วต่อมาจำเลยที่8ถึง11ขอถอนอุทธรณ์ศาลมีคำสั่งอนุญาตองค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์มีคำพิพากษาโดยสรุปว่าจำเลยที่1ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปกำหนดรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่เลือกตั้งของตนให้ได้รับงบประมาณจำนวน45ล้านบาทอันเป็นการกระทำโดยฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญที่ห้ามไม่ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีส่วนในการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีจึงเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา123/1 อีกบท 1แล้วก็มีจำเลยที่2อะไรจำเลยที่3ไล่ไปเรื่อยเลยนะครับจนถึงจำเลยที่12รวมเบ็ดเสร็จแล้วก็ให้พิพากษาแก้ว่าการกระทำของจำเลยที่1มีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา123/1 อีกบท 1แล้วก็จำเลยที่3ก็มีความผิดอะไรต่างๆจำเลยที่2มีความผิด3คนนะการกระทำของจำเลยที่1จำเลยที่3จำเลยที่2เป็นการกระทำกรรมเดียวกันในความผิดต่อกฎหมายหลายบทก็ให้จำคุกจำเลยที่1ก็คือคุณสมหญิงเนี่ย3ปี4เดือนจำเลยที่2 5ปีจำเลยที่5 9 11จำคุกคนละ1ปี4เดือนจำเลยที่12ให้จำคุก3ปี4เดือนไม่ลงโทษปรับและไม่รอการลงโทษจำคุกนะส่วนจำเลยที่7จำคุก1ปี4เดือนโทษจำคุกให้รอการลงโทษกำหนด3ปีลงโทษปรับจำเลยที่4ที่6ที่8ที่10คนละ14ล้าน
2: พี่ศาลคะนี่เป็นการคดีถึงที่สุดหรือยัง
1: ถึงที่สุดก็คืออ
2: ันนี้คือติดจริงเลยใช่ไหมคะ
1: คดีทุจริตเนี่ยขึ้นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่รัฐธรรมนูญ60เนี่ย
2: แก้ให้อุทธรณ์ได้ทั้ง
1: ให้อุทธรณ์ได้ถ้าศาลรับ
2: ค่ะ
1: อันนี้อุทธรณ์
2: อันนี้คืออุทธรณ์แล้ว
1: ศาลร
2: ับ
1: แล้วก็ตัดสินอุทธรณ์แล้วคือคราวนี้จบถ้าติดก็ต้องติด
2: คืออันนี้ติดคุกจริงแล้ว
1: อันนี้ติดก็คือติดแล้วล่ะ
2: คดีของคุณสมหญิงบัวบุตรเนี่ยนะคะเขาเป็นสำนวนที่สองนะอยู่ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญมีจำเลยร่วม12คนรวมถึงนางสมหญิงบัวบุตรอดีตส.ส.รวมอยู่ด้วยมันมีสำนวนหลักใหญ่อ่ะ18จังหวัดมีผู้เกี่ยวข้อง87คนอันนั้นรวมถึงนายวิรัตรัตนเศรษฐ์กับ
1: พวกใช่ใช่
2: ศาลเนี่ยสั่งจำคุกนายวิรัตไปอ่ะเดี๋ยวพักตรงนายวิรัตไปก่อนแต่มันจะมีอีกเคสหนึ่งมันเป็น3สำนวนมีอำนาจเจริญอันวันนี้ก็ติดคุกไปแล้วก็มี18จังหวัดที่มีผู้นักการเมืองและอีกอันนึงก็คือบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการม
1: ี
2: ข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยและถูกดำเนินคดีร่วมด้วยมากกว่า60คนถูกให้ออกจากราชการครอบครัวนี่แบบแตกเลยแตกกระสานสั้นเซนเลยมีเยอะมากนะคะส่วนกรณีนายวิรัตรัตนเศรษฐ์เนี่ยตั้งแต่1สิงหาคมปีที่แล้วค่ะพี่ไพศาลก็คือศาลพิพากษาจำคุกนายวิรัตรัตนเศรษฐ์4ปี6เดือนโดยไม่รอลงอาญาเหมือนกันในคดีทุจริตงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตซอลภรรยาก็คือนางทัศนียาก็3ปี4เดือนคุณวิรัตโดน4ปี6เดือนนะคะข้าราชการที่เกี่ยวข้องก็ถูกลงโทษจำคุกโดยไม่รอลงอาญาคดีนี้ก็คือเป็นล็อต18จังหวัดมูลค่า 4,459 ล้านค่ะทีนี้อันนี้นี่ก็คือรออุทธรณ์เหมือนคดีสมหญิงบัวบุตรนี่ถูกไหมคะ
1: ครับก็ของคดีอื่นๆถ้าศาลตัดสินแล้วยังไม่อุทธรณ์ก็สามารถอุทธรณ์ได้ดูที่ว่ายื่นอุทธรณ์ได้แต่ศาลรับไม่รับอีกเรื่องหนึ่งนะ
2: แต่ของคุณวิรัตยังไม่ได้ติดคุกจริงถูกไหมฮะ
1: ก็ยังอาจจะยังรอที่ตัดสินจำคุกแล้วถ้ารออุทธรณ์อยู
2: ่ก็รออุทธรณ์เพราะฉะนั้นถ้ารออุทธรณ์ก็จะเหมือนคุณสมหญิงเนี่ย
1: ครับ
2: ที่มาถึงอุทธรณ์แล้วก็ติดคุกจริงแล้ว
1: ครับ
2: โอเคก็เขายื่นคำร้องขอประกันตัวศาลอนุญาตให้ประกันอันนี้คือข่าวปีที่แล้วนะคะ เพิ่มวงเงินจาก 200,000 เป็น 400,000 ค่ะ
1: อ
2: ันนี้คือคณะกรรมการปปช.เมื่อปี62ชี้มูลความผิด62ชี้มูลความผิด2 3 4 5 6 7 8 6ปีกว่าศาลจะตัดสินงวดแรกแล้วก็ถ้าจะอ่านไล่เรียงจากคดีของสมหญิงบัวบุตรเนี่ยก็ปีนี้น่าจะอุทธรณ์แล้วก็ตัดสินรอบที่2
1: ครับ
2: เดี๋ยวก็อายุ70พอดี
1: โอเคอ่ะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ค่ะ
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบสามนาทีครับคุณอันครับ
2: คุณวิรัตเนี่ยปีนี้อายุเขาเกิด01อ่ะ
1: 01ปีนี้68
2: ใช่ไหมคะ
1: ครับปีนี้68
2: ค่ะ
1: ภรรยาด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะกัสเนีย
1: ครับแล้วมันมีคดีที่ก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่เอาไว้เป็นบทเรียนนะที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องระมัดระวังนะคือมันมีรถบรรทุกกุ้งสดของบริษัทเอกชนเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุยางแตกก่อนจะพลิกคว่ำลงข้างทางในพื้นที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางเหตุเกิดกลางดึกเมื่อวันที่16มีนาคม2569ที่ผ่านมาเมื่อต้นปีเนี่ยหลังจากนั้นมีชาวบ้านในพื้นที่จำนวนมากเข้าไปลุมกันเก็บกุ้งที่ตกกระจายจากรถและที่คาอยู่บนรถบรรทุกใส่เป็นกล่องโฟมเนี่ยนะมีน้ำคงน้ำแข็งอัดไว้แม้คนขับรถเนี่ยจะขอให้หยุดแต่ก็ไม่เป็นผลจึงได้ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน
2: 120กล่องกล่องละ10กิโลหนัก 1,200 กิโลกรัม
1: 1.2
2: เอาของเขาไปหมดเลย
1: เหลือ4กล่อง
2: เหลือ4กล่อง120กล่อง
1: ก็เอาไป100
2: พากันมารวมเหลือ4กล่อง
1: เจ้าของรถบรรทุกซึ่งเป็นบริษัทรับจ้างขนสินค้ารวมถึงบริษัทประกันภัยได้แจ้งความ
2: ดำเนินคดีกับชาวบ้าน
1: ก็มีคลิปเป็นพยานหลักฐานเนี่ยก็ปรากฏว่าก็ไปตามมาได้32คนครับที่เข้าไปเก็บกุ้งโดยไม่ได้รับอนุญาตก็มาพบกับพนักงานสอบสวนสภ.เถินจังหวัดลำปางต่อมาทางตำรวจก็ได้นัดผู้เสียหายกับชาวบ้านมาเจรจาไก่เกลี่ยที่สภ.เถินซึ่งบรรยากาศวันนั้นเป็นไปด้วยความตึงเครียดและชาวบ้านก็ได้แสดงการสำนึกผิดโดยมีหญิงชาวบ้านรายหนึ่งถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ร้องไห้ขณะกล่าวขอโทษพร้อมยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้มีเจตนาจะสร้างความเสียหายและรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นขณะที่ตัวแทนชาวบ้านได้ยกมือไหว้กล่าวขอโทษต่อสังคมพร้อมน้อมรับผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ตัวแทนชุมชนรายหนึ่งจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ในคืนดังกล่าวแต่เนื่องจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลก็ได้แสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมขอโอกาสให้ชาวบ้านได้ทำความดีเพื่อชดเชยความผิดจัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุในอนาคตทางด้านทนายความเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่ายอมรับคำขอโทษของชาวบ้านและเห็นว่าหากมีการเยียวยาความเสียหายก็จะเป็นผลดีต่อรูปคดีโดยประเมินความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 300,000 บาทและเสนอให้ชาวบ้านช่วยกันชำระเงินก่อนงวดแรก 60,000 บาทส่วนที่เหลือก็ให้ทยอยชำระก่อนศาลมีคำพิพากษาขณะที่พนักงานสอบสวนก็ได้สอบปากคำชาวบ้านทั้งหมดซึ่งรับสารภาพ พร้อมได้แจ้งข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและลักทรัพย์โดยฉกฉวยซึ่งหน้าก่อนส่งสำนวนให้พนักงานอัยการและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลล่าสุดคือไม่ได้มีการยืนยันว่าตกลงมีการชดใช้หรือไม่ชดใช้อะไรยังไงนะแต่คดีเดินไปจนศาลมีคำพิพากษาครับ
2: ติดคุกค่ะ
1: พิพากษาจำคุกจำเลยทั้ง32คนคนละ1ปีปรับคนละ 20,000 บาทแต่เนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพศาลลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุกคนละ6เดือนปรับ 10,000 บาทโดยโทษจำคุกให้รอลงอาญาเป็นเวลา2ปีพร้อมให้คุมประพฤติ1ปีคดีดังกล่าวถือเป็นอุทาหรณ์สำคัญว่าแม้ทรัพย์สินจะตกหล่นหรือกระจายอยู่ในที่เกิดเหตุจากอุบัติเหตุหากบุคคลอื่นนำไปโดยไม่มีสิทธิ์ก็อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายได้โดยคดีนี้ชาวบ้านที่เกี่ยวข้องได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแต่นี้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าคดีเดินมาถึงขั้นนี้แล้วแล้วศาลก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าขณะเดียวกันก็ทางฝ่ายจำเลยเองก็ได้มีการชดใช้เยียวยาค่าเสียหายอะไรเงี้ยถ้าศาลไม่พูดแสดงว่าไม่ได้จ่ายก็เลยคดีก็เลยถึงที่สุดมา
2: แต่เขานัดกันมารอบนึงแล้วล่ะที่ศาลก็ตึงเครียดมายกมือไหว้ขอโทษแล้วถ้าไปดูคลิปเนี่ยนะพี่เอกชัยครับไม่ดูแบบไม่ได้ดูเป็นคนยากจนอะไรเลยนะแล้วดึกดื่นกล้าออกจากบ้านมาเอาของเขาอะค่ะพี่ไพศาลแล้วของเขาอยู่ในลังโฟมพากันมาลื้อมาค้นเอาถุงมาใส่
1: ที่สำคัญคือคนขับรถ
2: เขาก็ห้าม
1: เขาก็อยู่ในที่เกิดเหตุเขาก็ห้ามแล้วบอกคือ
2: ชาวบ้านก็คงคิดว่าเป็นเรื่องแบบจับมือใครดมไม่ได้จับมือใครดมไม่ได้ไม่รู้ว่าเขามีคลิปแล้วก็ไม่รู้ว่าของพวกนี้มันมีประกันเมื่อมันมีประกันเนี่ยบริษัทประกันเขาไม่ปล่อยอ่ะเขาจะไปยอมควักเงินเขาฟรีเหรอ
1: ใช่เพราะว่าเขาต้องจ่ายให้กับเขาต้องจ่ายให้กับเจ้าของสินค้าอยู่แล
2: ้
1: ว
2: เห็นแก่ได
1: ้เป็นลูกทาหอมลูกทาหอม
2: และมันอย่างนี้ด้วยค่ะอันนี้ไม่ว่าดูถูกอะไรกันนะคะคือกุ้งเนี่ยมันบางทีอยู่ทางภาคกลางภาคตะวันออกหรือภาคใต้ชายทะเลมันอาจจะหารับประทานง่ายนะคะพี่ไพศาลแต่บางทีพอขึ้นไปทางเมืองเหนือทางภูเขาเนี่ยมันราคามันสูงค่ะมันก็ไม่ใช่ว่าจะเจอของสดของดีได้บ่อยๆอะค่ะนะเป็นอุทาหรณ์
1: ครับ
2: อายก็ด้วยอำเภอเทิง
1: ก็
2: อีกเรื่องหนึ่งค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรียงมาผักกาดขาวฟอร์มาลีนพี่ไพศาล
1: ส่งมาถึงไทยไหมแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าส่วนใหญ่จะไปเกาหลีใช่ไหมเกาหลีก็
2: เขาไปทำกิมจิ
1: ไงฮะกิมจิใช่
2: เขาทำกิมจิ
1: ไอผมเห็นแล้วผักกาดขาวแบบนี้กิมจิล้วน
2: ๆใช่ค่ะมีการแสดงความวิตกกังวลเพราะมีคนเอาคลิปเนี่ยมาเปิดเผยบนแพลตฟอร์มเขาเรียกอะไรตู่อินเหรอคะบันทึกภาพกลุ่มแรงงานในตำบลถุนเคอร์อำเภอคังเป่าเมืองจาเจียโขมณฑลเหอเป่ยขณะกำลังนำผักกาดขาวจุ่มลงในสารละลายที่ระบุเป็นฟอร์มาลีนก่อนบรรทุกขึ้นรถเพื่อนำไปส่งยังมณฑลสู่เจียนเมืองสู่เจียนมณฑลเจียงซูพ่อเขาบอกเก็บแบบนี้มันจะเก็บได้นาน 2-3 วันแล้วก็ภายหลังก็มีการยืนยันว่าเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงตอนนี้ก็สั่งเปิดการตรวจสอบกระบวนการผลิตจัดซื้อและการขนส่งผักทั่วทั้งอำเภอแต่ที่ฉันเป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้มานานแล้วนะพี่เวสารพอโดยคอมมอนเซนส์เนี่ยใส่เรือใส่อะไรมากว่าจะถึงบ้านเราก็เป็นอาทิตย์น่ะมันมาได้ยังไงโดยไม่เหี่ยวสดอยู่อย่างนั้น
1: มารถไฟจากคุณหมิงมันก็คงไม่ถึงกับเร็วมากเท่าไหร่นะมันก็ยังมีเวลาม
2: ันจะมาสดอยู่นั้นได้ยังไง
1: แต่ว่าไอ้ส่วนใหญ่แล้วก็ผักจากจีนมาเข้าตลาดที่ตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองนี่เยอะนะ
2: เกือบจะ 100% แล้วค่ะ
1: เนี่ยคุณคอสโมบอกพี่ไปศาลคุณอันผิดแล้วเรื่องเสบียงพวกผักผลไม้จริงๆจีนต้องขอบคุณสหรัฐด้วยเพราะเดี๋ยวนี้ผักผลไม้ขนมาจากจีนมาขายในไทยทั้งนั้นแหละครับฉะนั้นไทยต้องไปบอกจีนว่าอย่าวอลแวร์ต้องมาเติมเรือต้องมาเติมเสบียงนี่ใช่ไหมก็ขอให้สั่งพวกมาม่าไวๆยำๆเยอะๆหน่อย
2: เราเองเนี่ยเราบอกว่าเราเนี่ยเป็นครัวโลกแต่จริงความมั่นคงทางอาหารของเราเนี่ยถูกสั่นคลอนมากนะคะพี่ไพศาลหอมกระเทียมไทย
1: กระเทียมเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมว่าเข้าใจว่าเป็นกระเทียมจีนกับบดนะ
2: หอมไทยตอนนี้กิโลละ90ละวันก่อนที่ฉันไปซื้อ
1: หอมก็

0: มีพวกยางตลาดพวกอะไรอีสานเนี่ยปลูก
1: แม่ค้าไม่เอามาขายแม่ค้าไม่มาขายบอกมัน90คนก็ไปซื้อหอมแขกกินทีนี้หอมแขกลูกใหญ่ๆมันเอามาทานเมี่ยงคำได้ค่ะพี่รสชาติมันคนละเรื่องเลยหอมแขกคนอินเดียเขาก็ไม่ได้กินสดด้วยซ้ําไปเขาก็ไปผัดใช่ไหมคะหอมนี่เป็นเรื่องจําเป็นสําหรับอาหารอินเดียมากเขาไม่ได้กินสดแล้วก็กระเทียมจีนกระเทียมไทยก็ไปกิโลละ100 กว่าเราเองเราถูกเขาไปตลาดหมดละไม่คิดว่ามีความมั่นคงอะไรนะ
0: ของไทยก็ยังเหลือผักก็ผักบุ้ง
1: มีผักบุ้งมีกระถินมีสตอนะฮะมีกระหล่ำปีที่เราก็ตัดป่าปลูกกระหล่ำปีไปก็โอเคคุ้มค่ามากป่าหายไปหมดเลยปลูกกระหล่ำปีแทนมีอะไรอย่างฮะมีกะเพราโหระพาถั่วงอกอะฮะลองนั้นนะถั่วงอก
0: Okay.
1: กุ้ยช่าย
0: ถั่วงอกทำอยู่ถั่วเขียวไว้รู้ถั่วเขียวว่าจากไหนนะ
1: คะน้าที่เป็นคะน้าฮ่องกงก็ไม่ได้ทำไม่ได้ผลิตในไทย
0: น่าจะจีนละ
1: บล็อกโคลี่อย่างเงี้ยถ้าบล็อกโคลี่ไทยแบบที่จริงๆนะพี่เอกสารปอดสารนะหัวแค่นี้ค่ะหัวน่ารักมากเล็กนิดเดียว
0: สมัยก่อนผมเป็นคนเกิดที่ดำเนินสะดวกเนี่ยเป็นสวนผักเยอะแต่ตอนหลังเลิกมันสุขภาพมัน
1: ต้องฉีดยา
0: ฉีดยาใช้ยามากใช้ยาฆ่าแมลงยาปุ๋ยเปย์โอ้ใช้สารเคมีสูงมากคือพอตกเย็นอย่างเงี้ยนะกลิ่นในยาฆ่าแมลงมันปกคลุมไม่หมดอ่ะกลิ่นหึงไม่หมดจำกลิ่นเพราะว่าทุกสวนเนี่ยพอแดดจะตกปั๊บไล่ฉีดยาโอ้โหกลิ่น
1: แล้วมันได้ผลมากเลยนะฮะไอ้ถั่วฝักยาวเนี่ยฉีดคืนนี้พรุ่งนี้ยาวมาเป็นวาเนี่ยมันยืดมาได้จริง
0: ๆเพื่อนดิฉัน
1: อยากใช้ชีวิตพอเพียงก็ไปซื้อบ้านอยู่ริมทุ่งนาที่โพธารามเนี่ยฮะหนักเลยบอกว่าแล้วเดี๋ยวนี้เวลาฉีดยาข้าวเนี่ยไม่ได้ใช้เครื่องฉีดยาธรรมดาแล้วนะ
0: ใช้โดรน
1: หนักมาก
0: ลมมาก็ฟุ้งเลย
1: เข้าบ้านเขาหมดเลยฮะคิดว่าจะไปใช้ชีวิตอยู่ชายทุ่งอย่างสงบอ่านนิยายมากไปอะฮะ
0: ครับ
1: ค่ะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นคน
0: อ่านไม้เมืองเดิมมากไปหน่อย
1: ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นมนุษย์รมควันเรียบร้อยแล้วใช้โดรนเลย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: มี
1: วันนี้เข้าอภิปรายกันเรื่องพรก.
0: ลงมติแล้วยังครับเนี่ยลงมติแล้วยัง
1: ถ้าตอนนี้เห็นยังนะ
0: เด
1: ี๋
0: ยวผมดูนิดนึงมติชนเขายังขึ้นหน้าไลฟ์สดประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็แสดงว่ายังไม่ได้โหวตแต่ไม่น่าจะมีปัญหา
1: คุณกรคุณอภิสิทธิ์อะไรก็บอกว่าไม่ยกให้นะคะแล้วอภิปรายเรื่องว่ามันเป็นการแก้ที่ไม่ตรงจุดเสี่ยงทุจริตเอื้อประโยชน์ทางการเมืองฟันธงว่าไม่ช่วยในเรื่องเศรษฐกิจโตหรอกแต่ประชาชนจะแบกรับตามเดิมนะฮะเดี๋ยวเห็นด้วยคุณอภิสิทธิ์ทุกอย่างแต่เดี๋ยวเขาจะเปิดไทยเที่ยวไทยเดี๋ยวจะไปลงอ่ะเขาให้ล้านสิทธิ
0: ์เราก็ต้องรักษาสิทธิ์
1: เราก็ต้องรักษาสิทธิ์เราค่ะพี่ไพศาล
0: ไม่ไปเที่ยวเดือนไหนตั้งแต่เดือนธันวาเป็นต้นไปใช่ไหม
1: ก็ไม่แน่ใจว่าเดือนไหนอะแต่ว่าเขาก็กำลังจะประกาศให้พวกร้านค้าพวกโรงแรมมาลงทะเบียนเขาแล้วล่ะค่ะ
0: ครับ
1: ก็เขาจะยอม
0: ก็ปลายปี
1: ช่วงไฮซีซั่นเหรอคะไฮซีซั่นอะพวกโรงแรมเขาไม่ได้อยากให้เราไปเที่ยวนะฮะเพราะเขามีลูกค้าของเขาอยู่แล้ว
0: แต่ผมคงไม่ได้ใช้ธันวาผมจะไปนาโกย่าตอนนี้พอผมจองไปนาโกย่าปลายปีธันวาปลายปีอ้าวเพิ่งเสร็จเอเชียนเกมที่นาโกย่าโอ้ยตายไม่รู้ว่ายังไงเดี๋ยวต้องไปไล่เช็คดูว่าเอเชียนเกมจบช่วงไหนอะไรยังไงนะ
1: อยากไปดูหรือไม่อยากไปดู
0: ไม่กลัวร้าน
1: ไม่อยากไปชน
0: เขาจบผมไปไม่ตรงหรอกแต่ผมกลัวเขาจบแล้วเขาปิด ปิดไปพักผ่อน
1: พักผ่อน
0: เพราะว่าโอ้รับเมืองเขารับคนจากทั่วเอเชียมาเหนื่อย
1: ค่ะ
0: เราไปจังหวะที่เขาหยุดหรือเปล่าม
1: ีข่าวน่ากลัวมากเลยค่ะพี่พิสารข่าววันนี้นะคะเนปาลเนี่ยถูกน้ำป่าถล่มผู้คนสูญหาย400คน
0: เมืองอะไร
1: เป็นเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งรุนแรงบริเวณพื้นที่ชายแดนระหว่างเนปาลและเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนค่ะเชื่อมติดกับที่เบตส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างหนักต่ออาคารบ้านเรือนที่ท่านมองลงไปเนี่ยมันเป็นโคลนเข้ามาในบ้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและชีวิตของประชาชนนะคะเขาเรียกว่าจังหวัดบากามาตียืนยันยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเนี่ยอย่างน้อย17คนขณะที่ทางการทั้งสองประเทศหวั่นเกรงว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะสูงเพิ่มขึ้นอีกมากเพราะว่ายังมีคนที่สูญหายหลายร้อยคนค่ะน้ำป่าเนี่ยมันเกิดจากเหตุ
0: จมเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านเลยเนี่ย
1: แผ่นดินไหว 4.4 ลิกเตอร์เมื่อตอน 8 โมงครึ่งเมื่อเช้าแรงสั่นสะเทือนทำให้เกิดดินสไลด์ขนาดใหญ่ถล่มลงมาปิดกั้นการไหลของแม่น้ำโพเตโกสีจนเกิดการสะสมตัวของมวลน้ำมหาศาลและไอ้มวลน้ำมหาศาลมันก็เลยล้นทะลักลงสู่พื้นที่ข้างล่างค่ะดินสไลด์ขนาดใหญ่มาปิดแม่น้ำมันเหมือนกับเขื่อนแตกอ่ะโอ้โหน้ำอันเนี้ยมาจากหิมะและหินจากทานน้ำแข็งถล่มลงมาปิดกั้นลำน้ำฝั่งเนปาลก่อนจะแตกออกและส่งมวลน้ำมหาศาลไหลทะลักลงสู่พื้นที่ต่างทางตอนใต้ด้วยความรวดเร็วคนที่สูญหายเนี่ยนะคะ384คนเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถึง291คนเป็นชาวเนปาล94คนถามว่าแล้วนักท่องเที่ยว291คนมาจากไหนบ้างอินเดียออสเตรเลียเนเธอร์แลนด์แอฟริกาใต้อังกฤษมาเลเซียค่ะเรื่องใหญ่เลยยิ่งดูเหตุผลนี่ยิ่งใหญ่เลยท่านประธานดบีสีจิ้นผิงบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่อำเภอกีรุงเขตปกครองพิเศษที่เบตค่ะส่งผลให้ระบบไฟฟ้าการสื่อสารเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดโดยเส้นเชิงแล้วก็ส่งรองนายกรัฐมนตรีกางกัวชิงลงพื้นที่เพื่อควบคุมเหตุแล้วค่ะ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: เชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกมหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
5: 19นาฬิกา30นาทีนะครับมาแล้วช่วงที่2มหานครรอบทิศนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับจากทั่วไทยเลยนะฮะใครที่เพิ่งเข้ามาฟังก็อย่าลืม Facebook ได้นะหรือว่าฟังเพลินๆในวิทยุไปก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวมีเพลงต
6: ่อ
5: วันนี้อยู่กับพี่บอยกับด้งนะครับผม
6: สวัสดีครับกินข่าวก่อนแล้วค่อยกินเพลงฟังข่าวก่อนแล้วค่อยตามด้วยเพลง
5: ใช่
6: ไม่มีใครชมรอหรือยังอ่านด่วนอ่านด่วน
5: มาพี่วัชระบอกฟังจากสุราษฎร์ครับ
6: ว้าวฝนตกไหมพี่
5: โอ้มีสบายดี
6: สวัสดีครับ
5: ครับพี่อุดรใช่ไหมนี่น่าจะจากประเทศเพื่อนบ้านเลยนะครับพี่นาสวัสดีนะครับ
6: สวัสดีครับพี่นาน
5: ะฮะพี่จันเพ็ญชอบคุณทั้งสองอ่านข่าวมาก
6: อู้ขอบพระคุณครับ
5: นี่นะครับพี่ทองรินนะครับชอบเสียงหัวรอที่จริงใจของน้องทั้งสอง
6: ขอบคุณครับ
5: คบกันมากี่ปีแล้วครับ
6: ไม่กล้านับ
5: นะครับ19แล้วคุณผู้ฟังเข้ามาผมเข้ามาสองทออยู่กับพี่บอยเจอพี่บอยพี่ชายคนนี้19ปี
6: ก็ใกล้แตกแล้วฮะเพราะว่านี่ไม่ใช้
5: นะ19ปี50เข้าสองทอเจอพี่บอย
6: ตัวนั้นมาจากช่อง11
5: ใช่ใช่
6: ตัวนั้นมาแบบโตไม่หน้าตาอย่างเงี้ยคุณผู้ฟัง
5: พี่บอยนี่แบบเกลียดผมมากวันนั้นผมเข้ามาเกลียดเพราะว่ารอไงเข้ามารอเขาไงเกลียดเลยเข้ามานี่แบบ แอดเกียร์ไอ้นี่หล่อไงผมว่าหล่อตอนเด็กๆอ่ะ
6: แล้วตอนนี้เป็นไง
5: ตอนนี้รักเลยเพราะไม่หล่อแล้ว
6: ดูภาพ หน้าจอดิวัดกันที่หน้าจอ
5: ตอนนี้พี่แบบอ่อนวัยนะโอ้โหนะใสนะเนี่ยใสเลยนะ
6: ก็ใสๆ
5: หน้าใสหน้าใสหน้าผากหน้าผาก
6: เดี๋ยวไม่น่าลืมไม่น่า
5: เดี๋ยวโดนแล้วเดี๋ยวใกล้ผมใกล้โดนแล้วเน
7: ี่
5: ย
7: ไม่ว่าความจริงน่าจะให้ใส่รองเท้าจัดรายการ
5: ใกล้โดนแล้วนะครับพี่ทรงเสือโอบอกฟังจากเคหาร่มเกล้า
6: สวัสดีครับ
5: คุณยายออสแชร์ให้แล้วขอบคุณครับนะฮะพี่ธนกรบอกเสียงดังฟังชัด
6: ขอบคุณครับ
5: ไม่ดังไปนะพี่นะไม่รำคาญเรานะ
6: ไม่เขาก็หลีเสียงไง
5: พี่มาลีบอกฟังจากซอย23
6: ไม่มีใครชมหล่อยเหรอ
5: วันนี้ยังไม่มีครับเพราะว่าคงจะคือเรามันทะลุไปแล้วไงพี
6: ่
5: ม
6: ัน
5: เกินคำว่าหล่อไปแล้วไงอ
6: ุตส่าห์เซฟผมมาจัดรายการวันนี
5: ้เออวันนี้มันเรามันเกินไปแล้วไง
6: พอวันที่เป็นธรรมชาติที่บอกหล
5: ่อ
6: ตอนนี้อุตส่าห์แต่งเติมมาไม่มีใครชม
5: วันนี้มาแนวแบบสนุกกับตลกนี่ดูแนวตลก
6: เราขายหล่อไม่ใช่ขายขำมาดู
5: เราไม่ใช่เท่งกับโหน่งหรือว่าหมัดกับเท่งนะพี่ดวงใจนะครับชอบสองหนุ่มจัดสนุกดี
6: ขอบคุณครับ
5: นะเอามาอ่านคอมเมนต์ได้ถึงสัก2ทุ่มเลยดีไหม
6: เอายาวๆไปอวยกันไหม
5: พี่นันบอกมาเกือบไม่ทัน
6: อ๋อนัน
5: ๆๆพี่นันนี่จะมาเบรก2ตลอดนะ
6: โอ้นะเบรกแล้วข้าวไง
5: พี่สสิมาส่งสติกเกอร์ไม่รู้หัวเราะหรือตกใจนะตกใจความหล่อเราสองคน
6: นะ
5: ครับ
6: มาไปก่อน
5: ลุยกันต่อครับผม
8: มหานครรอบทิศอันดับ10
6: วันนี้เพิ่งเห็นภาพจะนะจะเอาวาดวัดใช่ไหมวัดป่าอดุญญารามใช่ไหมใช่ตรงนี้ไหม
5: ครับผม
6: เพิ่งเห็นจะที่ผ่านมาบางทีเห็นแบบเห็นไม่ชัดมี
5: โฉนดบางหน้าอะไรบ้างนี่ไงถ้าจะใส่แว่นดำอ
6: ่
5: ะ
6: วันนี้ที่กุฏิเจ้าวาดวัดป่าอดุญญารามนะฮะหลังเดิมด้วยนะตรงนั้นอยู่ในพื้นที่ของเขตเทศบาลขอนแก่นพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าดุญญารามเป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างคณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดป่าดุญญารามประจำเดือนสิงหาคมซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ฟังมีพระอาจารย์อดุลโรจนะธโมรอเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามและพระอาจารย์ทรงศักดิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสเนี่ยนำคณะสงฆ์ของวัดและก็คณะกรรมการวัดมัคคทายกไวยวัจกรมัคคทายกกับวัยวัจกรนี่ไม่เหมือนกันใช่ไหมเออเราก็ไม่แน่ใจนะ
5: วัยวัจกรเหมือนเป็นตำรวจ
6: พระ
5: ตำรวจพระ
6: แล้วมัคคทายกอ่ะ
5: มัคคทายกก็เป็นเหมือนกับเจ้าหน้าที่ที่ทำดูแลนะมัคคทายกหน้าที่
6: อ๋อเหรอ
5: มัคคทายกเนี่ย
6: แล้วสับปะเลอล่ะ
5: ก็ลองดูไหม
6: ไม่เอ่ยถึงก็เลยถามดูแล้วก็คณะกรรมการวัดทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
5: คร
6: ับ
5: ผม
6: ก็เป็นการติดตามสถานการณ์ภายในวัดแล้วก็รับฟังรายงานผลดำเนินงานของวัดในแต่ละด้านรวมถึงรายรับรายจ่ายโอ้โหที่ทันสมัยนะวัดนี้และเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็มีญาติธรรมเนี่ยเดินทางมาติดตามสถานการณ์ของวัดกับกรณีพิพาทที่ดินอย่างต่อเนื่องโอ้วิวเขาก็อยู่อย่างสมถะนะลุงดูสิ
5: วัดป่าเนาะ
6: ดูจุดดิเดี๋ยวนี่นี่ตรงนี้ยังเป็นโรงศพที่แบบเหมือนกับใครบริจาคมายังไม่ได้ใช้อ่ะ
5: แต่เห็นบอกพรุ่งนี้ป้าดานัดสื่อ9โมง
6: แถลงข่าว
5: หมัดเด็ดน็อกวัดป่า
6: อีกแล้วเหรอ
5: พรุ่งนี้รอฟังเลยคุณผู้ฟังติดตามข่าวสำนักข่าวไทยได้นะฮะ
6: ดูปากหลังไม
5: ค์เออฮะ
6: เออ
5: เชื่อป่ะ
6: เออ
5: ฟังไม่รู้เรื่องเลยพูดอะไร
6: นั่นแหละฮะโดยพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสเนี่ยบอกว่าอาตมายังคงมีความเครียดและนอนไม่หลับโอ้ท่านก็พูดตรงๆแล้วเป็นพระเนาะความเครียดดังกล่าวไม่ได้เกิดจากคดีความใดๆแต่เกิดจากการที่ยังคงมีผู้มาตำหนิและต่อว่าวัดว่าทำไมไม่ทำความสะอาดทำไมไม่ทำแบบนั้นทำไมไม่ทำแบบนี
5: ้
6: ดังนั้นนับจากนี้ขอให้ทุกคนที่เดินทางมาวัดร่วมสนทนาธรรมพูดคุยและศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนตลอดจนร่วมกันทำนุบำรุงศาสนาไม่ควรมาสอบถามเรื่องคดีความพิพาทหรือกล่าวตำหนิวัดเพราะคดีต่างๆในขั้นตอนดำเนินการของเจ้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหมดแล้วทางวัดจะไม่พูดเรื่องนี้อีกพ่อบอกนะทางบอกว่าขอบคุณญาติโยมที่มาจากทั่วทุกสารทิศที่มาถวายกำลังใจอาตมามาถวายกำลังใจคณะสงฆ์และมาทำบุญกับทางวัดกันแทบตลอดทุกวันซึ่งหลวงพ่อหากไม่ติดกิจนิมนต์หรือไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลก็จะมาพบกับทุกคนที่ตั้งใจมาหาอาตมาให้ได้ทุกคนเช่นกัน
5: ครับผม
8: มหานครรอบทิศอันดับ9
5: อันดับ9นะครับถ้ามอเตอร์ไซค์เราเสียแล้วอยากจะเอาไปซ่อมเราจะนึกวิธีไหนที่การเอาไปที่ร้านซ่อมดีครับพี
6: ่ก็เข็นไปก็อยู่ที่ระยะทางเอาขึ้นรถปิกอัพไป
5: ขึ้นรถปิกอัพ
6: หรือไม่ก็เอามอเตอร์ไซค์เพื่อนลากจูงไป
5: นะที่พูดมานี่นะไม่ใช่

0: เอาอีเวียคันขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะ
1: สร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนในตลาดที่พบเห็นหนึ่งคือคนก็กลัวว่ามันจะเกิดอันตรายนะเรื่องของการทรงตัวถ้าเกิดล้มไปรถหลังมาทำยังไงสองนะมอเตอร์ไซค์คันที่พลาดเนี่ยมันก็จะยื่นออกมาเกิดไปเฉียวไปชนรถอื่นเนี่ยจะทำยังไงเนี่ยก็กลัวแล้วก็หนึ่งของเรื่องของสสองเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของกฎหมายด้วยการบรรทุกสิ่งของเกินลักษณะหรือขนาดที่กฎหมายกำหนดจริงๆมันก็มีความผิดนะฮะแต่จะทำยังไงได้อะก็รถเสียจะไปซ่อมอ่ะจะไปซ่
0: อม
1: ที่ศรีมหาโพธินะครับนะชุมชนที่รถวิ่งสวนกันจู่ๆกล้องวงจรปิดนะฮะจับภาพไว้ได้มอเตอร์ไซค์แบกมอเตอร์ไซค์นะฮะวัยรุ่น2คนนะครับขี่มาอย่างที่บอกโอ้โหสร้างความตกตะลึงให้คนทั้งตลาดว่าไอ้นี่มันทำได้ยังไง
0: เราได้ยินจากเพลงนะ
1: นะ
0: น้ำลายน้ำลายยังไง
1: ไม่แบบว่า
0: ซึ้งซัด
1: แบบทำได้ยังไงแบบมันกำลังอินแบบว่าทำได้ยังไง
0: อันนี้ถ้าเกิดถ้าสองหนุ่มนี้รถเก๋งเสียทำไง
1: รถเก๋งเสียของคงไม่ยกขึ้น
0: ก็ไม่รู้เลย
1: อันนี้มอเตอร์ไซค์มันยกได้นะรถเก๋งยกไม่ได้นะ
0: เ
1: ขามีเรื่องเล่าไง
0: ว่าน
1: ะเขาบอกว่าเวลาเราไม่รู้จักทางอ
0: ่
1: ะนะครับไม่เอาดีกว่าจะเสียเวลาไปดีกว่าม
0: ันยาวจับไม่ได้
1: ม
0: ัน
1: ยาว
0: เฮ้ยพี่ทนฟังได้เชื่อคุณฟังอยากรู้ยกเล่าเถอะเล่า
1: ไม่เอาเดี๋ยวค่อยเล่าจำไม่ได้ไป
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: นี่คุณฟังครับผมว่าไม่ฟังที่ด้งเล่าเนี่ยดีที่สุดเพราะมันนอกเรื่องเอาเรื่องของเราดีกว่า1กันยายนนี้นี่เรื่องนี้เนี่ยมันทิ้งไม่ได
1: ้
0: เสียงสูงเลยพอเรื่องนี
1: ้ทิ้งไม่ได้นะ
0: เลขมงคลนี
1: ่มาประกงปากกาพร้อม
0: ที่อ่างเก็บน้ำห้วยหมูโตนนะฮะบ้านนาศรีนวลตำบลอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครตอนนี้เนี่ยที่นั่นกลายเป็นจุดมุ่งหมายของประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความเชื่อศรัทธาเรื่องพญานาคแล้วก็สายมูต่างๆเขาเดินพามาสักการะปู่ศรีสุพรรณนครราชนะครับกับย่าศรีนวลนครราชประทานพรซึ่งประดิษฐานอยู่กลางอ่างเก็บน้ำอย่างโดดเด่นห่างจากริมฝั่ง15เมตรใครที่ต้องการไปสักการะเนี่ยก็จะต้องขึ้นเรือไปค่าบริการ10บาทก็ไม่แพงแต่ช่วงน้ำลดก็มีความลึกเพียงแค่หัวเข่าก็สามารถเดินลุยน้ำไปได้น้ำลดนะแต่ถ้าน้ำขึ้นก็ต้องขึ้นเรือไปใดๆคือนี่นะเขาบอกว่าองค์พญานาคเนี่ยเป็นหินขนาดกว้าง3เมตรด้านซ้ายเป็นรูปปั้นย่าศรีนวลนครราชลำตัวสีเขียวทองอะไรผมขอดูภาพประกอบนิดนึงสีเขียวทองก็น่าจะอย่างนี้นะน่าจะอันนี้น่าจะตนนี้นะฮะมีลูกแก้วสีแดงอยู่ที่ปากส่วนด้านขวาเป็นรูปปั้นปู่ศรีสุพรรณนครราชซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าลำตัวสีเขียวทองเหมือนกันมีลูกแก้วสีขาวอยู่ในปากขนาดตรงกลางระหว่างองค์พญานาคทั้งสองก็มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ใดๆคือใดๆคุณทุกวังฮะชาวบ้านนักท่องเที่ยววันนี้ต่างนำดอกไม้ธูปเทียนหมากพลูยาเส้นน้ำแดงมาเอาผมก็เพิ่งรู้ว่าพญานาคถวายน้ำแดงหรอ
1: โอ้เรานึกว่าเป็นแต่กุมารใช่ไหม
0: โอ้ถึงว่าเห็นโดเอาแหวนพญานาคแช่น้ำแดง
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่เหรอ
1: ไม่ใช่
0: โอ้เห็นนิ้วแดงไม่ใช่เลือด โอ้ก็เปลี่ยนได้แล้วถ้ามันเล็กวงเล็กไปอ่ะ
1: ช่วงนี้ไม่ได้เอามาใส่
0: นั่นแหละฮะ
1: ครับผม
0: แล้วก็มาถวายเพื่อความเป็นสิริมงคลนะฮะที่สำคัญเอาตรงนี้เลยขีดเส้นใต้ไฮไลท์นักเสี่ยงโชคไปจับลูกปิงปองบอกได้ไหมหมายเลขเนี่ยมันจะไม่ดีเน
1: า
0: ะก็จะเกรงใจ
1: ไม่ไม่ดีก็พี่นันถามว่าวันนี้มีหวยเด็ดๆไหมจัดมาเลยอย่าให้เสีย FC รออยู
0: ่642นี่เลขปิงปองไม่เกี่ยวนะไม่ได้ใบหวย
1: บ้าอยู่จริง
0: ก็ตามข้อเท็จจริง642คุณผู้ฟังฮะ
1: เออ
0: ใครจะไปรู
1: ้ครับผมเออ
0: นั่นแหละฮะรวย
1: รวยรวยรวยรวย
0: ไม่ครบ10ข่าว
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: อันดับ7นะครับไปดูต่างประเทศซะหน่อยรายการเราก็อินเตอร์นะ มีทั้งในทั้งนอกประเทศนี่น้ำป่าถล่มนะครับที่เนปาลเสียชีวิตไปแล้ว17รายสูญหายแทบจะทั้งหมู่บ้านนะคุณผู้ฟังโหแรงมากนะหายไป384คนยังไม่รู้ชะตากรรมนะครับน้ำป่าเนี่ยเวลามาที่เนปาลเขาเป็นเทือกเขาหิมาลัยนะเป็นโคลนเหมือนกันนะครับเป็นแบบโคลนเหนียวๆเลยพัดถล่มลงมานะ

0: ครับพื้นที่ชายแดนเนปาลกับทิเบตตอนนี้กำลังเผชิญกับภาวะน้ำป่าไหลหลากนะครับก็หลายภาคส่วนนะครับกำลังให้ความช่วยเหลือตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางที่จะเข้าไปในพื้นที่สะพานโครงการผลิตไฟฟ้าได้รับความเสียหายเป็นอย่างหนักเท่ากับถูกตัดขาดหมดเลยนะครับนะฮะถนนเข้าไม่ได้ไฟฟ้าไม่มีตอนนี้หลายฝ่ายกังวลว่าตัวเลขเนี่ยอาจจะไม่ได้หยุดแค่17รายนะครับสำหรับผู้เสียชีวิตนะฮะสำนักงานท่องเที่ยวเนปาลบอกว่ามีนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางไปอย่างน้อยเนี่ยนะฮะสูญหายจากอุทกภัยครั้งนี้เนี่ยต่างชาติเนี่ย291คนฝรั่งเขาชอบนะชอบไปเที่ยวแบบประเทศที่มีวัฒนธรรมอารยธรรมอะไรแบบเนี้ยนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นชาวอินเดีย105คนนะครับตอนนี้หลายฝ่ายก็พยายามคือน้ำท่วมเนี่ยชนิดว่าชั้น1อ่ะของตึกแถวอ่ะตอนนี้นะครับน้ำนึกถึงปี54เราแถวนวนครอย่างนั้นเลยพี่น้ำเนี่ยคือถ้าเรือขับไปช่วยเนี่ยก็คือจอดที่ชั้น2หรือหลังคาบ้านได้เลยนะแล้วก็นำร่างผู้คนออกมานะครับโอ้ตอนนี้กำลังเร่งให้ความช่วยเหลือนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: แย่จังคุณฟังฮะท้อแท้แต่กี่เลขอะไรนะ462เหรอ642
0: ครับผมครับผม
2: อยากจะจดใส่ตำรา
0: ตามกันหน่อยตามกันหน่อยเดี๋ยว2ทุ่มมีบอลไทยนะพ
2: ี่บอลส่งกำลังใจเชียร์ด้วยนะ
0: เราอัปเดตสักหน่อยดีไหม
2: ได
0: ้อัปเดตสักนิดนึงนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงมาแล้วนะครับยึดชุดเดิมเลย
2: โอ้โห
0: ชุดเดิมก็คือชุดที่
2: ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ซัก
0: แพ้คาบ้านชุดเดิมคือเป็นเหม็นแย่นั่นน่ะไม่ใช่ชุดเตะชุดบอลหมายถึงว่า11ผู้เล่นตัวจริงนะครับ
2: บอกว่าชุดเดิมชุดเดิม
0: ชุดที่เพิ่งแพ้เวียดนามคาราชมังไปเมื่อวันเสาร
2: ์
0: 02นะครับเห็นบอกมี
2: แก้มือ
0: ก่อนนี้นัด2เราต้องไปยิงอย่างน้อย2ลูกนะครับก็เปลี่ยนแค่ประตูนะครับใช้ตัวเก๋าอย่างชัดชัยบุตรพรหมนะครับลงมาเล่นแทนกำพลปฐมอันธกุลนะครับก็วันนี้กัปตันทีมยังเป็นสารัตน์อยู่เย็นนะครับกองหน้าเราส่ง2คนเลยนะฮะยศกรบุรพากับธีรศักดิ์เผยพิมายเพราะว่าเราต้องการประตูนะตัวรุกเนี่ยนะฮะใช้เสกสาราตีกับคณะคำยกนะครับแล้วก็มีตัวเก๋าอย่างสารัตน์อยู่เย็นเนี่ยนะคุมเชิงอยู่เป็นกองกลางนะครับแบ็คขวาวานิชชูทองนะครับแบ็คซ้ายอูซามาเทียงคามเซนเตอร์2ตัวนะครับตัวเก๋ามานูเอลทอมเบียประคองน้องๆนะครับร่วมกับณัฐพลสายดิยานะแล้วก็ประตูนะครับบอยฉัตรชัยบุตรพรหมนะครับอ่ะก็เอาใจช่วยนะเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยนะครับก็อัปเดตไปว่าสารัตน์อยู่เย็นเขาบอกว่าเขาตั้งแต่เขาเตะบอลมาเขาไม่เคยมาแพ้ที่เวียดนามนะเขาไม่เคยมาแพ้นะครับวันนี้ขอให้สู้ให้ได้นะ
2: ค่ะ
0: นะสู้ๆนะครับลูกแรกมาเร็วก็มีหวังแต่ถ้าโดนเร็วก็อาจจะไปเลยนะเพราะว่าจิตใจ
2: เสียทรง
0: กองเชียร์เขาเยอะนะเวียดนามเขามาแบบชุดใหญ
2: ่
0: ของเรานี่อาจจะเป็นชุดที่ยังไม่ได้นะชุดใหญ่มากนักนะครับ
1: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวๆๆๆไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆๆว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าว2รสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: จริงโหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮโปแม็ก
2: พาวซ่า

0: นนะจ๊ะ
1: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
0: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
1: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
0: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันเกษียณของพวกเขา
2: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
0: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
3: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
4: อร่อยมากละลายในปาก
3: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
5: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
3: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
10: หานครรอบทิศ
11: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
12: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
13: มหานครรอบทิศอันดับ5
14: พี่ณภพรบอกว่าเนี่ยต้องฟังเราก่อนนอนทุกคืน
15: โอ้โห
14: ขอบคุณนะครับพี่อันนี้ขอบคุณจริงนะเออนะครับพี่สัชิมาสงสัยอ่านปากเราตอนพักนะนี่พี่บอยนี่ดูซื้อจุดเด้อสงสัยรู้เลยว่าเราคุยอะไรกันตอนพัก
15: พิมพ์ไปบอกพี่ก็หน่อยนี่นี่นี
14: ่มีเลขใช่ไหมมีเลขใช่ไหม
15: นี่นี่พิมพ์ไปเลขนี้เลยคุณนี่นี่นี
14: ่เออนะครับอ่ะมามามานะวันนี้เออข่าวนี้น่าสนใจศาลจังหวัดลำปางนะครับตัดสินจำคุกชาวบ้าน32คน32คนนี้คือคนที่ไปเก็บกุ้งตอนรถขนกุ้งคว่ำดูสิรถบริษัทขนส่งกุ้งสดเนี่ยนะครับประสบอุบัติเหตุชาวบ้าน32คนนะครับเอากระสอบไปช่วยกันโกยเก็บเก็บเก็บวันนี้ล่าสุดศาลสั่งจำคุกคนละ6เดือนนะท่านยังเมตตานะครับให้โทษจำคุกรอลงอาญา2ปีแต่ให้ปรับคนละ 10,000 นะครับเหตุการณ์ตั้งแต่16มีนาคมวันนั้นรถบรรทุกกุ้งสดของบริษัทเอกชนยางแตกแล้วคว่ำในอำเภอเถินชาวบ้านคนแรกมาเก็บปากต่อปากไปเอาสิเขาให้ฮะกุ้งฮะกุ้งฟรีเหรอเอาดิมากันใหญ่มากันใหญ่นะครับกุ้งวันนั้นเนี่ย1,200 กิโล
15: ครับ
14: เหลืออยู่40กิโล
15: โอ้โห
14: เหลือไว้ให้ดู
15: ต่างหน้านะ
14: นะก็เรียกได้ว่าเอาไปแทบหมดนะฮะเอาไปแทบหมดหลังจากนั้นบริษัทรับจ้างขนสินค้าครับเขาไปแจ้งความเอาผิดกับชาวบ้าน32คนที่เข้ามาเก็บกุ้งโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับไปเล่นไปนะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับวันนี้คดีก็เดินหน้าไปศาลอ่านคำพิพากษานะครับจำคุกจำเลยทั้ง32คนเลยครับ
15: ค
14: นละ1ปีปรับ 20,000 แต่ทั้งหมดให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก6เดือนปรับเหลือ 10,000 โทษจำคุกให้รอลงอาญา2ปีแล้วให้คุมประพฤติเป็นเวลา1ปีอุทาหรณ์เลยนะครับคดีนี้ศาลทำให้เห็นว่าอะไรที่ตกหล่นหรือกระจายอยู่นะจากอุบัติเหตุ หากบุคคลอื่นบุคคลใดนะครับไปเก็บถือว่าไม่มีสิทธิ
16: ์
14: เข้าข่ายความผิดตามกฎหมายเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะกุ้งลังเบียร์รถขนส่งเบียร์รถขนกระเทียมรถอะไรคว่ำเราต้องช่วยเขาเนาะ
15: ไม่ใช่ไปซ้ำเติม
14: ฝากไว้ครับ
15: เว้นเสียแต่เจ้าของเนี่ยเขาบอกว่ายกให้เลยเพราะว่าทิ้งไว้มันจะเสียหาย
14: อันนี้เขา
15: สร้างมลพิษ
14: อันนี้คนแรกอ่ะสื่อสารกันผิดคนแรกบอกเขาให้เขาให
15: ้เออ
14: มากันใหญ่เลย
15: ชาวบ้านก็ไม่รู้นะส่วนที่เหลือ
14: หอยก็เอาอ่ะกุ้งอ่ะนะฮะ
15: ตลาดมันแพงนะซื้อมันก็ไม่ไหวไงให้ฟรีก็เอาสิครับ
14: ครับ
17: มหานครรอบทิศอันดับ4
15: คุยว่าอันดับ4ไปดูกรณีนางสาว A อายุ28ปีไปร้องเรียนบอกว่าขณะเมื่อวันที่21สิงหาคมที่เธอเนี่ยขี่จักรยานยนต์ไปทำงานในพื้นที่ของอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถูกชาย2คนขี่จักรยานยนต์ติดตามแล้วก็ใช้อาวุธมีดข่มขู่และบังคับให้ขี่รถไปยังพื้นที่เปลี่ยวห่างจากจุดเกิดเหตุ12กิโลเมตรเมื่อไปถึงจุดดังกล่าวคนร้ายจับมัดมือมัดเท้าและปิดปากพร้อมพยายามถอดเสื้อผ้าเพื่อก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศแต่เธอบอกว่าเธอขัดขืนนะแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือจากคนร้ายได้ยินเสียงบุคคลใกล้เคียงและหยุดก่อนก่อเหตุแล้วก็ค้นเอาเงินเธอไปประมาณ 2,000 บาทแล้วก็บังคับให้บอกรหัสโทรศัพท์แล้วก็ใช้โทรศัพท์ของผู้เสียหายส่งข้อความและภาพขณะถูกมัดไปหาแฟนหนุ่มแล้วก็ส่งพิกัดจุดเกิดเหตุแฟนหนุ่มก็รีบแจ้งตำรวจก่อนที่ตำรวจจะมาตรวจสอบและช่วยเหลือเธอออกมาจากพื้นที่อย่างปลอดภัยตามที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้นี่ต้องย้อนนะย้ำนะเดิมมันเป็นอย่างนี้ข่าวนะล่าสุดนะพนักงานสอบสวนของสภ.มาญวิชัยก็เชิญตัวหญิงสาวท่านนี้แล้วก็แฟนเนี่ยมาสอบปากคำเพิ่มเติมนานกว่าครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงไม่นานนะคุณผู้ฟัง30นาทีขณะเดียวกันตำรวจชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่ตรวจสอบวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แล้วก็สอบพยานและตรวจสอบข้อมูลแวดล้อมต่างๆจากคำให้การเพิ่มเติมของหญิงสาวท่านนี้เนี่ยเธอก็ยอมรับว่าเหตุการณ์ที่อ้างว่าถูกชาย2คนดักทำร้ายจับมัดมือแล้วก็จะล่วงละเมิดทางเพศเธอนั้นเธอกุเรื่องขึ้นทั้งสิ้น
14: อ
15: ้างว่าต้องการเรียกร้องความสนใจเนื่องจากมีปัญหาครอบครัวและรู้สึกว่าไม่รับความรักจึงสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อทดสอบและต้องการรู้ว่าคนในครอบครัวเป็นห่วงและรักเธอแค่ไหนขณะที่สามีของหญิงสาวยืนยันว่าไม่ได้รู้เห็นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้เขาทำไปทำมาเบื้องต้นตำรวจเนี่ยบอกว่าหญิงสาวคนนี้เนี่ยสภาพจิตใจไม่ดีจึงอยู่ระหว่างการดูแลและพูดคุยขณะในส่วนของคดีตำรวจก็อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและวงจรปิดเพื่อพิจารณาว่าการกระทำครั้งนี้เนี่ยมันเข้าข่ายแจ้งความเท็จไห
14: ม
15: คือถ้าไม่ต้องพิจารณาหรอกเบื้องต้นมันเข้าข่ายเพียงแต่ว่าจุดประสงค์เนี่ยของการทำเนี่ยมันก็ต้องพิจารณาตรงนั้นมากกว่าว่าตำรวจจะมองอย่างไรคือเหตุการณ์เนี่ยมันสำเร็จแล้วว่าเธอแจ้งความเท็จแต่ที่มาที่ไปของการแจ้งความเท็จเนี่ยตำรวจคงต้องใช้ดุลพินิจให้ดีผมก็ถ้ามันเป็นเรื่องนี้จริงผมว่านอกจากต้องดูแลเธอในเรื่องคดีนี้แล้วเนี่ยสภาพจิตใจลึกๆต้องดูด้วยเพราะว่าคนเราถ้าทำเรื่องได้ขนาดนี้เนี่ยต้องดูแลใกล้ชิดจริงๆนะคนที่เป็นญาติพี่น้อง
14: ครับ
17: มหานครรอบทิศอันดับ3
14: วันนี้วันจ่ายนะครับพรุ่งนี้วันไหว้ศาสตร์จีน
15: เอาพี่จ่ายทุกวันนะ
14: อันนี้จ่ายกับข้าวจ่ายตลาดนะไปซื้อของไหว้นะฮะก็บรรยากาศที่พิษณุโลกผู้สื่อข่าวส่งมานะครับบอกว่าเงียบเหงานะฮะวันจ่ายเนี่ยเงียบเหงาประชาชนเนี่ยเน้นประหยัดนะครับราคาหมูไก่ขนมผลไม้ปีนี้สูงขึ้นหมดเลยนะครับก็เลยทำให้การออกมาซื้อของไปไหว้บรรพบุรุษเนี่ยนะผู้คนก็เน้นประหยัดนะครับปีนี้ไก่ตัวละ180เป็ดนี่เป็ดพะโล้นะ420
15: โอ้โห
14: นะครับหมู3ชั้นกิโลละประมาณ180ถึง200คือถ้าไหว้แบบอ่ะไก่ตัวนึง180นะหมู3ชั้น180เป็นเท่าไหร่360ใช่มั้ยจะต้องมีผลไม้อีกนะครับมีของไหว้อย่างพวกผัดมีผัดเผ็ดผัดอะไรอีกนะครับก็เป็นพันละงานนี้ก็เลยทำให้นะผู้คนเนี่ยประหยัดนะครับบางคนก็ซื้อจำนวนน้อยลงซื้อจำนวนน้อยลงเพื่อนำแพร่ไปไหว้บรรพบุรุษนะครับบางคนก็เลือกซื้อของไหว้ที่เป็นชุดจัดมาแล้วตามห้างมันก็ประหยัดลงไปด้วยนะครับอ่ะก็พรุ่งนี้วันศาสตร์จีนนะครับก็จะเห็นคนออกมาไหว้กันนะฮะ วันนี้ได้เท่านี้ก่อนแต่ก็เชื่อว่าครบถ้วนทุกข่าวแล้วแหละนะครับพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มนะครับกลับมาเจอกันใหม่นะครับพี่ๆวันนี้ไปก่อนครับ
15: สวัสดีครับ
14: สวัสดีครับ
10: มหานครรอบทิศ
11: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
16: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
18: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
11: ขณะนี้เวลา20 นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
19: ท้องเสียปวดท้อง
20: แน่นท้อง
19: มองหาย
21: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
11: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
22: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
23: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
22: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทลนพัฒน์จำกัดสมาคมเพชรพลอยเงินทองและมูลนิธิมหาวิทยาลัยอลงกรณ์ราชวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์ซึ่งมาจากวัดต่างๆประกอบด้วยวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดเทพธิดารามและวัดเหล่ากรุงเทพมหานครวัดสาลีวัดเถนพลายและวัดอัมพะวนารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าเกตจังหวัดสมุทรปราการและวัดคีรีวงศ์จังหวัดชุมพรภายหลังจากสวดพระพุทธมนต์และสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลและถวายพระไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 10:30 นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์สำนักงานเทศบาลนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินนางสวภายืนเพ่งและคณะและบริษัทอนาล็อกดีไวเซสประเทศไทยจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จากวัดในจังหวัดกาฬสินธุ์ประกอบด้วยวัดกลางวัดอโศการามและวัดหนองยางเหนือวัดจากจังหวัดขอนแก่นประกอบด้วยวัดท่าบึงวัดตราชูวนารามและวัดสว่างสุทธารามรวมทั้งวัดบ้านสะแกซำจังหวัดบุรีรัมย์วัดสว่างอารมณ์จังหวัดร้อยเอ็ดและวัดดอนน้อยจังหวัดหนองคายรวม10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม GSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับประกรณ์ซึ่งมาจากวัดทองนพคุณวัดทองธรรมชาติวัดท่าทองกรุงเทพมหานครวัดสามขาวจังหวัดอ่างทองวัดพลายชุมพลวัดหนองทองจังหวัดสุโขทัยวัดบางด้วนนอกวัดพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการวัดเขาลอยและวัดสมุทรคามบ้านท่าจังหวัดเพชรบุรีเวลา 19:00 นสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนบริษัทสุรินทร์อมยาเคมีคอลประเทศไทยบริษัท CSN Engineering จำกัดและสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและแฟชั่นเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงรายตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆรวมถึงสถาบันการศึกษาตลอดจนประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเช่นกันอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนวัดท่าด่านจังหวัดนครนายกหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่และการนำสุขภาพเทศบาลตำบลคลองเต่งจังหวัดตรัง เรือนจำจังหวัดสระบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมชมรมวงปล่อยแก่ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
23: จบข่าวในพระราชสำนัก
11: สนับสนุนข่าวโดย
16: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
18: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
1: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
2: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
20: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 3เพลงค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับกันในวันนี้นะคะเริ่มต้นกันด้วยหัวใจมักง่ายจากพี่แชมป์แชมป์รำค่ะคนมีประวัติจากหลวงไก่นะคะและปิดท้ายกันด้วยฝากแฟนผมด้วยจากพี่เดวิดนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Mcard Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาๆนะคะแหมวันนี้วันพุธค่ะวันพุธที่16สิงหาคมนะคะอยู่กับพิมดามหานครค่ะดูแลคุณผู้ฟังไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยนะคะใครมีเพลงอะไรอยากจะฟังนะคะในช่วงที่กำลังเดินทางกลับบ้านหรือว่าช่วงที่กำลังจะพักผ่อนเข้านอนหรือบางคนนี่เพิ่งเข้ากะนะเพิ่งจะไปเริ่มทำงานนะคะก็ส่งเข้าบอกกันได้เลยนะคะหลังไมค์อยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366ค่ะรวมไปถึง SMS ที่เบอร์4689400ช่องทางนี้ก็เพิ่มเติมเพลงกันมาได้เช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะเข้ามาทาง Facebook Live ได้เลยนะคะ LTM FM 95 Fanpage ค่ะช่องทางนี้เนี่ยนะคะจะได้ชมกันทั้งภาพและเสียงเลยค่ะเข้ามาแล้วรายงานตัวด้วยนะคะกดไลค์กดหัวใจเรียบร้อยหรือจะกดแชร์ก็ได้หรือจะส่งดาวเป็นกำลังใจให้กับทีมงานลูกทุ่งมหานครก็ได้แล้วหลังจากนั้นนะคะรายงานตัวมาได้เลยค่ะคอมเมนต์มาค่ะสัก1คอมเมนต์พออย่าเพิ่งรัวสติ๊กเกอร์มานะคะเดี๋ยวเรียกกันไม่ครบนะคะแล้วรถไฟก็จะมารับคุณค่ะสวัสดีด้วยค่ะพี่เอสุดหล่อนี่เรียกพี่เอคนแรกเลยนะวันนี้นะคะแล้วก็ยังมีน้องหนีดูกูสนะคะบอกมาแววครับแม่ครับนะคะมีคุณแม่ท่านพี่ชาคนสวยนะคะน้องแชมป์สีสุขค่ะนะคะพี่หนูเพียรพกากุลลูกคิตตี้วังว่านะคะแล้วก็ยังมีพี่วิจิตรสุวรรณโรจน์ด้วยนะคะนี่เลยพี่พัดนะคะแล้วก็ใช่ไหมพี่พัดหรือพี่ปัดนะ นะคะบอกเขียนชื่อเล่นมาหน่อยนะคะพี่ปัดเมืองกรุงใช่ไหมพี่บุญเรือนนะคะแล้วก็ยังมีเสียเปียกคนนึงไงจะใครล่ะอุ๊ยวันนี้เสียเปียกเขาอยู่ดึกนะเนี่ยนะคะแล้วก็มีพี่อะไรอีกนะเดี๋ยวแป๊บนึงพี่วิเชียนอุ่นชาวนานะคะดีเจน้องบอสน้องบอสไม่ได้ลาวันนี้ไม่ใช่คิวน้องบอสดีเจเสียเปียกเนี่ยมั่วตลอดเลยนะคะวันพฤหัสศุกร์นี่เขาจะเป็นดีเจกล่องจุ่มนะเสียนะเขาจะแล้วแต่สลับกันมาค่ะนะคะน้องบอสจะอยู่วันจันทร์อังคารนะคะส่วนวันพุธพฤหัสนี่ก็สลับกันไปก็จะมีพิมดาบ้างมีน้องบอสบ้างมีน้องสายบ้างนะคะพี่สุริยุทธ์สมานอคณีสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมเดี๋ยวดูซิพี่เอสุดหล่อทักทายแล้วพี่บุญทรัพย์นะคะเชฟพงเจนี่อร่อยซอย59นะคะพี่อินแทนนะคะพี่วันนี้ค่ะนะคะพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะคะแล้วก็นี่แหละประมาณนี้นะคะพี่บัญชาสิมมาพี่หนูเพียรบอกว่าอุบลฝนกำลังจะตกแล้วนะคะพี่สายชนจรัสกุลด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมนะคะเสียโอ้ใช่ไหมหนีดูว่าเสียฟังจริงป่ะเนี่ยเสียไม่ค่อยมาหัวค่ำไงนะคะเสียนอนเร็วเสียเป็นเด็กอนามัยนะคะเด็กอนามัยกับสวนี่จะมีเส้นบางๆขั้นอยู่นิดนึงนะคะก็คือจะนอนเร็วแล้วก็จะตื่นเช้านะคะไม่รู้เสียเขาอยู่ฝั่งไหนเนาะแซวเขาได้คนนี้เขาแซวได้เขาไม่โกรธนะคะเอาล่ะหมดหรือยังคะถ้าหมดแล้วนะคะเดี๋ยวรถไฟก็จะต้องออกก่อนแล้วนะน้องอินแทนเรียกไปแล้วนะลูกนะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะก็จะขอหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วยค่ะ022481366นะคะโทรมาจองสายหน้าไมค์กันได้เลยนะน้องแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ

0: เท่าหัวงูนะคะจากแอลกอฮอล์ค่ะหนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยไมค์ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผู้จัดการ
0: มาอีกแล้วเรียกผู้จัดการอีกแล้วนะคะใครคะเนี่ยพี่อนันต์ใช่ไหมเอ่ยพี่อนันต์ใช่ไหมเอ่ย
3: ใช่ครับผมใช่ครับผม
0: พี่อนันต์ก็จะเรียกพิมดาว่าผู้จัดการบ้างละผอ.บ้างละแล้วแต่อารมณ์เลยนะนะคะวันนี้พี่อนันต์ทำอะไรคะ
3: วันนี้อยู่บ้านครับ
0: อยู่บ้านแล้วตอนกลางวันล่ะคะ
3: ไปนาครับ
0: อ๋อไปนาใช่ไหมวันนี้ไปทำอะไรที่นาบ้างคะ
3: ไปดูวัวครับไปดูบ่อปลาจ้ะ
0: อืมไปดูทำไมอ่ะบ่อปลา
3: ว่าจะหามองไปกลางอยู่ครับ
0: หาเลยนะ
3: หามองไปดักอยู่ครับ
0: อ๋อจะหามองไปดักปลาอยู่ใช่ไหมคะ
3: จ้าจ้า
0: ปลาโตขนาดไหนแล้ว
3: เป็นกิโลแล้วครับ
0: อุ้ยเป็นกิโลแล้วเหรอ
3: จ้า
0: อ๋อแล้วเราจะต้องใช้มองดักอย่างเดียวเหรอคะทำหวานแหอะไรอย่างนี้ได้ไหม
3: ได้ครับหวานแหก็ได้จ้ะ
0: ได้เนาะนะแต่ก็ได้ไหมวันนี้ได้ปลาไหมไปดูอย่างเดียวว
3: ันนี้ยังไม่ได้ดักกับดักมาหลายวันช่วงไม่หมายได้อยู่ครับ
0: อ๋อไปดูอย่างเดียวใช่ไหมวันนี
3: ้จ้ะวันนี้ยังไม่ได้กลางนะครับยังเห็นว่าเข้าพรรษาได้จ้ะ
0: เข้าพรรษาค่อยไปดักเนาะ
3: จ้ะออกพรรษาก่อนนะเจ
0: ๊อ๋อช่วงนี้เข้าพรรษาเลยไม่ได้ดักเราออกพรรษาก่อน
3: จ้ะเราออกพรรษาก่อนครับผมต้องไปดูหอระฆังก็วัดโนนสูงได้จ้ะ
0: อ๋อใช่พระเวียนันก็ต้องไปช่วยงานวัดด้วย
3: ครับครับแล้วก็ฉลองหอระฆังนะครับ
0: อ๋อเหรอคะที่วัดเนินสูงใช่ไหม
3: จ้ะวัดโนนตะกวางอำเภอนนสูงตำบลปราสาทครับผม
0: นะคะก็ใครที่เขาเรียกว่าอยากทำบุญก็ไปได้เลยเนาะ
3: จ้าจ้ายังไม่ถึงวันนะครับยังไม่หลวงพี่ยังไม่ได้บอกเลยจ้ะ
0: อ๋อแต่ว่าตอนนี้คืออยู่ในขั้นตอนไหนคะสร้างหอ
3: ตอนนี้สร้างหอระฆังอยู่ครับผม
0: นะคะเดี๋ยววันไหนที่เขาฉลองกันแล้วก็เดี๋ยวพอหลวงพี่ประกาศวันที่ออกมาก็ไปร่วมงานกันได้เนาะ
3: จ้าจ้าจ้า
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่อนันต์
3: งานวัดบ้านเราของพี่กุ้งสุธิราชครับ
0: ได้เลยอุ้ยนี่เหมาะกับพี่อนันต์มากๆเลยเพลงนี
3: ้ครับผมเป็นลิเกเก่าได้ครับ
0: เหรอร้องลิเกได้ไหมคะ
3: ก็ไม่ได้ครับถ้าเป็นเพลงก็ได้นิดๆหน่อยๆครับ
0: เหรอสักเพลงได้ไหมสักท่อนได้ไหม

0: เป็นคนดีก็พอแล้ว
1: เออได้อยู่ได้อยู่อ่ะตบมือหน่อยเออนี่แหละนะคะโชว์ความสามารถนิดนึงนะคะ
0: จะลองดูให้เจอครับ
1: เออนะอ่ะเดี๋ยวขอบคุณมากๆเลยที่โทรมาหน้าไมค์เดี๋ยวจัดเพลงให้ฟังนะคะงานวัดบ้านเรานะ
0: จ้าจ้าน
1: ะคะดูแลสุขภาพด้วยคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะพี่อนันต์
0: ครับ Are you ready?
1: Yes, you're ready.
0: สบายดี Thank you and you.
1: Thank you. Sweet dream good night. Bye bye. ค่ะ
2: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณกันด้วยนะคะขอขอบคุณอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ฟังนะเราจะต้องขอบคุณกันนะคะสำหรับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำมิคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: เอาละค่ะสนุกสนานกันไปเลยเนาะนะคะเพลงนี้เด็กดอยใจดีค่ะจากน้องมายป่นเมืองนั่นเองนะคะน้องมายเขามาร้องเอาไว้ค่ะในงานปาร์ตี้ปีหนูหมูไม่อยู่หนูแอปเบลนะคะที่บมจ.อสมท.ของเรานะคะเมื่อวันที่16ธันวาคมปี2550นู่นจะว่าไปเกือบ20ปีแล้วมั้ยเออ5506อุ๊ย70ใช่19ปีแล้วอ่ะคุณผู้ฟังเนาะเปิดแป๊บเดียวเองนะคะมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: DPA เงินฝากคุณดอกคุ้มครองโทร1158
1: ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เท่งกินไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอม
6: เฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำ

0: จริง
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยพุ่งถุน2เข้มข้นเหมือนเดิม
6: คุ้มเกิน
7: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อย

0: จริง
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
0: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ใหม่นะคะเพลงนี้ขอมาจากทางหลังใหม่จากพี่ณรงค์เพชรบูรณ์จัดให้ค่ะ
1: เพื่อชีวิตเห็นเป็นหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะทิ้งท้ายกันอีกหนึ่งเพลงนะคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะคะ022481366นะคะโทรมาจองสายกันได้ตอนนี้เลยค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่นะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายเพื่อชีวิตด้วยเพลงนี้ค่ะละหมาดอารมณ์จากมาริโฮน่าค่ะ

0: นี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองโฆษกรัฐบาลย้ำเรือสหรัฐแวะไทยตามกรอบปกติชูจุดยืนไทยไม่เลือกข้างแต่เลือกสร้างโอกาสให้กับคนไทยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการด่วนสรุปตีความในโลกโซเชียลว่าการแวะพักประเทศไทยของเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นเดือนกันยายนเป็นการเลือกข้างของประเทศไทยว่าการแวะพักดังกล่าวเป็นการเยือนเมืองท่าตามแผนปกติภายใต้กรอบความร่วมมือกลาโหมระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจึงไม่เกี่ยวกับการแสดงจุดยืนหรือการเลือกข้างของประเทศต่อสถานการณ์ความขัดแย้งใดๆทั้งนี้ประเทศไทยยังคงยึดมั่นในหลักการดำเนินนโยบายต่างประเทศอย่างสมดุลรักษาความสัมพันธ์อันดีกับทุกประเทศและให้ความสำคัญกับสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอย่าตีความการแวะพักของเรือบรรทุกเครื่องบินนั้นว่าเป็นการแสดงจุดยืนหรือการเลือกข้างของประเทศไทยในความขัดแย้งใดรัฐบาลชัดเจนในแนวทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราไม่เลือกข้างแต่เลือกสร้างโอกาสจากความสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์กับคนไทยเราเป็นพันธมิตรที่นานาชาติไว้เนื้อเชื่อใจพร้อมให้ความร่วมมือบนพื้นฐานของผลประโยชน์ของประเทศไทยและไม่เอาเปรียบผู้ใดกนง.คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1% นายดอนนาครทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.แถลงผลการประชุมกนง.วันนี้ว่าคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีเนื่องจากเศรษฐกิจไทยได้รับแรงส่งต่อเนื่องจากวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์แต่อัตราการเติบโตยังอยู่ในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงขณะที่อัตราเงินเฟ้อต่ำกว่าที่ประเมินไว้เดิมแม้ยังมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นในช่วงที่เหลือของปีจนถึงต้นปีหน้าด้านสินเชื่อรวมขยายตัวเพิ่มขึ้นแต่สินเชื่อ SME ยังคงหดตัวโดยยังต้องติดตามคุณภาพสินเชื่อ SME และครัวเรือนกลุ่มเปราะบางคณะกรรมการเห็นว่าการดำเนินนโยบายการเงินในระดับผ่อนคลายควบคู่ไปกับมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดมีส่วนช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งนี้แต่ต้องติดตามพัฒนาการสงครามในตะวันออกกลางและมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศรวมทั้งความเสี่ยงเงินเฟ้อในระยะต่อไปคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกแถลงการคัดค้านการใช้ประวัติการต้องโทษของบุคคลในครอบครัวเพื่อมาพาดพิงและลดทอนความชอบธรรมตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนโดยกล่าวตอบโต้ทนายความผู้หนึ่งซึ่งออกมาตั้งคำถามและเร่งรัดการดำเนินคดีในกรณีที่ดินเขากระโดงและเปิดเผยถึงประวัติการต้องโทษของบิดาและมารดาของทนายความผู้นั้นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่าการนำประวัติการถูกจับกุมและต้องโทษของบุคคลในครอบครัวมาเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อตอบโต้ผู้ถูกวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐย่อมกระทบสิทธิความเป็นส่วนตัวเกียรติยศชื่อเสียงและครอบครัวซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา32และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองข้อ17ให้ความคุ้มครองนอกจากนี้ประวัติอาชญากรเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษแ

0: จะกล่าวในลักษณะยกย่องก็มิอาจลบล้างผลของการเปิดเผยที่เกิดขึ้นแล้วต่อสาธารณะกสม.ขอยืนยันหลักการว่าบุคคลย่อมรับผิดชอบเฉพาะการกระทำของตนเองไม่มีผู้ใดสมควรถูกตีตราหรือถูกลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จากการกระทำของบุพการียิ่งไปกว่านั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้กำกับดูแลกรมราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติซึ่งมีภารกิจโดยตรงในการแก้ไขฟื้นฟูและคืนผู้ต้องขังกลับสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรีการที่ผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงใช้ถ้อยคำในทางลบต่อผู้ต้องโทษจำคุกต่อสาธารณะย่อมมีผลเป็นการตอกย้ำการตีตราผู้ต้องขังผู้พ้นโทษและครอบครัวของบุคคลเหล่านั้นและไม่สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
5: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากสัตว์ชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
6: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
7: เขาเปิดที่กินชาบูดีกว่า
6: เขาจะกินปิ้งย่าง
7: แต่เขาจะกินชาบู
6: ปิ้งย่าง
7: ชาบู
6: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดที่ไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
8: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยพิมดามหานคร
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
3: าแล้วชั่วโมงที่2ค่ะอยู่กับพิมดามหานครนะคะเอาล่ะตอนนี้1สายน้ำใหม่เขาก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
4: พี่นันดิบลำปางครับ
3: โอ้พี่นันดิบนี่เองหายไปไหนมาเราไม่ได้คุยกันนานแล้วเหมือนกันเนาะ
4: อ๋อก็ฟังอยู่ครับ
3: ฟังอยู่
4: ครับจริงๆพิมดามาบางทีก็ขอหลังไมค์ครับ
3: เอาเหรอคะแต่ว่าไม่ค่อยได้โทรมาหน้าไมค์อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
4: ครับผมแล้วก็ขอสวัสดีทักทายกับแฟนๆรายการลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ของทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยและต่างประเทศด้วยครับปล่อยได้ใจก็เบาครับ
3: เออนี่นะคะวันนี้มีดีเจรับเชิญนะคะมาจัดรายการคู่กันนะคะก็จะมีพิมดาและพี่หนานดิบนะคะดีไหมนะอยากจัดรายการไหมอยากลองดูไหม
4: ก็ไม่น่าจะได้ขนาดนั้นแล้วคร
3: ับ แต่ว่าเสียงได้อยู่นะสำเนียงการพูดอะไรอย่างเงี้ยนะลองทำเล่นๆดูในช่องทางของตัวเองดูนะพี่หนานดิบเผื่อเกิดนะเผื่อดังนะเออนะวันนี้ทำอะไรคะตอนกลางวัน

0: วันนี้ไปดูไร่ดูนาอยู่ครับ
1: อืมเป็นยังไงคะที่ไร่ที่นา
0: ให้น้ำให้น้ำข้าวครับ
1: อ๋อปล่อยให้น้ำข้าวอุ้ยที่ที่ลำปางนี่คือแล้งเหรอ
0: แล้งครับแล้ง
1: อ๋อ
0: แต่มันฝนมันไม่ตกเยอะครับมันมีนิดนิดหน่อยหน่อยตอนเย็นนี้เด็กนี้มีแต่ฟ้าร้องแต่ไม่มีฝนเลยครับ
1: อืมแต่ว่าที่นานนี่น้ำท่วมฉ่ำเลยเนาะ
0: โอ้โห
1: ภาคเหนือเหมือนกันนะแต่ว่าที่ลำปางแล้ง
0: ครับ
1: อันนั้นหนัก
0: มากนะ
1: เหมือนฝนมันก็ตกไม่ทั่วฟ้ามันเนาะอยากจะไปตกพื้นที่ไหนเยอะๆก็ไปพื้นที่ไหนต้องการน้ำก็ไม่ไปเนาะ ใช่ไหม
0: คนชอบเป็นอย่างนั้นนะครับ
1: ใช่ไหม
0: เขาต้องการมันก็ไม่ไป
1: ค่ะแล้วพี่หนันดิบก็คือไปเข้านาไปสูบน้ำเข้านาใช่ไหมวันนี
0: ้อ๋อครับครับ
1: เนาะนะคะ
0: แห้งแล้งครับมันไม่มีฝนเลย
1: เออแล้วตอนนี้ก็คือพักผ่อนแล้ว
0: ครับพักผ่อนแล้วครับนอนฟังวิทยุฟังเสียงน้องพินดาอยู่ครับ
1: แล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
0: อ๋อขอเพลงนอนกอดตัวเองครับ
1: ได้เลยคือนอนกอดตัวเองอยู่เหรอหรือยังไง
0: ก็ตอนนี้ยังไม่ได้นอนกอดอยู่ครับนั่งอยู่ครับ
1: อ๋อนั่งกอดตัวเองอยู่ตอนนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะอยากมอบให้ตัวเองหรือมอบให้ใคร
0: ก็มอบให้กับพี่นกสุพรรณพี่วันวิสาสุโขทัยแล้วก็พี่กุ้งลำปางพี่น้องสามพันพี่ปานบางประกอบพี่สาวบางกระทุ่มพี่สาวราชบุรีพี่จริญชมดีพี่นีชุมพรพี่นกชุมพรพี่พินิจบางหน้าเปี้ยวพี่เหี่ยวชุมพรพี่กรสุขาพี่สุนิสาด่านทับตะโกครับ
1: โอ้โหมาเป็นแรปเลยอ่ะสุดยอดเลยนี่แหละพิมดาก็ได้การเรียกขึ้นรถไฟแบบแรปๆนี่มาจากพี่หนานดิบเนี่ยเดี๋ยวเรียกขึ้นรถไฟแบบแรปเลยนะไม่ยอมหรอกไม่ยอมสุดยอดเลยอ่ะจำได้ทุกคนเลยเหรอ
0: เป็นพี่ชายให้กับแม่น้ำก๊อตและก็สาวกี่ลมที่ลำปางด้วยครับ
1: อืมได้เลยนะคะก่อนจะไปฟังเพลงค่ะพูดเองได้เลยไหม
0: ได้ครับ
1: อ่ามาเลยขอบคุณค่ะ
0: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันธ์ไทยนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยยราฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยยราอะฮ่า
1: เก่งมากเลยพี่หนานดิบเนี่ยพี่หนานดิบคือพี่หนานดิบเนี่ยพูดเหมือนคล้ายๆเป็นแบบเพลงซอหรอเขาเรียกอะไรใช่ป่ะใช่ป่ะนะคล้ายอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเคยร้องเพลงซอเพลงอะไรไหม
0: บอกไม่ถูกนะครับมันเป็นสำเนียงทางเหนือนะครับ
1: เนาะเหมือนร้องเพลงซอเหมือนแบบเป็นบทอะไรสักอย่างนึงเนี่ยบทกลอนอะไรแหละเนาะสำเนียงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ขอบคุณมากๆเลยนะพี่หนันดิบที่โทรมาหน้าไมค์นะคะ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณน้องสาวหลังไมค์ครับน้องกวางเนาะน้องแป้ง
1: น้องแป้งน้องแป้งคนสวย
0: น้องแป้งมอบให้กับน้องสาวหลังไมค์ทุกๆคนด้วยครับดีเจด้วยครับ
1: ได้เลยดูแลสุขภาพนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: ราตรีสวัสดิ์นะคะฝันดีนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: เอาละค่ะนอนกอดตัวเองมาเราจะกอดอะไรกันบ้างนะคะมาดูพาเรทชุดนี้กันค่ะ

0: 4เพลงค่ะคุณผู้ฟังมีกอดอะไรบ้างเอ่ยเริ่มต้นที่นอนกอดตัวเองนะคะจากพี่ศรีไพรนะคะตามมาด้วยกอดน้องแน่นๆ นะคะจากสายใยอุดมพรค่ะกอดฉันคิดถึงเขาจากพี่จินตราภูลาภและกอดคนนอกใจจากพี่สิริพรอัมไพพงศ์นะคะ4เพลงที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการกอดนะคะกอดตัวเองบ้างกอดคนอื่นบ้างกอดฉันแต่คิดถึงคนอื่นอยู่บ้างอะไรบ้างนะคะก็หลากหลายการกอดกันไปนะคะพาเรทเพลงที่ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอไอยาราอ่ะฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่ะฮ่า
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยาราอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาฮ่าม
0: าแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังใครที่เข้ามาทาง Facebook Live นะคะเข้ามาแล้วรายงานตัวทิ้งเอาไว้ได้เลยค่ะเพราะว่าชั่วโมงนี้ก็จะเรียกขึ้นรถไฟเช่นเคยนะคะสายด่วนขบวนพิเศษค่ะมารอรับคุณผู้ฟังกันแล้วค่ะหลังไมค์ค่ะต้องเรียกเป็นแรปนะเดี๋ยวจะแพ้พี่หนานดิบนะไม่ได้หรอกเรียกเป็นแรปก่อนนะคะพี่ธนพลสุโขทัยพี่นกสุพันน้องแหวนนครปฐมพี่วอนจังหวัดกาญพี่ณรงค์เพชรบูรณ์พี่กูดชลบุรีพี่วุฒินครพนมพี่แจ๊สศรีสะเกษพี่หนานดิบลำปางพี่หนานดิบเขาโทรนะได้หน้าไมค์แล้วเรียกเขาขึ้นรถไฟด้วยนะคะทาง Facebook Live ค่ะมีใครบ้างเอ่ยพี่สุมาลาเจ้านะคะพี่สุมาลาเขามีอะไรเนี่ยเขามีบทกลอนมาฝากกันด้วยนะคะถึงแม้ไลน์นั้นจะหลุดแต่มิอาจหักหักเก้าห้านั้นได้เลยเจ้านี่เขาขอฝากบทกลอนเอาไว้นะคะพี่ลำพึงมณีเขียวค่ะพี่สำรวยด้วยนะคะน้องไบสไลเดอร์นะคะเป็นยังไงลูกอาการเป็นยังไงนะวันนี้น้องไบเขาบอกว่าเขารีบมาขึ้นรถไฟนะคะออกจากห้องน้ำมานะแล้วก็นุ่งผ้ามานะคะแล้วก็รีบวิ่งมาขึ้นรถไฟผ้าเกือบหลุดแน่หูเล่ามาเป็นฉากเชียร์นะคะแล้วก็ยังมีน้องแวนว้าวนะคะก็มาช่องทาง Facebook Live ด้วยพี่วิจิตรสุวรรณโรจน์นะคะลูกตี้วังว่านะคะแล้วก็มีน้องอุ้มทิพย์สุดาบอกว่ามาขึ้นรถไฟพร้อมไก่นะคะพร้อมไก่ย่างตั้งแต่อีแก้วปิ้งไก่พร้อมไก่ทอดใช่ไหมตั้งแต่อีแก้วปิ้งไก่มาจนถึงตอนนี้นะคะน้องอุ้มยังหิวไม่หยุดเลยนะยังอยากกินอยู่นะคะไก่ย่างไก่ทอดนะคะพี่สิริพรสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีแม่นวลนะคะแม่นวลรัตนกุลด้วยนะคะพี่ลำพึงมณีเขียวนะคะพี่เดี่ยว .com พี่มาลายแยมคลี่บอกหนูไปด้วยค่ะพี่พิมไปด้วยค่ะหนูพิมนะคะแล้วก็ยังมีพี่พงษ์นเรศด้วยนะคะพี่จรัญทองบัวนะคะอุ้ยวันนี้มีหลายๆท่านนะชื่อไม่ค่อยคุ้นเคยเลยนะคะพี่สุรยุสมานอัคนีด้วยนะคะพี่สำรวยก้าวพิทักษ์พี่สำรองบอกยังอยู่นะคะพี่สำรองมาขึ้นรถไฟขบวนแรกไม่ทันนะคะขึ้นขบวนที่2ทันแล้วเรียบร้อยเนาะนะคะน้องหนีดูกู๊ดนะคะพี่สุบินค่ะจากสงขลานะคะคุณแม่ประนอมตามสั่งนะคะน้องอินแทนด้วยนะคะพี่แม่เดี่ยวหนองคายด้วยค่ะนะคะแล้วก็หมดหรือยังนะน่าจะหมดแล้วอะเหมือนชื่อซ้ำๆกันแล้วตอนนี้นะคะมีใครอีกไหมน่าจะหมดแล้วเรียกหมดแล้วเรียบร้อยนะคะใครที่ไม่ได้เรียกก็ไม่เป็นไรนะคะรถไฟออกไปแล้วนะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะมาฝากกันด้วยจากพี่เปิ้ลสกายพาร์ทเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงนี้ชื่อเพลงว่ารู้สึกเกินนะคะจากพี่เปิ้ลสกายพาสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองนะคะได้พี่บังชักก้าวร้าวเขียนให้ค่ะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่ปริทัศน์ระฆังทองนะคะใครที่ชอบเพลงแนวนี้สไตล์นี้นะคะก็ขอกันเข้ามาได้ทุกช่วงดีเจค่ะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ไปกันต่อที่เพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: งสนุกๆค่ะที่อยู่ในมหาคอนชาร์ตของเรานะคะเอาที่บายใจจากพี่บาวีค่ะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่1เลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมอหุงข้าวจากพี่โจอี้ภูวศิษฐ์ฟีเจอริ่งกับพี่พันธ์วรการนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่3ซึ่งเพลงนี้เขาก็เคยอยู่ในฮิตที่1เหมือนกันนะคะมาถึง9สัปดาห์ด้วยกันนะคะก็หยิบมาฝากกันค่ะ2เพลงในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ต
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะหลังจบโฆษณานะคะมีเรื่องเล่าค่ะมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคย

0: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
1: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: สนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วค่ะวันนี้เช่นเคยเลยค่ะนิทานก็เรียกว่าเรื่องเล่าดีกว่าเนาะเรื่องเล่าวันนี้เมื่อเช้านี้คุณแม่รอตักบาตรอยู่ที่หน้าบ้านแล้วมีหมาอยู่ตัวหนึ่งมาคุ้ยถังขยะหน้าบ้านล้มแม่โมโหมากค่ะโมโหหมาตัวนั้นมากจังหวะนั้นค่ะพระก็กำลังเดินมาพอดีเลยแต่แม่ก็ไม่ทันได้เห็นพระแม่ก็เลยตะโกนออกไปด้วยความโมโหค่ะโอ้โหหากินแต่เช้าเลยนะมึงอันนี้คือหมายถึงหมาด่าหมาโมโหหมานะคะจังหวะพระท่านเดินมาพอดีแหมพระสะดุ้งเลยสะดุ้งไม่ไหวนะคะนี่แหละเรื่องเล่านะคะสั้นๆในค่ำคืนนี้นะคะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความด้วยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน3ชั่วโมงเต็มเลยค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับลูกตาลชนทิชาคนสวยนะคะทิ้งท้ายอีกสัก2เพลงนะโอ้มีเวลาเหลือค่ะเดี๋ยวนี้ทิ้งท้ายอีก2เพลงค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณด้วยนะคะกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะ10โมงค่ะมาให้กำลังใจพิมดาเหมือนเดิมนะคะจนถึงบ่ายโมงตรงนะคะพรุ่งนี้มาเฝ้าหน้าจอมารอหน้าปัดกันเหมือนเดิมคืนนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะจากพี่ Blackhead วง Blackhead นะคะจากพี่ปู่ค่ะชื่อเพลงว่าเหตุผลค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะหลายคนฟังมาตั้งแต่เช้าจรดค่ำนะคะหรือว่าเพิ่งเลิกงานแล้วก็เปิดมาฟังนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคุณผู้ฟัง2ชั่วโมงเต็มๆนะคะอยู่กับคนนี้ฮะคนนี้คือใครดีเจลูกตาลชนิชาเองค่ะนะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้เนี่ย3งานเพลงที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะเป็น3เพลงเพราะๆ เพลงดังจาก3ศิลปินที่กำลังจะมาร่วมงานของเรานะคะกับคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจนี่3ท่านนี้นะคะเป็นใครกันบ้างนะเริ่มต้นมากับพี่ดำรงวงทองนะคะกับเพลงโปรดพิจารณานี่แล้วก็ต่อด้วยพี่เกษมคมสันนะคะได้รักก็พอแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้พี่เด่นชัยสายสุพรรณนะคะกับจังหวัดขาดรักโอ้โหเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานๆเลยล่ะคุณผู้ฟังนะคะแต่ที่แน่ๆ3ศิลปิน3ท่านนี้นะคะเจอกันแน่นอนในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569กับงานของเรานะคะเป็นกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนสิงหาคมคุณผู้ฟังนะคะคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะเราจัดที่นี่เลยคุณผู้ฟังอสมทนะคะมาเมย่าพระรามเก้านะคะห้องด้านบนนี้นะคะห้องออดิทอเรียมชั้น6นั่นเองนะคะและนอกจากพี่ๆศิลปินทั้ง3ท่านแล้วนะคะยังมีศิลปินอีกมากมายพร้อมกับเหล่าดีเจของเรานะคะจะเจอกันงานนี้ได้ฟังเพลงได้สนุกสนานกิจกรรมมากมายพร้อมทั้งยังได้ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันด้วยนะคะเอาล่ะวันนี้เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังนะอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะอยากฟังเพลงอะไรนะคะมีเพลงพิเศษพิเศษอยากมอบให้ใครด้วยก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะทุกช่องทางของเรานะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะไม่ว่าจะรับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะจ๊ะนะคะออนไลน์ก็จะมีทั้งทางเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันในหลายๆคนดาวน์โหลดเอาไว้แล้วด้วยคุณผู้ฟัง MCOT Connect แน่มีพี่ๆนะบอกว่าเนี่ยฟังอยู่ทางแอปนะชัดเจนมากๆแล้วก็สามารถฟังได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะ MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็Android คุณผู้ฟังฟังได้ทุกรายการเลยของสมท.นะคะรายการวิทยุแล้วก็รวมถึงข่าวสารจากทางสำนักข่าวไทยด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยและอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ฟังนะคะนอกจากจะได้ยินเสียงดีเจแล้วก็สามารถเข้ามาเห็นหน้าเห็นตาดีเจได้ด้วยนะคะว่าวันนี้นะคะหัวฟูไหมอะไรอย่างนี้นะคะที่เพจของเรานะคะ LTM FM 95เพจนี้นะคะไลฟ์กันทุกชั่วโมงคุณผู้ฟังแล้วก็แน่นอนนะคะอัปเดตข่าวสารต่างๆแล้วมีศิลปินมาสัมภาษณ์มาโปรโมทเพลงมีเพลงอะไรใหม่ๆผลงานใหม่ใหม่ค่ะคุณผู้ฟังนะคะที่เพจของเราอัปเดตกันให้ตลอดเลยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะเพจก็ดี IG ก็ดี TikTok นะคะ TikTok ก็ดีนะคะมีทุกช่องทางคุณผู้ฟังนะคะ LTM FM 95แบบนี้เลยนะคะคุณหาได้ง่ายๆหรือว่าจะถ้าเกิดว่ามีบางคนบอกว่าน้องตาเนี่ยพี่ไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษเลยนะคะพิมพ์ว่าลูกทุ่งมหานครก็ได้นะคะก็ค้นหาได้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังขอบคุณมากๆฝากไปด้วยนะคะเอาล่ะวันนี้อย่างที่บอกอยากฟังเพลงอะไรแนะนำเข้ามาค่ะเบอร์โทรศัพท์ของเราเบอร์เดียวเบอร์เดิมนะคะ022481366คุณผู้ฟัง022481366นะคะโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้แป้งๆรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะคะใครที่อยากคุยสายหน้าไมค์ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยจองสายหน้าไมค์นะคะให้เบอร์กับแป้งๆไว้ได้เลยนะคะส่วนใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็ฝากไว้ได้เช่นเดียวกันนะหรือว่ามีอีกช่องทางนึงนะคะทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่
4689400นะคะ4689400นะมีมาแล้ว1ข้อความนะบอกว่าขอเพลงสิทธิ์ของเจ้าไหมทายจากพี่คนโคราชนี่เป็นเพลงโปรดเขาเลยนะส่งมาทุกวันเลยนะคะยินดีนะคะก็เปิดให้อยู่เรื่อยๆเนาะสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะแล้วก็สมาชิกของเราด้วยตอนนี้เข้ามากันเยอะเลยที่เพจ LTM FM 95นะคะหนูฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพี่ๆน้องๆ นะคะเดี๋ยวมาทักทายกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้3ศิลปินหนุ่มหนุ่มใหญ่นะอ่ะเดี๋ยวจัดให้อีก1ศิลปินสาวน้องสาวน่ารักสวยๆเลยแหละวิ้งๆเลยนะคนนี้นะคะขาวจั๊วแหละจริงๆไม่เชื่อมาเจอตัวจริงได้น้องแป้งร่ำศิวนารีนะคะกับงานเพลงที่แบบดีอ่ะต้องมนตราไร้มนแป๊บกลัวคุณผู้ฟังหนีเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายหน้าใหม่กันนะคะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิลใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินคัพนะคะมาแล้วคุณผู้ฟังนะคะสายประจำแล้วก็เพลงที่หลายคนอยากฟังด้วยนะคะพี่อ้อมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องลูกตาล
1: สวัสดีค่ะอุ้ยกว่าจะได้คุยกันพี่อ้อมค่ะสบายดีไหมคะ
2: ก็เหมือนเดิม
1: เหมือนเดิมหรอเหมือนเดิมนี่คือยังไงเป็นยังไงบ้างสุขภาพล่ะสุขภาพดีไหม
2: ก็สุขภาพนี่แหละไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่แล้วตอนนี้เป็นยังไงล่ะคะเป็นไข้เป็นหวัดปวดเมื่อยตรงไหนเดี๋ยวไปนวดให
2: ้มาทีปวดเมื่อยนวดยาเสร็จเน
1: ี่
2: ย
1: อุ้ยจริงเหรอนวดที่ไหนคะนวดตรงไหนคอบ่าไหล่เข่าน
2: วดข้างแต่เอวแล้วก็นวดขา
1: โอ้นวดเองหรือว่ามีใครนวดให
2: ้นวดเอง
1: อะไร
2: ที่อยู่คนเดียวที
1: ่บ้านเนี้ยเออนะเดี๋ยวไว้มีโอกาสเจอกันเดี๋ยวไปนวดให้นะพี่อ้อมนะเขินโอเคพี่อ้อมค่ะพี่อ้อมวันนี้พี่อ้อมขอเพลงที่มีหลายๆคนอยากฟังหนูก็อยากเปิดด้วยก็คือเพลงของหนูเองนะคะดอกชวาสีแดงไม่คือเมื่อวานเนี้ยก็อยากเปิดไม่ใช่ไม่อยากเปิดแต่ว่าคือเพิ่งจะเปิดไปช่วงก่อนนะคือมันใกล้กันไงมันใกล้แล้วก็มีคนอื่นเปิดอะไรเงี้ยแล้วก็เออนะสลับไม่ถึงว่าตลอดทั้งวันเนี่ยคือพี่ๆเพื่อนๆน้องๆดีเจเนี่ยเขาก็น่ารักอะไรเงี้ยพอมีเพลงของเราที่ติดชาร์ตเนาะเขาก็เปิดให้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเออเฉลี่ยเปิดเป็นคนอื่นบ้างแต่วันนี้ได้เปิดแล้วเนี่ยจริงๆ
2: พี่ร้องได้ท่อนปลาย
1: จริงเหรออันไหนท่อนไหนคะไหนลองสิคะนิดนึงอยากฟัง
2: เล่มที่บอกโดยช่วยทัดมาโอ้จะดอกจะบาสีแดงฉันจะเก็บดอกนี้ไว้พร้อมที่จะมอบมันให้เธอ
1: น่ารักมากจริงจังโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะพี่อ้อมจริงๆหนูยังไม่เคยมีใครมาร้องให้หนูฟังแบบนี้เลยเพลงนี้มีแต่คนบ่นว่าร้องยากจัง
2: ร้องยากแต่ท่อนนี้จริงจังมาก

0: เย้ลูกการมีลูกพอพี่ไม่มีอ่ะ
1: โอ้หนูมีหลายลูกเลย
0: เ
1: นาะโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้จัดให้นะมีคนรอฟังอยู่เยอะเลยเหมือนกันขอบคุณมากๆพี่อ้อมรักษาสุขภาพด้วยนะเดี๋ยวรอฟังเลยจ้ะ
0: ฮิตที่อะไรแล้วก็ไม่รู
1: ้ฮิตที่4ค่ะล่าสุด
0: อ๋อ
1: โอเคนะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: เดี๋ยวมอบให
1: ้มอบให้ใครบ้าง
0: มอบให้ลูกทุ่งมหานครทุกคนทุกท่านที่ฟังอยู่ทั้งแก๊งเฝ้าดีเจด้วย
1: โอ้แก๊งเฝ้าดีเจด้วยอู้มีแต่คนมอบเพลงให้แก๊งเฝ้าดีเจเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ให้
1: เด็กๆให้น้องๆเออค่ะโอเค
0: ให้น้องลูกตาแม่น้องแป้งด้วย
1: ได้เลยขอบคุณพี่อ้อมมากๆนะคะจ้าสวัสดีค่ะไปฟังเพลงนี้นะคะจัดให้เลยค่ะสายชิวชิวใจดอกชบาสีแดงลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทรายหน้าไม้นะคะแนะนำงานเพลงดอกชบาสีแดงของลูกตาลเข้ามานะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่ฝากเบอร์เข้ามาหรือว่ามีใครที่อยากจะจองสายหน้าไม้เพิ่มเติมนะคะโทรเข้ามาได้เลยที่022481366นะคะมาทักทายสมาชิกของเรานะคะทางเพจ LTM FM 95สวัสดีพี่ประเดิมกลิ่นหอมนะคะพี่สมศรีพี่อัมพลพี่บุญทรัพย์นะคะพี่สรินทิพย์บอกว่าเพลงนี้เพราะมากมากขอบคุณนะคะแล้วก็พี่ศักชัยบอกสวัสดีครับดีเจลูกตาลขอฟังเพลงขายควายช่วยแม่ของพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยหน่อยจ้านะคะพี่นารีด้วยนะคะจริงครึ่งเดียวของน้องมินตราอินทิรานะคะแล้วก็พี่ผู้พิทักษ์สังคมนี่นะคะน้องอินแทนจากสปป.ลาวด้วยบอกว่ามาทันดอกชบาสีแดงพอดีเลยนะแล้วก็พี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะพี่สมบูรณ์พี่คันชิตพี่นักรบน้องๆแกงเฝ้าดีเจนะคะน้องหนูดีน้องไบน้องแชมป์นะแล้วก็เดี๋ยวนะขออนุญาตเลื่อนไปด้านบนนะคะพี่เริญเจริญด้วยนะคะทักทายน้องลูกตาลแล้วก็ราตรีสวัสดีนะฮะ มาถึงสวัสดีแล้วก็ฟันดีจ้าอย่างนี้เหรอโอ้แต่ก็น่ารักนะยังแวะมาทักทายกันนะคะก่อนนอนเนาะพี่บางออนสวัสดีค่ะทักทายค่ะพี่โชคชัยพี่อภิสิทธิ์พี่ระวิภานะคะขอบคุณมากๆเลยสวัสดีคุณแม่ทันพิชาพี่จรันทองบัวนะคะขอบคุณมากเลยพี่เดียวจรันระโนดด้วยนะคะนี่ทักทายทุกท่านเลยนะพี่ทักรักทายถามว่าเพลงที่จบไปชื่อเพลงอะไรคะชื่อเพลงดอกชบาสีแดงนะคะของลูกตาลชนิชาเองนะคะคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะที่พูดอยู่แล้วก็สวัสดีพี่ชอบชอบด้วยนะคะทักทายนะจ๊ะอ่ะโอเคตอนนี้งานเพลงหลังใหม่เข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็หลากหลายมากทั้งเพลงช้าเพลงเร็วเพลงลูกทุ่งเก่าๆบ้างเพลงอินดี้โอ้โหหลากหลายนะคะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจัดให้ได้อยู่แล้วสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะในช่วงนี้โอ้โหนะเป็นบรรยากาศฟังเพลงสนุกสนุกน่ารักน่ารักกว่าเพลงแม่พึ่งนี่แหละนะเพลงนี้จะบอกว่าเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของแม่พึ่งไม่ใช่ โอ้ยนะจัดให้เลยนะคะทำไมเสียงไม่มาเอาวมาแล้วไปนอนแป๊บเพราะว่าอยากเจอผู้ชายในฝันค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะแจกผู้ชายในฝันนะคะมาที่มหานครไลฟ์นี่นะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะลืมบอกไปว่าเมื่อสักครู่นี้ผู้ชายในฝันนะคะแนะนำมาจากพี่ตุ๊กสมุทรปราการนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้จัดให้กับ

0: ับผลงานที่จบไปนะคะชื่อเพลงว่าโสดแสนดี
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสี

0: พลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
6: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดา
7: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
8: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: จัดให้เลยนะคะ2งานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะที่จบไปกับกลับมาทำไมเอกราชสุวรรณภูมิจากแม่พรนะคะจังหวัดแพร่แล้วก็ก่อนหน้านั้นจำปาลืมต้นสายันสัญญานะคะจากพี่ทวีนะคะพี่ทวีจากเชียงรายค่ะจัดให้แล้ว
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ช่วงนี้งานเพลงเพื่อชีวิตนะคะกับช่วงเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะพี่หนึ่งโรงก๊อกจากสุวรรณภูมิฝากเข้ามาพงศิษฐ์คำพีกับเพลงแม่นะคะก็ถือว่าเป็นการส่งท้ายเดือนของแม่นะคะเดือนสิงหาคมเดือนแห่งวันแม่แห่งชาติด้วยเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งไปต่อชั่วโมงหน้าใครอยากคุยสายหน้าไมค์022481366รออยู่นะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
0: 23นาฬิกา3นาทีนะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายของเรามารออยู่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่จรัญนะจ๊ะ
3: ครับผม
0: ค่ะไม่ได้คุยกันนานเลยเนาะพี่จรัญเนาะ
3: เบอร์โทรไปหลายครั้งแล้วเบอร์ไม่ติดแต่ว่าไม่น่าคุย
0: อ๋อติดแต่ว่าไม่ได้คุยแต่น่าจะได้เปิดเพลงให้อยู่นะ
3: คุณอยู่ไกลก็ไม่ค่อยเปิดให้หรอก
0: อุ้ยเปิดอยู่ไกลจะอยู่อเมริกาแอฟริกาอะไรก็เปิดให้โอเคพี่จรัญสบายดีเน
3: า
0: ะ
3: ก็ไม่เท่าไหร่
0: ไม่เท่าไหร่เป็นยังไง
3: เดี๋ยวก็เนี่ยวันที่สองนี้หมอนัดเลี้ยวตรวจเบาหวานที่โรงพยาบาลใหญ
0: ่โอ้แล้วช่วงนี้กินหวานหรือเปล่า
3: หวานเล็กมีทั้งลองกองลองกัด
0: เดี๋ยวหมอบอกน้ำตาลเกินนะกินเยอะนะ
3: แต่ว่าอันนี้ไปจบอันนี้แล้วเกินอยู่นี่หมอด่าย้ำเหล่า
0: แต่รอบนี้อาจจะไปแล้วตรวจไม่เจอไม่ใช่ไม่เจอเบาหวานนะไม่เจอหมอ
3: ไม่หมอดีอยู
0: ่พี่ไม่ขำเลยหนูสาเล่นมุกอ่ะพี่จรัญนะไม่เจอบอก
3: เจอพี่ไปเจอหมอดีอยู่หมอคนนี้คุย
0: ดีแล้วดีแล้ว
3: แต่ว่าไม่ดูหน้าจอแล้วป่านเนี่ยนะหมอก็คุยเป็น20นาทีอยู
0: ่
3: ถือว่าได้
0: แต่ว่าพี่จรัญก็ต้องคุมอาหารคุมพวกความหวานด้วยนะแบบกินข้าวกินอะไรผลไม้เนี่ยน้ำตาลมันก็เยอะอยู่กินนิดๆหน่อย
3: ๆกินคนนั้นกินไป 2-3 กิโลนู่น
0: ชอบเดี๋ยวนุกจะบอกว่า 2-3 ลูก 2-3 กิโลเยอะไป
3: เออนั่นแหละพอกินแล้วปอกแล้วมาดูนู่นที่ว่าน้ำตาลก็เยอะเกินไปกินแป้งข้าวหมาก
0: โอ้โหใช่เลยถ้านั้นคือหมักทั้งหวานด้วยน้ำตาล
3: จากนั้นแกแช่ใส่ตู้เย็นแล้วก็มันเย็นอ่ะกินอร่อยตักออกเป็นครึ่งถ้วยอยู่ย่อเต็มหมดเลย
0: นานๆกินทีก็พอได้พี่จะให้กินติดต่อกันคือเรามีภาวะตรงนี้
3: ก็นานแล้ววันนั้นเออพอเห็นแล้วต้องอยากแล้วก็มาหุงเอง
0: ขึ้นเลยอ่ะดินะต้องดูแลสุขภาพนะพี่จรัญนะ
3: ไม่เป็นไรหรอกรู้ตัวอยู
0: ่จ้ะโอเคนะวันนี
3: ้ยังไม่ได้ไป
0: วันนี้บอกอยากฟังเพลงของนุชวิลาวัลย์ล่ะจ๊ะ
3: ได้ครับผม
0: ค่ะ
3: ร้องเพลงผมนั่น
0: เองเพลงใหม่เขาด้วยจบสารเนาะเนาะ
3: ผม
0: ครับอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังเพลงค่ะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่จรัญพูดตามหนูเลยนะ
3: ครับผม
0: ครับขอขอบคุณ
3: ขอบคุณ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิงห์
3: มาเป็นสายเนื้อสิง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้ไอยราอาห่า
3: และไอ้ยราอาห่าร
0: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยราอาห่า
3: ไอ้ยาอาห่า
0: โอ้โอเคจ้านะ
3: ครับ
0: ค่ะเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยขอบคุณมากๆที่โทรเข้ามานะคะวันนี
3: ้ครับสวัสดีครับลูกสาวสวัสดีครับรักษาสุขภาพเหมือนกัน
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะฮะก็บอกพี่จรัญนะลดหวานลงบ้างนะรักษาสุขภาพด้วยคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะนะคะพยายามคุมให้บาลานซ์กันนะคะให้สมดุลนะคะอยากกินบ้างนั้นๆทีได้นะคะแต่อย่าให้อะไรมากจนเกินไปน้อยไปมากไปก็ไม่ดีนะคุณผู้ฟังอ่ะช่วงนี้จัดให้เลยค่ะพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงที่พี่จรัญฝากเข้ามานะคะจบสารเนาะนุชวิลาวัลย์ค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: สี่งานเพลงเพราะๆนะคะในช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิตสี่ภาคเนี่ยนะวันนี้เป็นพาเรดเพลงลูกทุ่งอินดี้นะบอกเลยว่านะคะเจ้าของเพลงเนี่ยฮะแต่ละคนเนี่ยบอกเลยว่านะยอดวิวเนี่ยโอ้โหนะรวมๆกันนี้ทั้ง4คนนี่นะคะเอาแค่ของแต่ละคนนี้ก็เป็นพันล้านนะจริงๆนี่นะคะอ่ะในที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ฉลองความเจ็บนะคะงานจากน้องกระต่ายพันนิพานี่แล้วก็มาที่ก่อนหน้านั้นเนาะเขาทีมเฮาไปแล้วเด้อนะคะน้องอาร์มชุติมานะคะแค่คนคุยค่ะน้องลำไยไหทองคำแล้วก็ต้นขบวนพาเรดของเราจบสาเนาะนุชวิลาวันอันนี้ก็เป็นเพลงใหม่ของพี่นุชด้วยนะคะที่พี่จรัญนะฝากเข้ามาทางหน้าใหม่นั่นเองนะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะสวัสดีเต้ยนะจ๊ะนะคะแล้วก็สวัสดีพี่น้อยน้อยพี่เอกรินพี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะทางเพจของเราพี่สุรีนะคะพี่คิวเองพี่จันทนานะคะขอบคุณมากๆเลยแวะมาทักทายตอนช่วงดึกๆได้นะพี่แทนสุภาวดีพี่รัชนีวันขอบคุณดาวทั้ง50ดวงจากพี่ประเดิมด้วยนะคะแล้วก็พี่ประวิมนะพี่นักรบนะคะหลายๆคนอยู่กันตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะพี่อัญชลีบอกฟังอยู่จ้าจากนครศรีธรรมราชนะคะพี่เบลเบดด้วยขอบคุณนะคะพี่วิจิตด้วยนะอ่ะโอเคฮะโอ้มาเพิ่มด้วยหรอมาเพิ่มอ่ะพี่บอนวีบอกรายงานตัวนะเนี่ยฮะขอเพลงอะไรเอ่ยพอใช้หรอพอใช้ไม่พอโชว์ของนิวพงศกรโอ้นะเพลงใหม่ใช่ไหมคะนะอ่ะแปลว่าตอนนี้เดี๋ยวจะให้เพิ่มเติมนะคะสำหรับเพลงที่ฝากมาทางหลังใหม่นะอาจารย์จะพยายามเปิดให้เยอะที่สุดเลยคุณผู้ฟังนะคะสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาจากพี่ดำนครศรีธรรมราชนะบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่แช่มแช่มรำจัดให้เลยกับน้องสาวคนล่าสุดนะคะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเจาะคิวฮิตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมาคุณผู้ฟังนะคะในชั่วโมงนี้เพลงใหม่จากนินเทมารินนะคะส่งเพลงนี้เข้ามาค่ะให้เธอมั่นใจในคนคนนี้นะคะซึ่งรอบนี้เนี่ยฟีดด้วยมีฟีชชิ่งด้วยนะคะฟีชชิ่งกับไพศาลขุนหนูนะคะคำร้องทำนองโดยพระนัชกรแท่นประมูลค่ะและเรียบเรียงโดยสุภการพรหมเกิดนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันให้เธอมั่นใจในคนคนนี้

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ก็ถือว่าเป็นเพลงรักดีๆอีกหนึ่งเพลงนะคะฝากไว้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะใครชื่นชอบเพลงนี้ขอกันมาได้เลยนะคะตลอด24ชั่วโมงที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะให้เธอมั่นใจในคนคนนี้นินทัมมารินนะคะฟีเจอริ่งกับไพศาลขุนหนูค่ะ
2: เพลงนี้ติดชาร์ต
1: ไปต่อเลยเพลงที่ติดชาร์ตค่ะช่วงนี้นะคะจัดให้2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะมาที่ฮิตที่10ก่อนนะคะ30พ่อนะคะจาก2ศิลปินมนแคนกันคูและเวียงนฤมลจากแกรมมี่โกลแล้วก็อีก1งานเพลงให้กำลังใจนะฮิตที่8ค่ะอย่าใจกระจอกงานจากพี่นูเล็กกากา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
2: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
3: สนับสนุนโดย
4: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: หัวอกพ่อห้างนะคะแมนมณีวรรณนะคะจัดให้เลยพี่นันฝากเข้ามานะคะเดี๋ยวนะตั้งแต่ตอนไหนแล้วเนี่ย นะคะพี่นันจากเพชรบูรณ์นี่แหละนะคะก็ฝากเข้ามาเพิ่งจะจัดให้นะคะรู้สึกว่าจะเป็นเพลงใหม่ของพี่แมนมณีวรรณด้วยแล้วก็เพิ่งจะมาสัมภาษณ์กับเรานะวันนี้เองใช่ไหมเหมือนจะใช่นะวันนี้นะคะพี่แมนมณีวรรณนะคะเอ้าไปกันต่อเลยค่ะส่งท้ายชั่วโมงกัน
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้จัดงานเพลงของพี่โฟร์ทนฤมลหลายคนอาจจะแบบไม่ได้ฟังเสียงพี่โฟร์ทนานไม่มีอะไรสู้เขานี่คำร้องทำนองโดยพี่บังสุทธิพงษ์สมบัติจินดานะคะทิ้งท้ายกันด้วยเพลงนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับ DJ ลูกตาลชนิชาค่ะ4ทุ่มเรามีนัดกันนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สามผลงานเพลงจัดให้คุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะขออยู่ด้วยคนจากสายันสัญญานะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะมอเตอร์ไซค์ทำลนจากอาสอนเพชรสอนสุพรรณและทิ้งท้ายด้วยอาภูมินอินทพันธ์นะคะผลงานเพลงนี้ขี่เก๋งอย่าลืมเกวียนในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะช่วงฮิตมาราธอนจัดเสิร์ฟให้3ผลงานเพลงค่ะตอนนี้เที่ยงคืน12นาทีอยู่กับเมธิชานะคะรับช่วงต่อจากดีเจชนทิชาพี่ลูกตานั่นเองค่ะช่วงนี้ก็มีเพลงฮงเพลงฮิตอยู่ในชาร์ตกับเรานะคะเพราะฉะนั้นอยากจะฟังผลงานเพลงไหนตอนนี้แนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะผ่านช่องทางการโทรศัพท์นั่นเองนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีก่อนเลยนะคะกับลูกสาวแห่งชาติเพราะว่าเธอไปได้ไกลมากแล้วนะถึงอเมริกาไม่พอยังได้เขาเรียกว่าโกลเด้นบัสเตอร์นะคะซึ่งมันเป็นปุ่มทองคำที่คนไทยก็ปรารถนาว่าน้องจะได้เชียร์อยู่เชียร์แล้วเชียร์อีกเมื่อเช้าอู่คุณพ่อแบบไปนั่งเกาะหน้าจอทีวีนะคะว่าน้องเนเน่ของเราเนี่ยจะเข้าสู่รอบไหนจะเข้ารอบหรือเปล่านะคะก็ทุกคนช่วยกันโหวตอู้หนูเห็นอุ้นเขาเรียกว่าความสามัคคีของคนไทยนี่สุดยอดมากนะคุณผู้ฟังนะและชุดของน้องถ้าใครสังเกตชุดนะคะมีลวดลายของความเป็นไทยอยู่ตรงนั้นด้วยนะก็อุ้ยเรียกว่าภูมิใจภูมิใจเพราะว่าก็จะมีคนบางกลุ่มนะคะที่รู้สึกว่าแบบมีคือเวลามีคนรักเนี่ยมันก็จะมีอีกฝั่งนึงถูกไหมมันจะมีคนที่เป็นแฟนคลับกับแอนตี้แฟนฝั่งแอนตี้แฟนก็อาจจะมีพิมพ์มาบ้างเหมือนกันว่าแบบเอ้ยก็น้องเขาสำเร็จอยู่คนเดียวไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับคนในประเทศเลยก็จะถามกลับไปว่าภูมิใจได้ป่ะล่ะก็ขอภูมิใจหน่อยได้ป่ะล่ะ นะก็เป็นแบบว่าเด็กน้อยที่เดินทางตามความฝันแบบนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ปรบมือดังๆให้กับน้องด้วยนะคะนี่ซันนิดสักหน่อยนะไหนๆก็ไหนๆและภูมิใจจริงๆเพราะว่าจริงๆคุณพ่อนี่อยากดูมากนี่หนูแบบว่าไม่รู้จะทำยังไงนะหาทุกวิธีทางจริงๆเพื่อจะให้คุณพ่อได้ดูเหมือนกันนะคะก็มีพี่ๆจากอเมริกานั่นแหละคอยส่งซิกส่งข่าวกันมาตลอดว่าเอ้ยตอนนี้ถึงไหนแล้วน้องเนเน่จะออกอากาศตอนไหนพี่เขาบอกมาตลอดเวลาแล้วก็คนไทยนี่รวบรวมสมัครสามัคคีไปร่วมโหวตกันให้คือเขาเนี่ยอนุญาตให้โหวตเฉพาะคนอเมริกาไงคนที่อยู่อเมริกาเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ไทยเนี่ยก็ทำตามกติกาด้วยการที่ไม่ไปก้าวก่ายรายการของเขาแต่เราก็เชียร์ในส่วนของเราที่จะเชียร์ได้ส่งกำลังใจไปให้น้องรับรู้ได้เพราะว่าตอนนี้น้องก็เข้ารอบถือว่าเข้าไฟนอลเลยไม่ใช่แค่เซมิไฟนอลแล้วเพราะว่าได้กลุ่มโกลเด้นบัสเตอร์แล้วนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะเอาล่ะนะคะขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังผ่านช่องทางทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นวิทยุนะคะ Mcon Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะคะรวมถึงพี่คมสันนะคะบอกว่าวันนี้ใส่สีขาวบริสุทธิ์ผุดผ่องเลยหนูไปวัดมาค่ะคุณพี่ ก็บอกแล้วว่าวันนี้ไปงานมหาพุทธพิเศษนะคะก็เป็นปลุกเสกอะไรสักอย่างเนี่ยพยันนั่นแหละหนูก็ไปร่วมด้วยนะคะก็จัดขึ้นโดยเนี่ยแหละบมจ.อสมท.ของเรานะคะจริงๆอ่ะต้องอ่านรายละเอียดให้ฟังแต่ว่าพอดีว่ามันอยู่ในมือถือและมือถือไลฟ์อยู่ก็เลยอ่านไม่ได้นะสวัสดีพี่พิทวัฒน์ด้วยนะคะสวัสดีไปยังพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ค่ะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์บอกว่าแล้วผมแล้วเข้ารอบไหมอ๋อตกรอบแรกค่ะ ชอบชงมาให้หนูขัดขวางเนี่ยแหละสวัสดีพี่น้ำแข็งนะคะบอกว่านักเรียนมารายงานตัวแล้วจ้าไปทำเสน่ห์มาหรือเปล่าอ๋อลงหน้าทองมาเรียบร้อยแล้วอะไรครับเนี่ยบอกอยู่ว่าไปมหาพุทธพิเศษนะคะสวัสดีพี่เลิฟด้วยนะจ้าสวัสดีไปยังเดี๋ยวขอไล่เช็คกันนะคนที่พิมพ์นี่มีแต่คนเดิมๆเนาะสวัสดีพี่รื่นลมนะคะมาแล้วสวัสดีไปยังพี่ณรงค์นะคะพี่นุเจริญสวัสดีพี่นักรบด้วยนะคะพี่กะลา1บาทนะจ๊ะโอ้พี่กะลา1บาทเนาะพี่นารีบอกว่าขอเพลงจริงครึ่งเดียวจะมินตาอินทิรามินตานี่จะออกเพลงใหม่อีกทีเมื่อไหร่อ่ะพี่เอ้ยนะ
ให้กำลังใจกันอยู่ตลอดเวลานะคะสวัสดีไปยังพี่ชอบด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีครับวันนี้คุณครูสวยมากเลยครับนี่ ชมอีกเย่ yeah. สวัสดีค่ะบอกว่าดูเมเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปมูต่อแล้วนะสวัสดีพี่ตุ๊กด้วยนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังผ่านทุกๆช่องทางทุกๆแพลตฟอร์มเลยสวัสดีคุณโอม survive นะคะบอกว่าตบมือสวดเลยครับนี่นะแล้วก็มีน้องไบรท์มาแล้วน้องแบมแบมนะคะสวัสดีพี่ประเวศด้วยนะจ๊ะมากดติดตามกันพี่ต้นน้ำมาแล้วน้องเต้ยไปแล้วเนาะนะคะสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามารับชมรับฟังผ่านทุกๆช่องทางเลยนะคะเพราะครูสิทธิ์มีครูสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆยูสเซอร์ที่เข้ามาใหม่ด้วยนะจ๊ะอาจจะอ่านได้ไม่หมดนะเพราะว่าออนไลน์มันค่อนข้างจะเลื่อนไปเร็วนิดนึงนะคะตอนนี้ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วนะคะอยากฟังผลงานเพลงไหนสวัสดีพี่ประจบด้วยนะคะพี่หนูเพี้ยนเห็นรูปแล้วแต่งตัวงามมากเลยขอบคุณค่ะพี่เบเบดมาแล้วพี่จันทนาบอกว่าวันนี้ลูกสาวแม่จินใส่เสื้อสวยมากเลยนะคะสวัสดีพี่จรัญด้วยนะจ๊ะมีพี่วิวัฒน์บอกว่าจากอุดรพี่อุดรนะพี่อ๋อจากพี่อุดรรถขยะบางนานะคะขอเพลงพี่รักจริงนี่นะแล้วก็อยากฟังผลงานเพลงไหนน้องเมย์แนะนำให้โทรศัพท์มาก่อนเนาะเพราะว่าจะได้แบบว่ารัดคิวกันไปเลยเพราะว่าสายอื่นๆหรือคนที่ขอมาตามออนไลน์เนี่ยมันต้องต่อคิวไกลอยู่นะต้องให้สิทธิ์คนที่โทรมาก่อนเพราะว่าเขาได้สายหน้าไมค์ไงนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะโทรมานะจ๊ะย้ำเบอร์ค่ะ022481366ผลงานเพลงนี้สนุกๆจากแคทอาริยาป๋าเมียมาเลย

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่วงสายชิวหิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วจ้าสวัสดีค่ะฮัลโหล
2: ครับ
1: ให้เวลาปิดวิทยุ10วิ10 9 8 7 6แน่นะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวตีมือเลยเปิดวิทยุทิ้งไว้เดี๋ยวทำอะไรอยู่คะแนะนำตัวหน่อยแล้วเด็กชายอะไรนะ
2: เด็กชายแซมครับ
1: พี่แซมจากจังหวัด
2: ประจวบครับ
1: ประจวบคีรีขันธ์
2: ครับ
1: ขันธ์เก่งกว่าไก่ไหม
2: ฮะไม่เก่งครับ
1: คีรีขันธ์ไงเมื่อวานนุ้มเมย์ถามว่าตอนเช้าๆมีอะไรที่ปลุกได้บ้างมีคนตอบว่าแบบรถกับข้าวไก่นาฬิกาปลุกอะไรเงี้ยของพี่แซมมีอะไรปลุกบ้างคะ
2: ก็นกมั่งอะไรมั่ง
1: อ๋อหรอแถวบ้านมีนกอะไรบ้างอ่ะพอรู้ไหม
2: มีทุกอย่าง
1: มีทุกอย่างนกกระเรียน
2: นกกระเรียนไม่มีมีนกเงือก
1: ฟามิงโก เอ้าก็พี่บอกว่ามีทุกนกหนูก็ลองไล่ดูไงมีไหมมีไหม
2: มีหลายนกครับ
1: มีหลายนกอะครับหรือว่าชีวิตพี่นี่นกมาตลอดเลยครับน้องเมย์ครับมีคนถามว่ามีนกกระปูดไหมครับ
2: มีครับ
1: มีครับด้วยเอาไงล่ะโอ้โหนกเงือกด้วยเหรอ
2: นกเงือกก็มีครับ
1: จริงไหมเนี่ย
2: มีครับ
1: แล้วสรุปฟามิงโก้มีไหม
2: ไม่รู้ครับ
1: เพนกวินนี่ถือว่าใช่นกไหม
2: ใช่ครับ
1: ไปกันใหญ่แหละนะตอนนี้ทำอะไรอยู่คะ
2: ฟังเพลงครับ
1: ฟังเพลงอยู่อย่างเดียวเลยหรอไม่ทำอะไรอย่างอื่นเลยเลย
2: ก็ฟังคืนแล้วครับ
1: จริงเหรอจะนอนหรือยัง
2: ก็เดี๋ยวฟังดีเจเมย์ก็นอนแล
1: ้
2: ว
1: รอแล้วไม่รออยู่ถึงช่วงพี่เพชรหรอคะ
2: รอไม่ไหวมั้ง
1: ถึง 5:00 เอง วันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
2: เอาที่สบายใจของบ่าววีครับ
1: เอาที่สบายใจอ๋อดีนะเนี่ยต่อคำว่าบ่าววีมาไม่งั้นนี่หนูจะนึกว่าอ๋อเอาที่สบายใจหนูหรือ เปิดอะไรก็ได้เอาที่สบายใจเลยอย่างนี
2: ้ครับ
1: เพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
2: ในดีเจเมย์แล้วก็น้องแป้งหลังไมค์ด้วย
1: วันนี้เป็นน้องเมสุกะ
2: ล่ะ
1: ฟังออกไหมแยกออกไหม
2: ไม่ออก
1: นั่นสิก็แยกไม่ออกก็เหมือนที่พวกหนูแยกพวกพี่ไม่ออกนั่นแหละค่ะ ชอบมีคุณผู้ฟังโทรมาแล้วก็แบบจำได้ไหมใครเอ่ยวันหลังเมย์ตอบกลับไปเลยนะเมสุกะตอบกลับเลยนะเวลามีคนถามจำได้ไหมใครเอ่ยตอบกลับเลยนะมิจฉาชีพ เอ้าก็ปกติเวลาโทรมาแบบมีนะมิจฉาชีพเวลาเขาถามเนี่ยเขาจะถามว่าแบบจำได้ไหมใครเอ่ยแล้วพอเราพูดชื่อใช่ไหมเขาบอกโอ้ยเก่งจังเลยแล้วเขาก็จะสวมรอยเป็นคนนั้นเลย
2: ครับ
1: เนี่ยมันอันตรายนะมิจฉาชีพนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังอาจจะเป็นก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรามาระวังก่อน เอาที่สบายใจนะ
2: ครับ
1: ร้องไงนะเอาที่บายใจอะไรนะ
2: ร้องไม่ได้จะฟังได
1: ้ ฟังอย่างเดียวเหรอแล้วทำไมพูดว่า มองแซ่มองแซ่แซ่มองตามด้วย
2: ตะลุมมง
1: แล้วถ้าบอกว่าโอยโอยโอยโอยโอยโอยโอยโอยโอยได้เลยได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้นะเอาที่บายใจนะ
2: คร
1: ับ ขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะ
2: ครับเดียวกันครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาอาบน้ำกันดีกว่าชวนอาบน้ำเฉยเลยนะคะนะดึกแล้วใครยังไม่อาบน้ำนะคะใครที่บอกว่าอาบขันแรกแล้วมันหนาวนะก็ลองเททิ้งก่อนแล้วอาบขันที่2ล้อเล่นล้อเล่นอ่ะนะคะช่วงนี้ค่ะซุกสกินสบู่สมุนไพรนะคะที่ผลิตจากสมุนไพร

0: มากกว่า23ชนิดค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการอาบน้ำให้สะอาดได้อย่างล้ำลึกนะคะไม่ใช่แค่อาบน้ำอย่างเดียวนะจะล้างหน้าก็ได้จะสระผมก็ได้อีกนี่นะเป็นสูตรเย็นสดชื่นนะคะมีฟองเยอะมากด้วยพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยค่ะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันโปรโมชั่นนี้ซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คนะคะแถมฟรีไปเลยครีมอาบน้ำแร่ชนิดซองอีก10มิลลิลิตร8ซองนะพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นนะคะในราคาเพียง999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะจ๊ะใครที่สนใจก็โทรเลยค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะจ๊ะนี่ก็แอดมาได้ที่ช็อปมาเนียเลยนะคะมีคนบอกว่าอะไรนะอยู่ดวงดนตรีแอนออราดีอ๋ออยู่วงดนตรีเหรอใช่ไหมหนูไม่รู้เหมือนกันมีอะไรนะหาดใหญ่พัทยาสุราษฎร์ธานีคืออะไรนะคะขออีกทีหนูอ่านแล้วหนูงงสุขสกินผลิตโดยบริษัทอะไรครับไม่รู้เหมือนกันครับเขาไม่ได้เขียนบอกมาในนี้นะสิเดี๋ยวเซิร์ชให้นะเดี๋ยวเซิร์ชให้นะสุขสกินอยู่บริษัทอะไรปะโถนะเอาเป็นว่าของช็อปมาเนียก็แล้วกันนะคะอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มาในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะผลงานเพลงวันนี้นะพาพี่สิรินทร์นิยากรมาร้องเพลงเพราะๆให้ฟังก่อนเป็นออเดิร์ฟก่อนที่จะไปถึงวันที่30สิงหาที่เรามีนัดกันในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนสิงหาคมนะคะกับคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปั่นน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะเราจะจัดกันที่ห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.นี้นะคะอย่าลืมลงทะเบียนกากบาทเอาไว้เลยนะตรงปฏิทินนะคะว่าจะเจอกันในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมช่วงเวลาเที่ยงจนถึง5โมงเย็นนะคะลูกทุ่งมหานครของเรานะคะ LTM FM 95ก็ขอเชิญชวนแฟนรายการและผู้มีใจบุญใจกุศลทุกท่านนะคะร่วมกันส่งต่อสายใยแห่งการแบ่งปันนะคะในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นี้นะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานะคะพบกับบทเพลงสุดอบอุ่นค่ะของกองทัพศิลปินไม่ว่าจะเป็นการทัศนะมิวเชคนี่นะมิสแกรนด์ชลบุรีด้วยนะแล้วก็มีแป้งร่ำนะคะศิวนารีมีเฟิร์นกัญญารัตน์นะคะมีเบิร์ดเดย์ไทดอลมิวสิกมี My Eyes นะคะแล้วก็มีจากเพลงเอกนะคะไม่ว่าจะเป็นจัสนะคะบาล็อกนะคะแล้วก็จะมีนุเพลงเอกมีแบงค์เพลงเอกนะคะพี่ศิรินทร์ธานิยากรพี่สลักจิตดวงจันทร์มีพี่หลิวอจาริยาติ๊บสุรางคณานะคะมีอาดำรงวงทองนะคะมีคุณเด่นชัยสายสุพรรณแล้วก็พี่เกษมคมสันด้วยนะคะพร้อมกับบรรดานักจัดรายการของเราที่จะไปร่วมมอบความสุขความหรรษาให้กับทุกๆท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นผอ.วสุเลิศจัญญาหลายๆท่านน่าจะรู้จักอยู่แล้วเพราะว่าฟังมานานต้องรู้จักผอ.นะพี่อ้อยวิภาจันทกูลนะคะพี่หญิงหนุ่ยนงรักแล้วก็มีพี่อ้อยกระท้อนนึกเสียว่าสงสารนั่นแหละพี่โจ้เฉลิมศักดิ์นะคะพี่หมีคณัชชัยพี่เพชรพุ่มพวงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะมีพี่พิมพ์ดามหานครนะคะแล้วก็มีพี่โอ๊ตคณิตพี่ลูกตาลชนทิชาอุ้มกสิยาและบอสธีรพงศ์นะคะส่วนเมธิชา หนูได้ไปนะคะถามว่าทำไมถึงไม่ได้ไปน้องเมย์ไปอบรมผู้ประกาศข่าวนะคะก็ขอตัวอีกสักหนึ่งกิจกรรมเพราะครั้งที่แล้วก็โดนคุณผู้ฟังวีน เพราะว่าตอนนั้นอะไรนะช่วงวันปีใหม่ใช่ไหมน้องเมย์หายไปในงานผ้าไทยอ่ะนั่นแหละก็ไม่อยู่กับเขาไปจำไม่ได้แล้วน่าจะไปต่างจังหวัดกับครอบครัวนะคะคือซื้อแพ็กเกจอะไรไว้หมดแล้วอ่ะมันเลื่อนไม่ได้จริงๆอ่ะนะและอันนี้ก็เหมือนกันอีกแล้วครับท่านนะคะอ่ะผลงานเพลงนี้ค่ะรู้ว่าเขาหลอกจากพี่ศิรินทร์ธานิยากรค่ะ

ู่นะรุ่นนี้เนี่ยนะตอนนู้นก็มีโอ้โหเราเป็นแบบพวกประเภทอยู่ยงคงกระพันอะไรล่ะประเภทแก่ง่ายตายยากหรือเปล่าไม่ได้ใช่ไหมโอ้ย

0: ยกันมาหากินหน่อยก็ไม่ได้ขอบคุณค่ะค่ะพี่อ้าวเสียงเป็นยังไงล่ะคะรุ่นนี้เป็นยังไง
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: เดี๋ยวก็โตเดี๋ยวก็โต
1: ไม่ใช่ฟ้าครึ้มครึ้มฝนมันก็ตกเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ตก
0: อ๋อเข้าใจละฟ้าคือคือฝนมาก็โตเดี๋ยวก็โตเดี๋ยวก็โต
1: แม่สอนอย่างจริงเอาโตก็โต

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่าอย่างยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
0: มาถึงช่วงสาระดีๆแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปสาระดีๆเรามากอดกันก่อนนะจ๊ะกางแขนออกค่ะแล้วก็กอดกันให้แนบแน่นนะคะกอดตัวเองเอาไว้ให้แบบให้มั่นเลยนะเพราะเมื่อกี้น้องเมย์เพิ่งไปเห็นคลิปหนึ่งที่มีหญิงสาวคนหนึ่งคิดจะกระโดดสะพานแล้วไรเดอร์กระโดดคว้าไว้ได้เสี้ยววิเท่านั้นเสี้ยววิจริงๆนะคะแล้วพี่ผู้หญิงที่มากับไรเดอร์ที่เป็นผู้โดยสารนะก็ไปนั่งปลอบใจอยู่นานสองนานคนที่จะจบชีวิตตัวเองเขาก็แบบว่าร้องไห้แบบหนักมากนะคะน้องเมย์ถึงบอกว่าช่วงนี้เนี่ยคนเราจะต้องดูแลสุขภาพจิตใจของตัวเองให้ดีมากๆเลยนะแล้วก็อย่ามองว่ามันเป็นเรื่องที่โอ๊ยเรียกร้องความสนใจหรือเปล่าหรือว่าโอ๊ยแบบคือจริงๆอ่ะจะบอกว่าคนที่คิดอยากจบชีวิตตัวเองอ่ะเขาไม่ได้อยากทำหรอกลึกๆอ่ะเขาก็ไม่ได้อยากทำแต่มันเป็นสภาวะที่ต้องการความช่วยเหลืออืมคือบางทีมันสุดแล้วจริงๆเขาเรียกว่าเหมือนเคยได้ยินคำว่าเจ็บที่ใจจนล้นออกมาไหมคะแล้วมันไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วอ่ะมันแบบมันสุดแล้วแล้วมันไม่รู้จะระบายออกทางไหนแล้วมันระบายออกมาทางกายอ่ะซึ่งนั่นแหละมันหลายๆอย่างจริงๆอ่ะคนเราหลายโรคนะคะมันก็เกิดจากอาการทางใจก่อนแล้วมันก็สะท้อนผสมปนเปไปจนมันเกิดอาการทางใจแล้วก็ไปทางกายได้ถูกไหมอย่างเช่นอะไรสมมติว่าเราเป็นโรคเครียดใช่ไหมความดันก็ผิดปกติหัวใจเวลาเราโกรธใช่ไหมโกรธเนี่ยเห็นชัดมากโกรธปั๊บหัวใจเต้นแรงนี่นะอันนี้ก็เหมือนการมัน

ส่งผลนะคะทำให้ความดันโลหิตมันสูงขึ้นอะไรต่างๆมันส่งผลกระทบได้เหมือนกันเขาถึงบอกว่าเวลาที่เราเจ็บป่วยอย่างโรคมันเร็งหรืออะไรก็ตามเห็นไหมเขาบอกว่าให้เราอ่ะรักษาจิตใจของตัวเองให้ดีให้มีความสุขนะคะโรคนี้มันเกิดจากการอักเสบเพราะเครียดแล้วมันอักเสบนึกออกไหมมันก็หลายๆอย่างด้วยเหมือนกันที่ถ้าใจเราดีกายเราก็พร้อมที่จะรับการรักษาถูกไหมเออเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เขามีอาการทางใจอ่ะเราก็อย่าเพิ่งไปตัดสินเขาทำตัวเองให้เป็นสภาพแวดล้อมที่ดีซะบ้าง ไม่รู้จะบอกยังไงคือเพราะว่าหลายๆคนอ่ะทำตัวท็อกซิกแล้วก็ไม่รู้ตัวเองด้วยนะว่าไปทำให้คนอื่นเขาเครียดทำให้คนอื่นเขาเศร้าคือแน่นอนค่ะว่าการกดคนอื่นไม่ทำให้ตัวเองสูงขึ้นนะบางคนก็ยังคงอยู่กับคนประเภทนี้อยู่ก็เอาตัวเองออกห่างมาแล้วกันเนาะอย่าไปอยู่ใกล้เลยคนแบบนี้ปวดหัวเอาจริงนะคะอ่ะสาระดีๆช่วงนี้นะจ๊ะช่วงนี้หลังน้ำลดนะคะก็อย่าประมาทนะกับโรคฉี่หนูนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่เวลาน้ำลดจากการที่แบบเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมหรืออะไรต่างๆเนี้ยเราก็ต้องมีการใช้อุปกรณ์ส่วนป้องกันนะคะเวลาที่เราทำความสะอาดบ้านเพราะว่าโหสิ่งปฏิกูลสวะไม้เมยน้ำมงน้ำมันอะไรก็ไม่รู้สารอะไรไม่รู้ไหลมารวมกันใช่ไหมเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันด้วยล้างมือล้างเท้าล้างอะไรให้สะอาดนะคะอาบน้ำทันทีเวลาที่เราแบบไปเจอไปโดนลุยโคลนลุยน้ำแบบสกปรกอย่างเงี้ยนะชำระร่างกายให้ดีเลยถ้ามีไข้ปวดหัวปวดเมื่อยร่างกายนะคะหรือว่าจะเป็นแบบเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะก็พบแพทย์ทันทีอย่ารอนะคะอะไรที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกแล้วว่ามันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตอ่ะบางคนอดทนเก่งอดทนเก่งจริงคุณผู้ฟังอดทนเก่งไม่ค่อยยอมรับไปโรงพยาบาลงงมากเพราะว่าเวลาเจอใครป่วยอะไรเราก็จะไล่เขาไปโรงพยาบาลใช่ไหมแต่ตัวเราเองอ่ะเราไม่ค่อยไปเพราะอะไรเพราะว่าหลายๆครั้งเราก็อาจจะคิดได้ว่าเดี๋ยวก็ต้องไปรอนานขี้เกียจโน่นนี่นั่นต้องเสียเวลาโน่นนี่นั่นเสียเงินเสียแต่ถ้าเราไม่รีบไปอ่ะมันจะเสียกว่านั้นเราอาจจะเจ็บป่วยนานกว่านั้นหรือว่าเราอาจจะเรียกว่าไงเดียเราเจ็บป่วยนานเราเสียตังค์เยอะก็ขึ้นด้วยนะคะก็ไปแล้วกันนะสังเกตอาการเราก็ต้องหาความรู้ด้วยว่าตัวเองเป็นอะไรยังไงนะเดี๋ยวนี้เขามีแพทย์หลายแบบมากเลยมีทั้งวิธีการประเมินแบบออนไลน์ด้วยนะเราก็อาจจะใช้ขั้นตอนนั้นก่อนก็ได้ยังไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็ได้ถามแพทย์ก่อนถามแพทย์ที่เป็นแพทย์อ่ะอย่าถามกันเองแล้วก็อย่าถามอะไรมั่วซั่วนะคะเพราะตอนนี้มันก็โลกใบนี้มันก็เปลี่ยนไปวิวัฒนาการเยอะแยะมากมายนะคะที่เราจะประหยัดได้มันก็มีทั้งเนี่ยเติมค่าอินเทอร์เน็ตไปสัก9บาทแล้วก็โทรหาแพทย์ซะหน่อยนะคะอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันจัดการขยะให้ถูกวิธีนะคะพวกแหล่งเพาะพันธุ์ต่างๆอันนี้ดูแลด้วยแล้วกันเนาะไปกันต่อค่ะในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้มีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาชื่อเพลงว่าสุดใจจากปู่พงษ์สิทธิ์คัมภีร์นะคะเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้แล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงค่ะชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมย์ที่ชานะคะ02 248 1366อยากขอเพลงรีบโทรมาเลยค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ
7: ้
8: ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
0: ลับมาในชั่วโมงที่2ค่ะอยู่กับเมธิชานะคะเรื่อยๆเปื่อยๆไปจนถึงตี2นั่นเองค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไม้มารอแล้วจ้าสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ท่านทำไมพูดว่า
3: ผู้จัดการครับ
0: อะไรแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักหน่อยจ้า
3: เด็กชายอนันต์จ้ะ
0: จ้าเด็กชายอนันต์ทำอะไรอยู่จ้า
3: ตอนนี้ยังไม่นอนนะครับช่วงนี้ครับผม
0: ทำไมไม่นอนล่ะจ้าดื้อจ้ะ
3: ยังฟังครูเมย์อยู่ครับ
0: อ๋อฟังหนูอยู่แล้วถ้าหนูไม่อยู่ล่ะ
3: ถ้าหนูไม่อยู่ก็ฟังพี่เพชรจ้ะ
0: ฟังพี่เพชรล่ะจ้ะแล้วถ้าพี่เพชรไม่อยู่ล่ะจ้ะ
3: ถ้าพี่เพชรไม่อยู่ก็นอนครับ
0: อ๋อนึกว่าจะตอบต่อว่าฟังพี่โอ๊ตครับถ้าฟังพี่โอ๊ตไม่อยู่อีกหนูจะไล่ถามไปทั้งคืนเลย เออไม่ได้หรอกมันต้องแบบว่าเอาให้ครบจบทั้งกระบวน
3: การครบเลยครับผม
0: เออใช่ไหมใช่ไหมนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรนะจ๊ะ
3: ขอเป็นแฟนส่วนตัวของชนอวิชชาตินะจ๊ะ
0: ขอเป็นแฟนส่วนตัว
3: จ้ะ
0: ถ้ามันมีแฟนส่วนรวมด้วยเหรอคะ
3: แฟนส่วนรวมก็มีด้วยครับผม
0: จริงไหมเนี่ยแล้วเรามีแฟนส่วนรวมไหมล่ะ
3: ผมมีแล้วก็จะกลับผมเป็นเด็กวัด
0: เอาแล้วเด็กวัดมีแฟนส่วนรวมไม่ได้เหรอ
3: ได้ครับ
0: อ๋ออย่ามีเลยเนาะ
3: ครับครับ
0: เออเดี๋ยวหลวงพ่อตีเอา
3: ครับ
0: เออไม่ได้ไม่ได้นะอย่างเงี้ย เออเราต้องรักเดียวใจเดียวไว้นะจ๊ะจะได้แบบว่าเป็นสแตนดาร์ด
3: ฉันรักเดียวใจเดียวแต่หลายคนครับคุณ
0: ตีนะ ตีเลยนะเออนะวันนี้ขอเป็นแฟนส่วนตัวมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: มอบให้อสมทโคราชแล้วก็ทุกเสียงทุกสาย
0: ว้าว
3: แล้วก็ FC 95
0: ครับ
3: แล้วก็ผู้จัดการเมย์หลังไมค์ครับ
0: ผู้จัดการเลยนะ
3: ผู้จัดการเมย์หลังไมค์ครับเมย
0: ์ผู้จัดการเมย์หลังไมค์เมสุกะอันนั้นเป็นผู้จัดการแล้วเหรอเขาเลื่อนแล้วหรอเขาเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการเหรอ
3: ผมเลื่อนให้เองครับ
0: ผมเลื่อนให้เองเมย์เป็นผู้จัดการนะเออไม่รู้ทำหน้างงใส่เออนะได้เลยได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้นะคะ
3: จ้าน
0: ะคะอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยเร็ว
3: ตามครับ
0: ตามแบบเยอะไหมหรือตามเร็วๆหรือตามช้าๆ
3: ช้าๆกันเลยคร
0: ับ ช้าๆนะคะน้ำ
3: จิ้ม
0: ก็รู้นี่น้ำจิ้มสุกี
3: ้น้ำจิ้มสุกี้
0: สูตรอะไรสูตรอะไร
3: สูตรกวางตุ้ง
0: เออตราเลยนะตรา
3: พันท้ายนรสิงห
0: ์
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับ
3: อะไรก็อร่อยห่อ
0: และ
3: ไอยาราอาห่าร
0: สเป็นไงนะ
3: รสชาติดีครับ
0: ทานยังไง
3: ทานอร่อยชุ่มคอ
0: ทานง่ายทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องยังไงนะ
3: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอาห่า
0: เออก็รู้นี่นาเก่งมากอ่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วเราตบจริงด้วยอันนี้ใส่หูฟังเหรอ
3: ไม่ใส่ครับ
0: เปิดลำโพงเลย
3: เปิดลำโพงครับปิดวิทยุแล้วจ้ะ
0: อ๋อโอเคปิดวิทยุแล้วด้วยรีบบอกกลัวโดนดุ
3: ได
0: ้ได้เลยได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะผลงานเพลงนะคะ
3: ครับ Are you ready สบายดีครับ
0: Are you ready มันแปลว่าอะไร
3: น่ารักครับ
0: ไม่ใช่ Are you ready แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรพูดมาแล้วต้องแปลได้
3: คุณแบมได้แล้วครับมันมีรถไฟครับ
0: Are you ready แปลว่าพร้อมแล้วหรือยัง
3: ครับครับ
0: เออพอบอกว่า Are you ready แล้วก็ต้องตอบว่า Let's go เออเอาให้มันอินเตอร์เอาใหม่ Are you ready
3: Are you ready
0: แล้วไงต่อ
3: Let's go
0: เออนะแบบว่าพร้อมแล้วหรือยังเอ้าลุยเลยอย่างเงี้ย
3: ครับ
0: นี่เราเรียนภาษาอังกฤษกันเหรอคะเนี่ยโอเคโอเคท่านทำไมพูดว่ามองแซะมองแซะแซะมองตามด้วย
3: ตะลุมตุ่มมอง
0: โอเคเป็นคนไทยแน่นอนนะ
3: คนไทยจะไม่ใช่คนลาวจะ
0: ได้เลยได้เลยขอบคุณที่น้องมาสวัสดีค่ะ
3: สบายดี
0: จ้าอ้าวไหนบอกไม่ใช่คนลาวโอเคสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: อ่ะนะคะผลงานเพลงวันนี้มาซึ้งๆเพราะๆเลยขอเป็นแฟนส่วนตัวจากชนอภิชาตินะคะแล้วเดี๋ยวจัดผลงานต่อให้แบบรัวๆเลย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: รงนี้ณที่เวลานะคะจากดอนบมนะคะเนาะชื่อศิลปินแปลกมากนะคะภูมินนะคะฟิชเชอริงด้วยนะคะสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์นพรัตน์ต้องอ่านว่าอะไรมุมพนาวเหรอใช่ไหมแต่ว่าเรียบเรียงโดยดอนบมนี่แหละนะคะก็ถือว่าเป็นศิลปินอีกหนึ่งท่านที่มากความสามารถนำผลงานเพลงมาฝากกันในช่วงนี้ในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงขอกันเข้ามาได้นะคะเป็นกำลังใจให้กับศิลปินแล้วก็บุคคลเบื้องหลังผลงานเพลงนี้ด้วยนะผ่านช่องทาง SMS ค่ะ4689400ค่ะเดี๋ยวไปกันต่อนะคะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตหรือเพลงฮิตมหานครชาร์ตของเราจ้าจอค
1: ิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่าอย่างยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
3: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: มาถึงช่วงสุดท้ายกับเมทิชาแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกๆคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะไม่ว่าจะเป็นเฟซสีดำแบบว่าแอปสีดำแอปสีฟ้าอะไรก็ตามนะคะอ่ะช่วงนี้ค่ะมาอัปเดตราคายางกันก่อนเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่82บาทนะคะคลองแง82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต83บาทสุราษฎร์ธานี83บาทเฉลี่ยอยู่ที่82บาท40สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ87บาท90สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย69บาทน้ำยาง75บาท60สตางค์นั่นเองค่ะมีคนบอกว่าส่งคุณเมย์เข้านอนนะจ๊ะกลับบ้านอย่างปลอดภัยขอบคุณค่ะสวัสดีพี่แอปเปิ้ลด้วยนะจ๊ะต้นเขียวนะพี่กะลา1บาทบอกว่าเดินทางปลอดภัยครับผมพี่วิชัยนะคะสวัสดีค่ะบอกพบกันวันพรุ่งนี้นะจ๊ะคืนนี้ฝันดีครับผมพรุ่งนี้น้องเมย์ก็มีจัดรายการข่าวเหมือนเดิมนะคะสำหรับใครที่ติดตามอยู่กับสำนักข่าวไทยนะคะก็เข้ามาดูได้ที่ช่อง 30HD นะคะ MCOT ของเรานี่แหละในช่วงเวลา 17:15 นถึง 18:15 นกับรายการข่าวนะคะก็คือเรื่องพบค่ำข่าวชาวบ้านข่าวสีสันนะคะมีแบบเอาคลิปวิดีโอสนุกอย่างเงี้ยนำมาฝากกันให้ได้อมยิ้มกันนะคะแล้วก็อัปเดตข่าวสารด้วยนะก็เป็นรายการที่เป็นแบบว่าไม่ได้แบบเล่าข่าวซีเรียสจริงจังอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแบบเครียดไปไงเราก็จะมีข่าวชาวบ้านแบบสนุกๆให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ดูกันนะคะก็มาติดตามกันได้ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วค่ะทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานเพลงจากวงไอ้น้ำเนาะกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่ารักน้องปีหนึ่งนี่นะเป็นเพลงจะได้กระชุ่มกระชวยหน่อยนะคะก่อนจะจากกันไปในค่ำคืนนี้นะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก็นอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ปีหนึ่ง
1: น้องน้องน้องเล่นไหนฟอย
2: เพื่อนเพลงหวาน
3: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
4: ทออสBeyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: จัดมานะฮะ5เพลงนะครับวันนี้ผมจัดให้นะครับทั้ง5เพลงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงอาทิตย์ละวันนะครับของแม่พึ่งผู้บุญจันทร์นะครับรอพ่อรักน้องวิรดาวงเทวันพิษรักพิษณุโลกนะครับจากคุณอาสีหนุ่มเชิญยิ้มแล้วก็หัวใจพิการนะครับน้องนุ้นนุชวิลาวันนะครับแล้วก็เจ็บตรงที่หัวใจนะครับเมกอภิสิทธิ์นะฮะกราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านที่กำลังเข้ามาทักทายกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ทาง4689400แล้วก็ทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีไปถึงพี่จิราพรพี่ CEO สนยางนะครับสวัสดีครับผมพี่ละอายครับน้องหนูดีสวัสดีครับผมสวัสดีพี่กัญญาครับพี่รัตดาวันแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่อุไรครับพี่รวิพานะครับพี่นันอสังหาใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่ประเสริฐนะฮะทักทายนะครับผมสวัสดีไปถึงคุณแม่บุญเรือนทักทายนะครับพี่เอ็นทิราทักทายครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชมบุรีในชั่วโมงแรกนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่จิรวรรณนะฮะทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะฮะจัดไปนะฮะวันนี้ก็แถมไปทั้ง5เพลงนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงกันยาวๆนะครับผมตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะฮะเบอร์เดิม02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลยครับคันนะฮะอาหารคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลักเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บและหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมนะครับลามาโซนครีมมีตัวยาโครไทรมาโซวัชพันธุ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาสื่อข้อครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: สวัสดีครับ

0: ุณมากมากครับก่อนอื่นต้องขอบขอบพระคุณนะครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาวาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะบทเพลงไก่ตาฟางจะพูดท่านว่าราศีธนูนะครับจัดไปในช่วงของมหานครไลฟ์ครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับน้องเมไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับพี่เพ
5: ชรสวัสดีครับพี่วิทยานะครับ
6: ครับผม
5: จากศรีสะเกษเนาะ
6: ครับวิทยาบ้านเพลงอำเภอคูคันจังหวัด

0: ศรีสะเกษครับ
1: ศรีสะเกษนะครับรับฟังชัดเจนนะครับ
0: ชัดเจนมากเลยครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้จะฟังเพลงอะไร
0: ขอคำสาบานสงสารดีดวงสว่างครับ
1: ได้ครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
0: เด
1: ี๋
0: ยวผมมอบนิดนึงนะครับ
1: ครับ
0: มอบให้น้องใหม่ไทยบึงสาวมะนาวสาวสายฝนสาวเล่นทองสาวสำลองธาตุสาวบ้านนองจุลงบัวเชษสนิมบักรองแล้วก็นุ่มคุ้มคำวังเห็นนุ่มรุ่มดีแล้วก็สาวบ้านจะปินแล้วก็สาวบ้านสางแล้วก็สาวสวยโพใหญ
1: ่
0: สาวศรีนรงสาวลำไยหวานก็ให้ทุกคนทุกสายที่กำลังฟังคืนนี้อยู่นะครับ
1: ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
0: น้องมอบให้น้องลำไยลำไยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับผมพี่ขอบคุณมากๆนะครับผม
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผม
1: ครับผมเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับบทเพลงนี้นะฮะถอนคำสาบานนะครับจากคุณอาสันติดวงสว่างนะครับในช่วงนี้ก็ต้องขอกราบขอบคุณด้วยนะครับในช่วงของสายคิวใจครับไปฟังเพลงกันต่อเลย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

กลับมานะฮะในท้ายชั่วโมงนะครับผมเอาละครับก็ต้องขออนุญาตนะครับทักทายกันหน่อยนะฮะทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่เกษมคมอะไรนะพี่เกษมกันจนาการนะครับสวัสดีครับพี่ละไอครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ประจบนะครับพี่ละไอครับพี่ละตาวันพี่แมวผู้ประการทักทายนะฮะพี่อ้อมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องของ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าแค่ออกแรงลุกนั่งเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นนะครับขึ้นความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวด้วย Hill Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะครับช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับแต่สำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นและก็ยังรับฟรีนะครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมันนี่นะฮะช่วงนี้เราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเลทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะฮะ02-248-1366ครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: อุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนา
7: ใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยาราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาห่าก
1: ลับมานะฮะในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมครับที2ถึงที5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตอนนี้ครับจบไปในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับแล้วก็เพื่อชีวิตแล้วก็เมื่อกี้นี้ก็เป็นเพลงคลื่นนะครับจัดไปในช่วงของชั่วโมงที่2ครับก่อนที่เราจะไปฟังในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับ1สายตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะครับพร้อมหรือยังครับน้องเมไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้องเพชร
1: สวัสดีครับผมพี่ผักบุ้งเน
2: า
1: ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับพี
2: ่อยู่แถวมินบุรีค่ะ
1: แถวม
2: ินบุรีค่ะ
1: แถวมินบุรีนะครับผมรับฟังชัดเจนนะครับ
2: ชัดเจนค่ะน้องเพชรเห็นรู้สึกว่าน้ำเสียงจะดีขึ้นหน่อยเนาะ
1: ได้เลยครับพี่นะฮะแล้วพี่ประบุ้งครับจะฟังเพลงอะไรครับวันนี
2: ้จะฟังเพลงน้ำกุดเชื่อเย็นค่ะไม่ได้ฟังนานละ
1: ได้เลยครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบให้คุณอะไรนะที่ทำงานอยู่ที่สีต้นจอกค่ะค่ะ
1: ได้เลยครับ
2: ค่ะน้องๆนั่นแหละที่ขับรถขยะค่ะ
1: ได้เลยครับผมก่อนที่จะไปฟังเพลงนะครับตามสโลแกนของเราได้ไหมครับ
2: จำไม่ได้ค่ะน้องเพชรนำเลย
1: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
2: ค่ะ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราฟันท้ายนรสิง
2: ตราฟันท้ายนรสิง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้ไอรา
2: และไอ้ไอ้ยาราร
1: สชาติดีดี
2: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
2: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอ้ยาราอ่ะฮ่า
2: ไอ้ยาราอ่ะฮ่า
1: ขอบคุณมากๆครับพี่ครับเดี๋ยวผมจะไปงี้ฟังนะ
2: ค่ะน้องเพชรขอให้มีแต่ความสุขนะคะรักษาสุขภาพนะเลยนะคะ
1: ขอบคุณมากๆครับพี่ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมไปฟังเพลงกันต่อฮะ4เพลงครับจัดไป

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
1: ลับมานะฮะจัดไปนะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงน้ำกรดแช่เย็นจากคุณอารังสีแล้วก็ใบตองนองน้ำตาลนะครับจากคุณอาพรศักดิ์สองแสงน้ำกรดรสใจนะครับลุงเป้าสายันนิรันดร นะฮะแล้วก็สุสานหัวใจนะครับจากพี่โพสุนภัทรนะครับจัดไปทั้ง4เพลงนะฮะทักทายกันทุกท่านในช่วงของพาเรทเพลงฮิตกับคนที่ส่งข้อความกันมานะครับ LTM FM 95สวัสดีครับไปถึงพี่สิริวิมลทักทายนะครับผมพี่สุวรรณีพี่อัญชลีโอคุระนะครับโอไฮโอก็ไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับพี่โอเว่นนะครับสวัสดีครับพี่ดวงใจในกาชิมานะฮะทักทายเช่นเดียวกันนะครับที่โตเกียวเนาะแล้วก็สวัสดีครับพี่จันทนานะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ดวงใจนะครับพี่เอกสินพี่อนุภาพพี่รัตดาวันแล้วก็กำนันแดงนะครับสวัสดีครับผมมารายงานตัวแล้วพี่พินโยพี่ปราณีตนะครับพี่อารมณ์นะครับทักทายครับทุกท่านที่ทักทายกันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับวันนี้ผมก็มีบทเพลงจ่อคิวคิดมาฝากนะครับจะเป็นเพลงอะไรขอดูสิวันนี้วันพุธใช่ไหมฮะหมอลำบาบูนะฮะบทเพลงเพราะๆจากพี่จินดาราภูลาภสังกัดแคทไนสตูดิโอนะครับคำร้องทำนองอาจารย์สุดก็เจรนัยเรียบเรียงโดยอาจารย์ข้าวปั้นทวีชัยนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันต่อนะครับในช่วงของจ่อคิวฮิตนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองนะครับยอดขายกว่า300ล้าน2ครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: การพยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาด L1 ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
2: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทรเลยครับ1158และทอส. Beyond Housing Bank นะครับมากกว่าการปล่อยกู้หรือคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับจัดไปวันรุ่งเมื่อสักครู่นี้นะฮะกระจกร้าวจากพี่เป้ไฮร็อกนั่นเองนะฮะทักทายครับไปถึงคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความกันมานะครับทาง Facebook Live LTM FM 95นะครับพี่แมวภูวการสวัสดีครับพี่อาทิตย์นะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สว่างครับพี่สิริวิมลพี่ปวาริดานะครับสวัสดีครับพี่สว่างพี่พิทวัฒน์หนุ่มชมบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงที่สองนะครับสวัสดีครับผมพี่แมวภูวการพี่นวัฒน์พี่รวัฒน์นะครับสวัสดีครับพี่จรัสด้วยนะฮะทักทายนะครับพี่สุวรรณีพี่โอเว่นพี่อุไรวันนะครับพี่อัญชลีโอกุระนะครับโอไฮโอโกไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับผมอ่ะก็สักวันหนึ่งอาจจะได้เจอกันนะครับเพราะว่าผมก็อยากไปญี่ปุ่นดูนะฮะช่วงนี้อ่ะคิดถึงคิดถึงนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับอีกสักหนึ่งบทเพลงบทเพลงจากพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์นะฮะชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะฮะในชั่วโมงที่3นะครับยังกับผมเพชรปุ้มพวงนะครับจัดไป2เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงใจบางนะครับจากน้องบอสน้องมอสใช่ไหมน้องมอสรัศมีนะครับแล้วก็ตาฮักน้อจากน้องเนสพรหมนาถนะครับทักทายทุกท่านนะครับในชั่วโมงที่3กราบสวัสดีครับทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันผมเพชรปุ้มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายครับไปถึงพี่แมวภูวการสวัสดีครับพี่ปวริดานะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สว่างครับพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่บอกว่าตื่นเช้านะฮะเบรกูดนะแล้วก็สวัสดีครับพี่สว่างครับสวัสดีไปถึงพี่จรูนพี่จรัสด้วยนะฮะทักทายครับแล้วก็สวัสดีพี่อัญชลีโอคุระนะครับจากโตเกียวญี่ปุ่นนะครับพี่สิริวิมลนะฮะทักทายนะครับแล้วก็สวัสดีพี่อุไรวันพี่โอเว่นนะครับทักทายทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะสองเพลงเมื่อกี้นี้นะครับจัดไปใจบางแต่ก็ตาหักเนาะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังอีกสองเพลงในช่วงของเป็นฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลยครับช่วงที่สามนะฮะนี่นะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตครับบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลยอีกสองเพลงครับผม
0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

อีก2เพลงจบไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงก็มาดิค่าจากน้องยุ่งยิ่งกนกนันแล้วก็ห้ามตัวจากน้องมินตราอินทิรานะครับ featuring organic yeah นะฮะทักทายครับไปถึงพี่น้องที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live พี่แม่ภูวการนะครับพี่ประวริดาแล้วก็พี่อาทิตย์นะฮะสวัสดีครับผมพี่สิริวิมลพี่สว่างใครพี่จรูนทักทายนะครับผมพิจารัตสวัสดีครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่อยู่เพื่อนๆกันนะตอนนี้ด้วยนะครับนะจัดไป2เพลงเมื่อกี้นี้เอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงสบายๆกันบ้างดีกว่าจะเป็นเพลงอะไรบ้างเริ่มต้นกับบทเพลงนี้นะครับจัดให้เลยฮะ

0: 20 20ดูสิยังสวยดูสิยังสวย
1: One, two, three, four.

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: กลับมานะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวและก็ DPA นะครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158 4เพลงวันนี้จัดให้นะคะเพลงสบายๆทั้งนั้นนะครับเพลงช้าๆซึ้งๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหมดเพลงคิดถึงบ้านเกิดจากคุณอาเอกชัยศรีวิชัย30ยังแจ๋วนะฮะเป็นเวอร์ชั่นของพี่ก๊อตจักรพันธ์นะครับแล้วก็สายโจ๊ะพี่จิงรีดขาววงเทวันแล้วก็เอิ้นอ้ายเนเดอร์ยามเธอมีแฮงนะครับแต่น้องลำไยหายทองคำนะฮะเพลงช้าๆครับสบายๆฟังกันแล้วก็ผ่อนคลายนะฮะ

0: ครับทักทายครับไปถึงพี่แมวภูวการสวัสดีครับพี่ปวริดานะฮะสวัสดีครับพี่อาทิตย์นะฮะจากเชียงใหม่นะครับสวัสดีเจ้าแล้วก็สวัสดีพี่สว่างนะครับสวัสดีไปถึงพี่จรูนพี่จรัสนะครับทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
1: มหานครแฟมิลี่
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
1: ้
0: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนๆให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอะ
2: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
3: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
4: สนับสนุนโดย
5: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
8: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยมN1 Gamer และน้องเหนอของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

กลับมาทัชโมงนะฮะในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับบทเพลงเมื่อกี้นี้นะฮะรักเธอคนเดียวจากวงแท็กซี่นะครับสวัสดีไปถึงพี่แม่ผู้ประการนะฮะพี่ปวริดาพี่อาทิตย์นะครับสวัสดีครับผมพี่สว่างทักทายนะครับพี่พุทธวัฒน์ในช่วงที่2ที่3นะฮะทักทายนะครับผมทุกท่านเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันเอาละครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับกับผมเพชรพุ่มพวงอย่าลืมนะครับรักไม้พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: M-Cod

0: เวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
0: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

วัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาเช้าวันนี้อากาศเย็นนะคะ 5:13 นเช้าวันพฤหัสบดี27 สิงหาคม 2569นะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook ทั่วโลก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะในช่วงซุปเปอร์สเตชันของเราค่ะ5-7 โมงเจอกันเหมือนเดิมนะคะกับน้องโด้งคุณจามอนกิจสวภาคด้วยค่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะสวัสดีทักทายชาวอุตรดิตถ์ชาวพิษณุโลกชาวไหนอีกโอ้ยพี่นกบอกว่าเมื่อวานนั่งดูไลฟ์สดน้ำตาไหลแต่ว่าฝนราดยางหมดเลยเอ้าเดี๋ยวสรุปแล้วน้ำตาไหลเรื่องอะไรคะพี่สวัสดีพี่สะอาดนะคะพี่สาสีทรศรีวิรัตพี่หนูขำเพลงพี่นรงค์ขอสงวนนะคะพี่ปูกัญญรัตพี่แขกสุทธิรัตพี่สว่างบุญรอดพี่สุชาดาสวัสดีด้วยนะคะพี่เต้าสีภัยก็มาแล้วนะเช้านี้พี่สนธยากับพี่หญิงดีจากสตูลนะคะอาจารย์ชัยวัฒน์ค่ะอาจารย์ชัยวัฒน์ศรีสังเนาะแล้วก็ใครอีกใครอีกพี่ชลลี่นะคะพี่ร้านเสริมสวยบ้านไม้มาทักทายกันแล้วก็พี่ติ๋มพี่รมพี่บุญเดชจากจังหวัดตราดฟังทุกวันพี่วินิจจากนนทบุรียินดีกับน้องเนเน่นะคะที่ได้ปุ่มทองผ่านเข้ารอบไปเลยไม่ต้องโหวตพี่สริญญาพี่ผู้ใหญ่วันมาแล้วนะแล้วก็พี่ตุ๊กนะคะพี่ตุ๊กไทปั้นพี่จำนงชูเมืองจากห้วยยอดก็มาแล้วพี่รัตติยาจันทศรพี่ CEO สวนยางตัดยางตั้งแต่ตี 2ยังไม่เสร็จเลยอันนี้จากหนองคายนะคะพี่โอสวนยางค่ะพี่อุไรจากทุ่งสงค์ค่ะพี่อารมณ์จากพัทลุงนะคะพี่เปื้องพายุกำลังจะมาโอ้ใช่นะคะเอานี่วันศาสตร์จีนเหรอคะสวัสดีวันศาสตร์จีนด้วยนะพี่ศิลเมธแจ้งมานะคะวันศาสตร์จีนวันนี้แต่ว่าก่อนจะไปศาสตร์จีนมาดูการเตือนฉบับที่1ของกรมอุตุกันสักนิดหนึ่งนะคะก็ฝนเหมือนจะตกหนักนะคะเมื่อวานก็หนักมากนะคะส่งผลให้เช้านี้อากาศเย็นลงเลยเล็กน้อยก็เป็นการประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะที่จะมีผลกระทบตั้งแต่29สิงหาคมไปจนถึงวันที่2กันยายนเลยเพราะว่าช่วงระหว่างนี้เนี่ยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบนและทางตะวันออกนะคะแล้วก็จะมีมรสุมด้วยนะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะแล้วก็ไอ้ร่องมรสุมเนี่ยจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนเข้าสู่ความกดอากาศต่ำหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วก็ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ว่านี้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงก็ประกาศเตือนนะคะให้ทุกท่านเตรียมรับมือแล้วก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะ29เลยนะคะที่จะหนักมากเลยอีสานคือบึงกาฬกับนครพนมภาคตะวันออกก็ตราดนะคะอันนี้หนักมากส่วนหนักธรรมดาภาคเหนือเกือบทุกจังหวัดนะคะอีสานก็หลายจังหวัดเลยค่ะภาคเหนือก็แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะคะน่านเจออีกแล้วเนาะแล้วก็อีสานจะหนักอยู่แถวจังหวัดเลยอุดรหนองคายสกลนครนครพนมยโสธรร้อยเอ็ดและอุบลนะคะภาคกลางจะหนักอยู่ที่นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกก็

0: ทุกจังหวัดไปเลยส่วนภาคใต้ชุมพรสุราษฎร์นครพนมระนองพังงาและภูเก็ตนะคะภูเก็ตก็ทุกวันเอา29ก่อนนะวันนี้และพรุ่งนี้ยังไม่หนักเท่าไหร่ตกแต่ก็ตกนะคะบางจังหวัดแต่จะไปหนักทางที่อ่านไปเนี่ยตั้งแต่29นะ29สิงหาคมไปจนถึง2กันยายนนี่เป็นการประกาศเตือนฉบับที่1นะคะก็ถือว่าก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่เนาะสำหรับในส่วนของฝนฟ้านะคะแต่ว่าไม่หนักเท่ากับเมื่อวานนี้ที่ชายแดนเนปาลนะเนปาลกับจีนนะคะโอ้โหใครที่เห็นคลิปแล้วนะคะมันมาเร็วแล้วก็แรงมากนะคะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าน่าจะสร้างความเสียหายหนักจริงๆเพราะว่าเห็นจากคลิปเนี่ยมีผู้เสียชีวิตก็บอกว่าทันทีเนี่ยน่าจะประมาณเกือบ20แล้วก็สูญหายเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่นะคะเป็นมวลน้ำป่าที่มาแบบมหาศาลมากนะคะโอ้โหทะลักมาเลยค่ะนี่สำนักข่าว BBC รายงานก็เห็นจากภาพด้วยนะคะถล่มด่านชายแดนจีนเนปาล นะคะแบบมาโดยที่คุณน้องๆเห็นไหมเห็นคลิปไหมมันดูน่ากลัวมากเนาะยิ่งกว่าซีนอเมริกา
1: ชาร์ดิสีอย่างกันในหนังอ่ะในหนังแบบพวกใส่เอฟเฟกต์อ่ะโอ้เห็นครับพี
0: ่ครูมันมาแบบว่าอะไรเนี่ยนึกว่าตอนแรกน่าจะเป็น AI แน่ๆเลยแต่เขาบอกว่าเป็นภาพจริงจากกล้องวงจรปิดที่อยู่ตรงด่านตรงนั้นเลยอะค่ะ
1: เห็นนั่นแหละคนเริ่มวิ่งแตกตื่นเลยนะ
0: ไม่ทันเขาบอกว่าคนกลุ่มนั้นน่ะไม่ทันตอนนี้ที่สูญหายตรงจุดนั้นในกล้องเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ400กว่าชีวิตนะคะยังขาดการติดต่อค่ะน้องดงแต่ว่าที่เจอศพแล้วเนี่ยก็บอกว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ20ก่อนเบื้องต้นคือมันกวาดทั้งหมดเลยอ่ะทั้งถนนสะพานไอ้โรงไฟฟ้าแล้วนะคะไอ้ตรงจุดนั้นที่เป็นตึกนะคะเป็นมวลน้ำไหลที่มาจากเทือกเขาเลยอ่ะเทือกเขาอะไรนะฮิมาลัยใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับพี่ทำไมมาได้รุนแรงขนาดนั้นเน
0: า
1: ะ
0: นั่นสิมันเหมือนทะลมเหมือนเขื่อนแบบเขื่อนพังเลยอะเนาะ
1: ครับ
0: เอออะไรก็ไม่รู้จุดนั้นก็บอกว่าเป็นนักท่องเที่ยวนะคะเป็นต่างชาติไม่รู้ว่าชาติไหนบ้างนะเป็นเนปาลด้วยเป็นต่างชาติด้วยนะคะก็เดี๋ยวก็กำลังรวบรวมจากบริษัทท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการที่นำคณะเดินทางไปผ่านเส้นทางชายแดนตรงนั้นพอดีนะคะก็คือระหว่างเนปาลกับจีนจึงติดต่อไม่ได้ค่ะก็ระบุมาแล้วนะคะมีทั้งอินเดียอเมริกาอังกฤษมาเลเซียออสเตรเลียแอฟริกาใต้และเนเธอร์แลนด์นะคะในภาพคลิปทั้งหมดนั่นแ
1: หละโอ้โหที่วิ่งเธอในคงมองไปแล้วเห็นเป็นแบบว่าคลื่นสูงๆมาตั้งแต่ไกลอย่างเงี้ยเนาะคนที่เขาวิ่งเนี่ยเขาวิ่งก่อนเป็นนาทีแล้วคุณฟังลองนึกดูว่าเราวิ่งก่อนเป็นนาทีแล้วเราเห็นอะไรเราเห็นแบบว่านะเห็นคลื่นสูงมาเลยอ่ะ
0: ใช่ก็คือมันน่ากลัวมากเนาะมันน่ากลัวมากอะไรก็ไม่รู้ก็เห็นบอกว่ากองทัพของเนปาลระดมเฮลิคอปเตอร์นะคะโดรนสุนัขค้นหากำลังภาคพื้นดินเข้าช่วยเหลือก็แต่ว่าสภาพอากาศมันแย่มากอ่ะมีฝนมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้ไม่สามารถหาที่จอดได้ก็ได้แต่แค่บินวนเท่านั้นเองนะคะอ๋อมาจากคานน้ำแข็งถล่มข้างบน
1: ครับ
0: เขาทราบแล้วสาเหตุที่แน่ชัดนะคะก็น่าจะมาจากแนวกั้นทางธรรมชาติของน้ำแข็งอ่ะมันพังลงมวลน้ำมหาศาลก็เลยมาแบบนั้นเลยนะคะโอ้โหนี่คือธรรมชาตินะคะก็เมื่อกี้ก็กรมอุตุก็เตือนบ้านเรานะคะ29นี้จนถึงวันที่2จะมีฝนตกหนักค่ะ
1: ครับนะครับหมอเมืองไทยเรานะพี่สีเป็นเมืองแบบเนาะไม่ได้มีภัยพิบัติรุนแรงแบบเนี้ย
0: แบบตรงๆ
1: จริงๆเรา

0: ถึงเราจะไม่มีหิมะเราจะไม่มีฤดูหนาวแบบประเทศอื่นเขาเนี่ยนะครับแต่ว่าเราเองก็ไม่ได้เจออะไรที่มันแบบรุนแรงอ่ะไม่ได้มีพายุทอร์นาโดไม่ได้มีพายุดินโคลนไม่ได้มีสึนามิกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเมืองไทยนี่สุดยอดแล้วครับ
1: เนาะแต่ว่าเราก็ทะเลาะ กันเองบ้างนิดหน่อย
0: บ่อยบ่อยเลยนะ
1: อ๋อเหรอไม่นิดหน่อยใช่ไหมบางวันก็อย่างที่บอกแค่ดีแต่ใส่กันนี่นะคะโอ้ยทะเลาะ กันมีปงมีปืนมีมีดนะคะก็ไม่รู้จะบอกว่ายังไงนะเนี่ยมีทุกวันมีทุกวันนะไอ้เรื่องทะเลาะกันเนี่ยเองเนี่ยเอาสักเคสหนึ่งนะชายวัย44เห็นคนเลี้ยงไก่ชนถือปืนไปยิงหมาเข้าไปห้ามโดนจ่อเสียชีวิตคาที่ค่ะน้องดวง
0: อืม
1: เออ ที่ชุมแสงบุรีรัมย์นะคะปืนยาวด้วยนะปืนยาวไทยประดิษฐ์ด้วยนะจ่อยิงหน้าอกเลยค่ะก็คนยิงแล้วบอกว่าถ้าผมเลี้ยงไก่ชนเป็นชีวิตจิตใจอ่ะชอบอ่ะชอบมากเลยแต่ว่าหมาของคู่กรณีเนี่ยวิ่งเข้ามาป้วนเปี้ยนไอ้ตรงเล้าไก่นั่นแหละโมโหมากเลยไก่ผมมาไก่ชนผมอ่ะกลัวหมาจะกัดแต่มันยังไม่กัดนะก็เลยไปคว้าปืนมาวิ่งไล่ยิงหมาก่อนตอนแรกจนกระทั่งไปเจอกับเจ้าของหมาก็โต้เถียงกันว่าเอ้าทำไมปล่อยหมามาวุ่นวายอะไรอย่างนี้นะยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยตามันมัวด้วยความรักใจเหลือเกินเห็นว่าคู่กรณีปีจะมาทำร้ายก็เลยเอาปืนยาวที่ถืออยู่น่ะจ่อที่หน้าอกลั่นไกเปี้ยงเดียว1นัดตายตรงนั้นเลยค่ะน้องรุ่ง
0: คือเดียวยิงทั้งคนทั้งหมา
1: ใช่แต่ว่าหมาไม่โดนเขาตาลายเขาเห็นว่าคู่กรณีเนี่ยปรีเข้ามาทำร้ายเพราะว่าเขาดีดด้วยค่ะเสพยาบ้าไป4เม็ดแล้วเมื่อเช้า
0: โอ้โห4เม็ด
1: 4เม็ดตาเลยลายจริงๆชาวบ้านบอกว่าเพื่อน2คนนี้เป็นเพื่อนรักกันนะคะแต่ว่าไอ้คนยิงเนี่ยเขาหลอนยาจริงๆคิดว่าไก่ชนจะโดนขโมยจะโดนหมากัดจะโดนเพื่อนรักทำร้ายอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะหลอน
0: ครับผม
1: ก็
0: โอ้จ่าย
1: ๆเนี่ยนี่คือบ้านเราสถานการณ์ตอนนี้นะคะยาบ้ายาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองปืนก็เยอะยาบ้าก็เพียบ
0: เรื่องจากเรื่องเล็กๆนะเสพยาเข้าไปเป็นเรื่องใหญ่เลยจำกันไม่ได้แล้ว
1: ค่ะ
0: โอ้ครับมีสายมาแล้วครับพี
1: ่มาแล้วนะคะไปรับกันเลย
0: ครับ
2: บอกข่าวเล่าความ
1: สวัสดีค่ะคุณตาสงัด
0: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: คุณตาสงัด
1: อยู่ขอนแก่น
3: ครับผมคุณตาจะไปขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลของรัฐบาลที่ว่าตัดอ้อยพวกเผานะครับตัดอ้อยฤดูกาลผลิต67ครับ68ว่าถึงเงินอนุมัติออกมาแล้วจากคณะรัฐมนตรีต่างก็ค่อยมากเป็น2เดือนก็กลัว3เดือนแล้วก็ยังมีนิดย้อนเป็นเลยครับเพราะว่าแบบไอ้7วันคือตอนนี้พวกเจ้าหน้าเจ้าไห้นี่ก็คือรอค่อยเงินอยู่ที่ว่ากันได้มากก็สิได้ใช้คือปุ๋ยใช้เขาหน้าปีนะครับ
1: เงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยใช่ไหมคะ
3: ครับอ้อยอ้อยที่ตัดสดบ่เผาครับที่รัฐบาล
1: อ๋อใครที่ไม่เผาเขาจะให
3: ้ครับผม
1: ก็เชิญให้ฤดูกาลไหนคะคุณตา268/69เหรอคะ
3: ครับว่าครับฤดูกาลนั้นผลิต67/68ครับ
1: อู้67/68
0: ครับ68

0: แต่ครับว่าเป็นเงินสี่พันกว่าล้านผมจำว่าผิดเพราะว่าผมกับฟังติดตามข่าวเรื่อยๆเพราะว่าอันใดมากก็คือของผมนี่มันอ้อยที่ว่าเผานี่มันเป็นอ้อยกัดสดนี่ก็บ่มีสกปรกก็ยังก็เป็นอ้อยลอยกว่าตันเยอะ
1: ร้อยกว่าตันอันนี้เขาจ่ายเป็นตันหรือเป็นไร่อะคะคุณปา
0: เขาจ่ายตันละก็คือจ่ายสดเคยมากเป็นตันครับว่าเพื่อ
1: ได้ต่อตันนี่หนึ่งร้อย
2: ตายยิงคุณตายืนยันตัวตนผ่านเอฟอะไรทางรัฐเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: มันว่าได้เกี่ยวกับเป็นสมบัติประชาชนเนี่ยคุณลุงดงมันคือโครงการนี้มัน
2: ไม่
0: ก
2: ับแอฟมันต้องเข้าไปไม่รู้นะผมดูมาตรการช่วยเหลือเนี่ยเขาบอกว่าต้องเหมือนต้องยืนยันตัวตนน่ะกับแอป
1: โอ้หรือที่ธนาคารเนาะ
2: หรือร้านสะดวกซื้อก็ได้ครับเซเว่นบิ๊กซีโซตัส
1: แอปทางรัฐหรือน้องโดง
2: แอปทางรัฐครับผม
1: แอปทางรัฐใช่ไหมมันยุ่งยากจังเนาะหรือเช็คสิบ
2: ต้องเนี่ยต้องเข้าเป๋าตังค์แล้วก็หรือจะเข้าแอปทางรัฐก็ได้นะครับยืนยันตัวตนก่อน30สิงหาเนี่ยคุณตา
1: โอ้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เขาแบบว่าไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคารใช่ไหม
2: ครับผม
1: เออจะได้เช็คสิทธิ์ของตัวเองว่าได้รับชดเชยเท่าไหร่ยังไงคุณตายังคุณตายังไม่ได้ทำแน่ค่ะทุกท่าน
0: ผมขออนุญาตบอกเพราะว่าปัสสาวะใส่ภาษาอีสานภาษาจีนครับผมเพราะว่าตามรักเลยกันเงินมันออกมาเขาดิจ่ายผ่านช่างโคตาที่ผมฝากโคตาเขาเนี่ยครับพอผมกับพวกนี้รถบรรทุกเป็นของเจ้าของเขาต้องขายฝากโคตาที่เขาเปิดโคตากับโรงน้ำตาลนะวันนี้ก็ขันเงินมาหนูก็ดิเขาก็ดิโอนเขาธนาคารมาแล้วก็วันหน้าโคตาแต่ละโคตาก็จะไปรับมาเห็นว่าใจไอ้ลูกไรที่ว่าฝากกับโคตานั่นนั่นนะครับ
1: ตามรักเขาเจอครับนี่คือไปล่าสุดนี่คือไปตรวจสอบกับธนาคารหรือยังว่าไอ้กลุ่มนี้ได้เงินเยียวยาหรือยังหรือยังไงอะคะ
0: ปกติคุณลูกศรีมันว่าได้ตรวจสอบกันเพราะไอ้มันมีเงินเขามาสร้างสมาคมเช่าไรอ้อยโรงน้ำตาลนี่เขากระสีแข่งว่าแต่ละโคตาว่าเงินเขาโรเดอร์เนี่ยเขากระสีให้เขาไปถอนมาจ่ายกับไรอีกทีหนึ่ง
2: คือผมเข้ามาดูในเพจของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเนี่ยนะครับ
1: ในเจ้าภาพ
2: เขาระบุเอาไว้อย่างนี้ครับคุณตาว่าเงินเนี่ยเขายังไม่ได้ระบุว่าจะเข้าวันไหนนะครับแต่ว่าขั้นตอนที่เราต้องยืนยันตัวตนเนี่ยเราต้องทำก่อน30สิงหานี้ครับอีกไม่กี่วันเนี่ยจะหมดเนี่ยถ้าเรายืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็รอเงินเข้าอย่างเดียวแต่ยังเขายังไม่ได้ระบุวันยังไม่ได้ระบุวัน
0: ยืนยันตัวตนนี่คือให้ผู้ที่ผมฝากโคตานั่นไปยืนยันว่าครับ
2: ครับเขาต้องเอาบัตรประชาชนอันนี้ขั้นตอนแรกนะเราในฐานะเจ้าของไร่นี่นะฮะก็เอาบัตรประชาชนไปที่โรงงานน้ำตาลทรายเดี๋ยวเขาก็จะเข้าระบบไปสมัครให้เรานะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องเข้าแอปทางรัฐไปนะเข้าแอปทางรัฐนะเพื่อไปกดรับสิทธิ์อะเหมือนกดรับสิทธิ์ในแอปทางรัฐเท่านั้นเองไอ้กดรับสิทธิ์จะต้องกดก่อน30สิงหาคม
1: โต3วันรวมวันนี้27 28 29 30ต่อ4วันรวมวันนี้ด้วย
2: ครับเนี่ยมาตรการขั้นตอนของปี6768เลยครับอันนี้แล้วก็รอเงินเข้าธกส. อย่างเดียวครับผม
1: ลองให้ลูกหลานตรวจสอบสิทธิ์ก่อนทางแพทย์ผ่านทางรัฐได้ไหมคะคุณปราสงัด
0: ครับผม
1: เนาะให้เข้าไปแอดทางรัฐนะคะว่าเรามีสิทธิ์
0: ครับอนุญาตผม
1: นะคิดว่าลงทะเบียนเปลี่ยนเช็คสิทธิ์ก่อนค่ะ
0: ตอนนี้อ่านถึงร่วมคิดว่ารับผิดชอบกับช่วงเกษียณเป็นเงินได้หรือว่าเป็นตัดร่วมกันการเงี้ยงผมขึ้นไปนะ

0: เขาจะเน้นให้เช็คสิทธิ์ก่อนว่าผู้ที่ได้รับเงินชดเชยตรงนี้เนี่ยจะต้องขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานอ้อยน้ำตาลด้วยใช่ไหมคะแล้วก็บัญชีของธกส.ต้องตรงกันด้วยค่ะคุณตา
1: ครับผม
0: ลองดูนะคะให้ลูกหลาน
2: เขาบอกว่า
0: ลองเช็คให้นะคะ
2: ถ้าผ่านนะครับรับเงินตอน 3:00 นของวันรุ่งขึ้นเงินจะเข้าบัญชีทันทีเลยคุณตาเนี่ยสิ้นเดือนนี้แล้วนะ30สิงหาคมแล้วคุณตา
0: สิ้นเดือนนี้เลย
2: ครับ
0: โ
1: อ้
0: ครับค่ะอันนี้คุณตาอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะคุณตาให้ใครทำก็ได้นะคะลองเข้าไปเช็คดูแนะนำ
2: เขาบอกว่ามันก็ไปที่เซเว่น
0: ปัจจุบันนี้ค่ะ
2: เซเว่นบิ๊กซีหรือว่าโลตัสก็ได้ครับ
0: โอ้ใช่ไหม
1: สีไอ้พวกของโคตาเช็คผมเช็คเองนะฮะสีไอ้พวกฝากโคตานั่นน่ะ
0: อัน
1: คนเช็คโคตาสงัดว่าได้เป็นเปิดโคตาเนี่ยสีคนเจ้าของโคตาเนี่ยเช็ค
2: อ๋อพ่อตาใช่ไหมต้องให้พ่อตาเช็คหรือว่าพ่อตาไปยืนยันตัวตนก่อนดู
0: คุณตามีมือถือแบบสมาร์ทโฟนไหม
1: พอครับผมจะเห็นมือถือแบบมัน
0: ปุ่ม
1: กดปุ่มนะ
0: ปุ่มกด
1: เพราะว่า
0: แต่ปุ่มกดธรรมดาใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: แต่ปุ่มกดธรรมดาเนี่ยมันยากมากเนี่ยอย่างชาวไร่ชาวสวนเนี่ยเขายังไม่มีมือถือที่จะโหลดแอปได้อะอันเนี้ย
2: ช่วยเหลือนี่คือ69บาทต่อตันเนาะ
0: เออก็120ไม่ใช่เหรอเดี๋ยว
2: เห็นเพจสำนักงานเนี่ยฮะคณะกรรมการอ้อยน้ำตาลเขาบอกนี่
0: 69เหรอ
2: ครับ
0: อ๋อ
1: ผมจะเปลี่ยนพีร่องน้ำตาลน้ำพ่องครับ
0: ค่ะเอาอย่างนี้ให้เดี๋ยวให้คุณตาติดต่อทางโทรศัพท์ไปที่เนาะสำนักงานก็หรืออันนี้เขาระบุให้ตรวจสอบผ่านแอปทางรัฐอย่างเดียวเลยเนาะหน่วยงานเจ้าของบริการก็คือสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลมันไม่มีเบอร์โทรที่จะให้ติดต่อเลยเหร
2: อปี67-68นี่เผลอๆ31บาทบาทคุณตามีคนเข้ามาคอมเมนต์เหมือนคุณตาเลยรอ31บาทของ67-68อยู่ค่ะ
1: คร
2: ับ
0: รออยู่เหมือนกันแสดงว่ายังไม่ได้คุณตาคือยังไม่มีกำหนดจ่ายแน่นอนใช่ไหมล่าสุดใช่ค่ะมีตัวแทนชาวไร่อ้อยไปยื่นหนังสือเร่งรัดแล้วนะคะคุณตาเดี๋ยวจะติดตามให้ว่าประกาศกำหนดวันชัดเจนวันไหนนะคะ
1: ผมจะพูดว่าคันนี้ซอยเจ้าไร่เจ้าหน้าหรือเป็นยังไงซอยยุทธวัฒน์
0: รอนะ
1: มันจำเป็น
0: รอกันอยู่นะคะ
1: คร
0: ับ ก็ร้อยค่ะได้ค่ะยังไม่มีประกาศวันโอนนะคะคุณตาน่าจะชัดแล้วค่ะน้องดม
1: คร
0: ับนะคะคุณตาเดี๋ยวรอนะคะเนี่ยข่าวล่าสุดวันที่8กรกฎาคมก็คือเดือนที่แล้วเขาประชุมกันจริงน้องรุ่งแต่ว่ายังไม่อนุมัติจ่ายเงิน
1: ฉันตอนนั้นคุณหมอขอข้าวว่าข้าวไร่อ้อยไร่เหผมก็ดีใจนะ67-68กระทรวงการผลิตไอ้ที่มันเขาจะได้เงินจะช่วยรัฐบาลในซอยเลี้ยงอะไรก็เลยดีใจคว้างมากพอดีแล้วกับลงเย็นหน้าจะได้เงิน
0: มันจะปุ๋ยใส่ยัง
2: แต่อย่าลืมนะครับต้องไปทำ5ขั้นตอนเนี่ยฮะถ้า5ขั้นตอนนี้ก่อน30สิงหาเนี่ยเขาบอกว่าวันรุ่งขึ้น3:00 นได้เงินทันทีนะครับ
0: แต่มันยากสิสำหรับคนไม่มีมือถือแบบสมาร์ทโฟน
2: ก็ต้องไปเอาบัตรประชาชนไปเซเว่นบิ๊กซีโรตัสครับ
0: ลองดูค่ะคุณตานะคะ
2: บอกพ่อตา
0: เนาะโอเคให้ลูกหลานไปทำให้ก็ได้นะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะ
1: ตั้งรับ
0: ค่ะนะคะค่ะคุณตาเดี๋ยวถ้ามีข่าวอะไรก็เดี๋ยวจะแจ้งไปนะคะทางรายการ
1: ครับขอบคุณหลายๆครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม

0: ก็หลายคนอย่างที่บอกนะคะว่าชาวไร่ชาวสวนบางทีก็ยังไม่มีมือถือแบบสมาร์ทโฟนเพราะฉะนั้นจะโหลดโลดแอปเนี่ยมันก็ยากอยู่นะคะต้องค่อยๆเป็นค่อยไปเนาะรัฐบาลก็ต้องมีช่องทางอื่นให้กับชาวไร่ด้วยเนาะทั้งโลกเน
1: า
0: ะ
1: ใช่การยืนยันตัวตนเนี่ยมันก็บทจะง่ายมันก็ง่ายนะครับถ้าเราทำเป็นเนาะแต่ว่าถ้าเราแค่เด็กแค่จะโหลดแอปขึ้นมามันยังไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีมือถืออ่ะ
0: ค่ะใช่มีมือถือก็ต้องมีสัญญาณเน็ตแรงๆด้วยนะต้องแบบแรงๆด้วยนะไม่ใช่ว่าธรรมดาเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยไปนะบางหน่วยงานบอกว่าจะไม่ทำไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะว่าต้องเข้าใจชาวบ้านด้วยค่ะบางทีไม่เคยทำมาก่อนค่ะเข้าใจไปดูนี่เลยค่ะแม่ค้าส้มตำโอ้โหชีวิตขายส้มตำไปวันๆนี่ก็ลำบากเหนื่อยล่าสุดสุดทนแล้วนะคะร้านแกเนี่ยโดนโจรไปงัดเป็นครั้งที่สี่แล้ว3ครั้งแรกนี้ไม่เคยแจ้งความก็คิดว่าจนพวกติดยาพวกอะไรนี้นะคะแต่คราวนี้เนี่ยครั้งที่สี่ยกเอาไหปลาร้าไปด้วยค่ะน้องดุ้ง
1: โอ้
0: โ
1: หเครื่องมือทำมาหากินด้วย
0: ใช่ค่ะเอาไปทั้งไหเลยพี่บุญเทียนอายุ55ปีแม่ค้าส้มตำเมื่อวานนี้ต้องไปโรงพักสพรัตนาธิเบศรนะคะว่าคนร้ายเนี่ยเข้ามา

ร้านส้มตำของพี่แกอยู่ในซอยรัตนาธิเบศ18บางกระสอนะคะก็ปรากฏว่ามาขโมยของไปเกลี้ยงเลยค่ะตำรวจช่วยติดตามหน่อยนี่เป็นครั้งที่4แล้วนะคะครั้งแรกครั้งที่2ครั้งที่3ก็ไม่แจ้งความเพราะ

0: ออกหิ้วมาจากอีสานเลยค่ะเพื่อเอามาค้าขายจะมาหากินซึ่งแกบอกว่าเอาปลาร้าไปเนี่ยไม่ว่าแต่อยากได้หอยคืนเพราะว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจมากอะแล้วตอนนี้ก็ต้องหยุดร้านก่อนไปหาซื้อเครื่องปรุงใหม่เพื่อมาขายของมาขายต่อคนร้ายที่มาก่อเหตุเนี่ยคาดว่าเป็นคนเดียวกันที่เคยก่อเหตุก่อนหน้านี้3ครั้งเมื่อวานตำรวจก็ลงพื้นที่นะคะไปตรวจสอบกล้องดูมีบันทึกวันที่24สิงหาคมตอน 14:25 นาทีคนร้ายเป็นชายอายุประมาณ 30-35 ปีสวมชุดดำสวมแมสสีขาวเดินเข้ามาในร้านส้มตำก่อนจะเดินหิ้วถุงปุ๋ยมาพักรอที่เพิงพักจากนั้นมีอีกคนนึงก็สวมชุดดำเหมือนกันปั่นจักรยานเข้ามารับผู้ก่อเหตุแล้วก็ปั่นจักรยานหลบหนีไปทางถนนรัตนาธิเบศรมุ่งหน้าไปทางศาลากลางจังหวัดนนทบุรีก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครเห็นแต่ในกล้องว่ามี2คนค่ะแล้วมันหอบไผไปด้วยนี่แหละอันนี้ที่จุดใจมากนะคะเออแกบอกว่าเป็นโอ่งมังกรเลยนะไผปลาร้าเนี่ย
1: ค่ะ
0: ห่วงมาก
1: โอ้โห
0: ห่วงเลย
1: คงเป็นแบบว่ามันจะว่าเดี๋ยวนี้ให้ไปหาหายปลาร้าแบบใหม่มันก็เออมันก็ต้องไปซื้อที่ไหนพี่ต้องไปหาที่ไหน
0: ฮะแล้วมันเป็นโจรอะไรยังไงทำไมต้องเอาหายปลาร้าไปด้วยจะเอาไปทำอะไรเอาไปขาย
1: เอาไปขายของมือสองพี่ใช่ไหมเอาไปขายแบบของมือสองอะของโชว์ของอะไรอย่างเงี้ยจะกินในห้องเขาติดอยู่ด้วยนะ
0: มันเป็นโจรที่แปลกอ่ะเออมันเป็นโจรแปลกจริงๆเออ
1: ครับ
0: เนาะไม่เหลืออะไรเลยพี่เขาก็บอกอุ้ยมันอะไรกันเนี่ยนะขายของก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะยิ่งปลายเดือนแบบนี้นะเงินคนละครึ่งเอ้ยเงิน40-60ก็หมด คนก็ต้องซื้อราคาเต็มใช่ไหมเออพอซื้อราคาเต็มก็คิดแล้วคิดอีกจะสแกนดีไหมจะอะไรเงี้ยเออแม่ค้าก็บอกโอ้ยเดือนหน้าอีกเดือนนึงนะคะก็ฝากโจรด้วยนะทำงานบ้างอันนี้ไม่ฝากตำรวจนะตำรวจก็ทำงานอยู่ปกตินะฝากโจรทำงานบ้างแต่โจรบอกว่านั่นคืองานของฉัน
1: ทำอยู
0: ่เหรอนั่นคืองานของฉันเหรอ
1: ว่าทำอยู
0: ่โอ้โหทำงานอย่างนั้นไม่ไหวจริงๆนะไม่ทำงานทำการขโมยอย่างเดียว
1: ครับนี
0: ่
1: ที่พัทยาก็มีครับพี่นะโจรออกทำงานนะครับหาเหยื่อเป็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดียนะเขาบอกว่า
0: แก๊งอินเดีย
1: แก๊งอินเดียเขาบอกว่าแก๊งนี้มันระบาดไปทั่วแล้วก็มีมาระยะหนึ่งแล้วนะแต่ไม่มีใครทำอะไรได้เลยนะแล้วก็จะเข้าไปหลอกกันเนี่ยพี่หลอกขายน้ำยาปลูกผมให้กับพวกคนอินเดียแล้วไม่ใช่ถูกๆนะหลอกขายทีเนี่ยเขาบอกว่าจะคิดราคาเนี่ยตีเป็นเงินไทยเนี่ย 14,000 กว่าบาทนะ
0: โอ้
1: 14,000 กว่าบาทหรือว่าถ้าเป็นเงินอินเดียเนี่ยก็คือ 43,000 รูปีนะครับแก๊งนี้จะมากันประมาณ3คนนะครับมากัน3คนนะครับจะเข้าไปชักชวนนะครับให้เหยื่อเนี่ยซื้ สมุนไพรซื้อยาที่ปลูกผมอ้างสรรพคุณว่าเป็นสมุนไพรอย่างดีไม่มีสารเคมีเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นนะครับใช้แล้วผมดกดำนะฮะไอ้สามคนนี้ก็จะไปหลอกเที่ยวหลอกโอ้แล้วใช้แล้วจิตวิทยาสูงพี่จิตวิทยาสูงนะมันสามารถหลอกให้คนเนี่ยควักเงินหมื่นกว่าบาทนะซื้อได้อะนี่ฮะพออินเดียหลงเชื่อปุ๊บไปบอกเพื่อนว่าเนี่ยโอ้ยได้ของดีมาเขาบอกว่าเนี่ยผมจะขึ้นดกดำเลยเพื่อนบอกเฮ้ยเท่าไหร่นะคิดดีๆนะเท่าไหร่เริ่มเอะใจแล้วเฮ้ยเออว่ะทำไมมันแพงจังวะ นะครับเออไปแจ้งความฮะไปแจ้งความเมื่อคืนนี้นะครับที่สภ.เมืองพัทยาโดนหลอกแล้วครับโดนหลอกแล้วนะฮะไปตรวจสอบมา3คนนี้ไม่ใช่คนไทยนะที่เป็นแก๊งต่างชาตินะครับ
0: โอ
1: ้แต่ยังไม่รู้ว่าสัญชาติไหน

0: นะครับตำรวจบอกว่าโดนกันเป็นประจำพฤติกรรมลวงโลกแบบนี้นะฮะมันจะหลอกนักท่องเที่ยวต่างชาติในลักษณะเนี้ยเคยถูกร้องเรียนเคยมีคนมาแจ้งความก็แล้วนะครับนะก็มีคนโดนเป็นระยะนะมันก็จะแอบคือถ้าเดินตามท้องถนนเนี่ยตำรวจบอกไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครเขาจะเลือกเป้าหมายแล้วก็จู่โจมเสนอขายปิดงานปิดจ็อบแล้วก็แยกย้ายกันไปพอได้เงินนะครับนะก็ตำรวจบอกมันก็เป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีนะครับต่อการท่องเที่ยวคนเดี๋ยวจะดำเนินการติดตามจับกุมมาให้นะฮะแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับว่าให้ไกด์ทัวร์เนี่ยแจ้งนะลูกทัวร์ของท่านด้วยนะครับว่าอย่าหลงเชื่อพวกต่างชาติที่มาหลอกขายสินค้าหลอกขายผลิตภัณฑ์เขาคงเปลี่ยนสมมติว่าเขาเจอพี่คนนี้ผมบางนะผมน้อยก็เข้ามาหลอกใช้จิตวิทยาเกลี้ยกล่อมพูดนะครับบิ้วนะถ้าเจอคนอ้วนมันก็อาจจะไปเสนอเรื่องยาลดความอ้วนถ้าเจอคือเขาคงมองว่าใครมีปัญหาอะไรเขาจะเข้าไปนำเสนอขายผลิตภัณฑ์นั้นอย่างเงี้ยพี
1: ่คือเกิดว่ามันเป็นโจรที่ต้องทำการบ้านเน
0: า
1: ะ
0: มันต้องได้เงินการจะได้เงินไปหมื่นกว่าบาทจากนักท่องเที่ยวนี่มันก็แสดงว่ามันฉะนั้นมันก็ต้องถือว่ามีฝีมือเหมือนกันนะของไม่ใช่ถูกไม่ใช่500,000ถึงนะพี่ขอเป็นหมื่นอ่ะแต่ทำไมเขาถึงกล้าซื้อเนาะแต่ว่ามันก็
1: เป
0: ็
1: นสัญชาติอินเดียด้วยกันเองไหมหรือว่าสัญชาติอื่นโจนอ่ะ
0: เขาบอกสัญชาติอื่นนะพี่
1: ไม่ใช่อินเดียด้วยกันใช
0: ่
1: ไหม
0: คร
1: ับ หลอกกันได้ทุกวันแต่อย่างเมื่อวานก็มีนักศึกษาแถวปทุมอ่ะก็ใช้คำว่ามหาวิทยาลัยดังแถวปทุมก็เมื่อวานนี้อายุ18นะคะเรียนอยู่ชั้นปีหนึ่งโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกไป2,000,000นุ่งตัวช่วงหลัง
0: สองล้าน
1: พวก
0: หนูเด็กด
1: ูแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันจะมุ่งไปที่นักศึกษาใช่เออเป็นเด็กชายเป็นน้องผู้ชายนะคะอายุ18ปีค่ะโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาหาอ้างว่าเป็นพนักงานบริษัทในเครือมือถือนี่แหละบอกว่ามีคนเอาเลขบัตรประชาชนไปเปิดเบอร์นะแล้วก็เนี่ยตอนนี้เอาไปโปรโมททำเว็บพนันด้วยเอาไปแจ้งความที่นางรองบุรีรัมย์เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจซะหรือจะแจ้งออนไลน์ก็ได้นะซึ่งน้องเขาก็บอกว่าเอาผมเป็นนักศึกษาไม่ได้สุดไม่สะดวกแล้วก็วางสายไปก่อนอันนี้วันแรกที่เจอวันที่17เดือนนี้จากนั้นก็โอนสายไปเอาโทรมาอีกแล้วก็คุยอีกแล้วก็โอนสายไปให้อีกคนนึงอ้างเป็นตำรวจมีการเปิดเสียงวอแทรกเข้ามาแล้วก็เปิดกล้องให้เห็นว่าเป็นตำรวจจริงใส่ชุดตำรวจอ้างว่าน้องเนี่ยไปเอี่ยวกับเส้นเงินเว็บพนันแต่ว่าเป็นความลับนะห้ามบอกใครนะให้โทรหาพ่อเลยมันแนะนำทุกอย่างว่าให้โทรหาพ่อสิเพื่อจะเอาเงินมาว่าสอบติดเป็นนักเรียนทุนต้องไปเรียนต่างประเทศต้องใช้เงิน2,000,000น้องก็เชื่อสิเพราะว่าไม่อยากให้พ่อรู้ว่าตัวเองไปเอี่ยวเว็บพนันก็โทรหาพ่อว่าไอ้พ่อโอนมา2,000,000โอน2 ครั้งนะ
0: โอ้บ้านรวยซะด้วยให้พ่อโอนพ่อก็โอน
1: บ้านรวยพ่อโอน2 ครั้งน่าจะครั้งละ1,000,000ก่อนมานึกได้ว่าเฮ้ยมันถูกหลอกแล้วนะคะรีบโทรหาพ่อพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรบอกว่าโอเคเป็นประสบการณ์เงินเสียไปแล้วไม่เป็นไรก็เห็นข่าวอยู่ว่าวิชาชีพเนี่ยชอบหลอกนักศึกษาแต่คำพูดก็เหมือนกับว่ามันยังขู่เรื่อยๆอ่ะประมาณนี้นี่ค่ะ
0: หลานหมดจะง่ายก็หมดจะง่ายก็ได้เงิน
1: ไม่ง่ายง่ายเลยเจ้านี้ง่ายง่ายเลยเข้าใจว่าไอ้การที่ได้วิดีโอคอลก็คือไอ้เป็นพวกแก๊งนายร้อยปอยเตกนั่นแหละที่แต่งชุดตำรวจอ่ะนั่นแหละค่ะซึ่งพ่อเขาเนี่ยเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนก็เลยไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นไงน้องบงเขา
0: ไม่คิดแต่นะคนเดียว
1: ด้วยความรักลูกอ่ะก็รีบโอนเลยประมาณนี้นะคะแล้วตำรวจก็บอกว่าเนี่ยพฤติกรรมพวกแก๊งพวกนี้มันก็เดิมคือหลอกให้กลัวก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็อ้างตัวเป็นตำรวจเจ้าหน้าที่

0: ว่าผู้เสียหายเนี่ยเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินกับเว็บพนันกับยาเสพติดส่งของผิดกฎหมายแล้วเรื่องพวกนี้ทำให้รู้สึกว่าโอ้ถ้าเขาไปเกี่ยวข้องแล้วเดี๋ยวพ่อแม่จะรู้พ่อแม่จะเสียใจนู่นนี่นั่นเลยพวกนี้นะคะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนวิธีการไม่โอนเงินแล้วให้ไปรับเงินสดแทนที่เคาน์เตอร์ธนาคารเลยน้องคนนี้ก็คือไปเบิกเงินที่ธนาคารนะแล้วก็ปรากฏว่ามีคนรับเงินมารับที่ธนาคารถามว่าถ้าตอนที่ไปเบิกเงินน่ะเยอะขนาดนั้นน่ะธนาคารก็ไม่ได้สอบถามเหรอเขาก็บอกว่าเขาพูดเป็นรหัสลับกันให้พูดว่าพันโด3รอบคนรับเงินก็ตอบว่าครับมันคืออะไรไม่รู้เป็นรหัสลับของเขาอ่ะนี่ค่ะตำรวจก็เลยฝากเมื่อวานนี้นะคะท่านผู้กำกับสภ.คลองหลวงนะคะพันตำรวจเอกวิษณุรักษ์พรหมเมธขออภัยไม่ใช่ท่านผู้กำกับนะท่านเป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูธรปทุมธานีเลยท่านบอกว่าขอให้ธนาคารสักนิดก็ได้นะคะต่อไปเนาะท่านบอกว่าขอให้มีข้อสังเกตนิดนึงว่าเด็กที่มาเบิกเงินอย่างเงี้ยโดนหลอกหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะคะเพราะเงินไม่ใช่น้อยๆอ่ะขอให้เอกใจนิดนึงหน่วยงานที่จะให้ทุนหรือว่าธนาคารหรืออะไรก็ตามนะคะประมาณนี้แล้วก็ฝากนักศึกษาด้วยว่าเช็คให้ดีก่อนหรือให้พ่อแม่เหมือนกันในการที่ลูกจะได้รับทุนหรืออะไรยังไงเนี่ยควรติดต่อไปที่มหาลัยโดยตรงนะคะอย่าเพิ่งโอนเพราะเงินมันไม่ใช่น้อยอ่ะเนี่ยพ่อโอน2ครั้ง2ล้านเลยลูกบอกปุ๊บโอนปั๊บเลยค่ะ
1: ครับผม
0: ยังเช็คไม่ได้ด้วย
1: ส่วนใหญ่มันก็จะมุกเดิมนะครับก็คือให้ไปบอกพ่อบอกแม่นะว่าจะเอาเงินมานอนไว้ในบัญชีบางทีคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็คิดว่าเราโอนให้ลูกอ่ะมันต้องไปเช็คอะไรอ่ะ
0: ใช่ไหมก็ลูกฉันไงก็โอนเข้าเข้าบัญชีลูกอ
1: ่
0: ะนะ
1: ฝากไปบอกต่อๆกันแล้วกันนะถ้าว่ามุกนี้บางทีคนก็ยังไม่รู้ไม่ทันมุกมันนะพวกนี้นะ
0: จริง
1: แต่เชื่อว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่จะคิดว่าโอนให้ลูกไงพี่เลย
0: โอนให้ลูกแต่ว่าอย่าลืมว่าลูกอ่ะโดนโจรควบคุมอยู
1: ่อันนี้ต้องระวังครับผม
0: ค่ะไม่ใช่ควบคุมตัวด้วยควบคุมผ่านวิดีโอคอลนี่แหละแล้วก็เด็กก็กลัวนะคะอายุ18ก็ปุ่มคุ้มกันอาจจะยังน้อยอยู่เนาะ
1: ครับครับ
0: ค่ะเสียดายนะ
1: ครับผม
0: 2ล้าน
1: เหรอ
0: แต่นี่มันโอนไปไหนต่อไหนแล้วน้องรุ่ง
1: ไม่ทันละ
0: ไม่ทันแล้วจริงๆค่ะพักเนาะ
1: ครับผม
0: พักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวด
10: ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิต

0: ระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อน

ายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
0: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
5: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: สนับสนุนโดย
6: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
8: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
9: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
10: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
9: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
10: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
9: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
11: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
9: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
12: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามา

6:13 กลับมาแล้วนะคะไม่ได้ฟังผิดสถานีนะหลายคนบอกว่าฮะทำไมขึ้นแทรกอะไรหรอไม่มีไม่แทรกนะคะปกตินะคะก็ไม่อะไรหรอกจะมาอวยยศขอบคุณนะคะหลายคนอวยยศไปเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้หญิงเมลบีเปิดเพลงของสไปเกอร์ให้ฟังนะคะนี่คือโอ้โหถ้าใครที่เป็นนักร้องเป็น FC นะคะสไปเกอร์รุ่นนั้นเนี่ยก็คงจะรู้จักเนาะหลายหลายท่านนะคะวันนี้ก็เลยอวยยศให้แกหน่อยนะคะสำหรับในส่วนของหนึ่งในสมาชิกวงระดับตำนานเนาะนี่คือสไปเกอร์นะคะเมื่อวานนี้เป็นคนที่ปุ่มทองให้กับเนเน่นะคะสำหรับเมลบี

0: จริงจริงเมลบีนี่เป็นทั้งนักร้องไอคอนเมื่อสักครู่นะคะนั่นแหละเมลบีเขาร้องเขาเป็นนักแต่งเพลงด้วยนะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เนี่ยมาเป็นคอมเมนเตอร์นะคะของรายการ AGT ที่โด่งดังนะคะสำหรับบ้านเราก็จริงๆเขามีผลงานวงการบันเทิงหลากหลายมากนะคะนอกจากอยู่วงสไปเกิลแล้วเนี่ยก็เคยทำงานเพลงเดี่ยวด้วยนะคะเป็นนักแสดงนะแล้วก็นี่แหละเป็นกรรมการในรายการประกวดความสามารถระดับโลกนะคะหลายรายการรวมถึงรายการของอเมริกาก็ทาเลนต์ด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานก็พูดถึงกันอย่างกว้างขวางในประเทศไทยนะในเพจในอะไรต่างๆเขาก็โอ้โหอวยกันใหญ่เลยนะคะเพิ่มยศให้กันใหญ่เลยค่ะบางคนบอกว่าเอาไปเลยท่านผู้หญิงเมลบีกดปุ่มทองให้กับเนเน่นะคะก็เป็นการส่งให้น้องเนเน่เข้ารอบชิงชนะเลิศทันทีโดยไม่ต้องโหวตเวิร์ดอะไรกันเลยค่ะน้องด้งนะคะวันนี้ก็เลยเปิดเพลงสไปเกิลเมื่อกี้เปิดเพลงสไปเกิลนะรู้หรือยัง
1: โอ้โหไม่รู้จักเลยฮะวงเนี้ยรุ่นแบบว่านะเดวิดเบ็คแฮมเริ่มเตะบอลในยุคนั้นแหละ
0: คือเมื่อวานในรายการเนี่ยในรายการของเขาอ่ะเขามีแค่3คนนะกรรมการเนี่ยคอมเมนเตอร์คนนึงเจ้าของรายการก็รู้สึกป่วยใช่ไหมป่วยเข้าโรงพยาบาลเหรอสุดท้ายก็ได้อวยยศเป็นท่านผู้หญิงเมลบีนี่แหละเป็นคนส่งเนเน
1: ่
0: คือในเพจหนึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวนะเขาบอกว่าคนเอกหญิงคนเรือเอกหญิงเมลบีขอบคุณมากมากคือขำที่มาใส่ยศให้เขานี่แหละนะคะขำแล้วก็ตอนจบเนี่ยเมลบีเขายังมาถ่ายรูปกับเนเน่ด้วยนะ
1: ใช่เขาเห็นความน่ารักของครอบครัวของน้องเนเน่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่นะคะเขามาถ่ายรูปด้วยนะคะเราก็เลยได้เห็นโอ้โหรองเท้าของเธอนะคะสูงปริ๊ดเลยค่ะ
1: มาแล้วไม่เอาโอ้โห
0: ใช
1: ่5นิ้วแม่ผู้หญิงใส่ต้นบางคน5นิ้วนะ
0: แต่คนนี้นี่โอ้โหสุดยอดเลยนะคะซึ่งแน่นอนนะคะเพราะว่าเมลบีเขาก็จะเป็นกรรมการคนเดียวที่ใช้สิทธิ์กดปุ่มใช่ไหมก็ตอนแรกดูสีหน้าของโนเน่เนาะรู้สึกสีหน้าแบบเหมือนจะใจเสียน่ะแวบนึงอะเนาะ
1: เหมือนกังวลนะเหมือนกังวลอะไรอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: กังวลนะใช่กังวลตอนที่เมลบีกำลังแบบว่าล่าอยู่ว่าจะพูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสุดท้ายเธอบอกว่าเธอไม่ใช่แนวนี้เธอไม่ใช่แนวล็อกเธอเป็นป๊อปเนี่ยเหมือนเพลงเมื่อสักครู่นี่แหละเธอเป็นแนวป๊อปนะเธอไม่ใช่แนวนี้แต่ก็กดปุ่มทองให้ได้นะคะนี่เป็นอดีตสมาชิกวงระดับตำนาน Spice Girls นะคะด้วยความรู้สึกตรงที่ว่าโอ้เธอบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยเธอก็เจอกับเนเน่นะหลังเวทีนะคือก่อนก็จะถ่ายรายการถูกไหมก็ต้องเจอกันนะระหว่างพิธีกรระหว่างนักแสดงระหว่างอะไรอย่างนี้เนาะเขาบอกว่าเนเน่เป็นเด็กสาวที่เงียบขรึมถ่อมตัวและน่ารักมากแต่ว่าพอขึ้นเวทีจับไมค์เล่นกีตาร์โอ้โหคนละคนเลยประมาณนั้นนะคะก็ชื่นชมเสียงร้องคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียบร้อยนะคะผ่านเข้ารอบสุดท้ายทันทีเลยไม่ต้องรอผลโหวตผลอะไรเลยนะคะน้องดง
1: ใช่ครับผมนะได้ปุ่มแบบว่าฟาสแท็กนะฮะโชว์ผลงานได้ประทับใจกรรมการอ่ะ
0: ค่ะ
1: นี่กรรมการเขาเป็นระดับแบบว่าระดับโลกนะตำนานระดับโลกแล้วนะนะครับ
0: ใช่จริง
1: คณะกรรมการคอมเมนต์
0: นะ
1: คร
0: ับวันนี้ก็เลยเปิดเพลงของสไปเกิลให้ฟังหนึ่งเพลงวันนี้ก็เมื่อกี้หลังไมค์ก็น้องเมย์บอกว่าเปิดได้ใช่ไหมบอกเปิดได้เพราะว่าเราเคยเปิดของแบ็คพิ้งไปแล้วอะไรอย่างนี้นะเราเปิดได
1: ้คนฟังคงเลยนะครับว่าเอ๊ะทำไมวันนี้อินเตอร์โกอินเตอร์นิดนึงน้องเนเน่โกอินเตอร์ได้เราก็โกอินเตอร์ได้นะ
0: ใช่นะคะวันนี้ก็เลยเป็นข่าวไปก็ต้องบอกทั่วโลกนะเมื่อวานนี้เราก็วนเวียนดูรีแอคชั่นของบรรดานักร้องบ้างนักแต่งเพลงนักกีตาร์อะไรพวกนี้นะคะเขาก็เอามาวิจารณ์วิเคราะห์กันนะคะ โอ้โหไม่

0: มีแม้แต่เขาเรียกว่า 0.01% ที่จะแบบปิดไม่มีเลยค่ะทั้งโลกมีแต่ชมมีแต่คนร้องไห้มีแต่คนลุกอันนี้ดูต่างประเทศเนาะในคลิปใน YouTube มันมีเยอะไปหมดเลยอ่ะ
1: ครับ
0: โอ้มีแต่คนชมว่าโอ้สุดยอดยกยกนิ้วโป้งกันหมดเลยนะคะบรรดานักวิเคราะห์ฝรั่งอ่ะ
1: จริงจริง
0: เขาวิเคราะห์เขาวิเคราะห์แบบสุดยอดมาก
1: สำนักข่าวไทยสำนักข่าวไทยเราจะไปเจาะเรื่องชุดการแต่งกายเธอเมื่อวานนะเป็นชุดของดีไซเนอร์ของคนไทยเรานะฮะ
0: ค่ะ
1: ที่เธอทำโชว์เมื่อวานเนี้ย
0: ค่ะ
1: คือมันต้องส่งกันให้หมดนะหมายถึงว่าเสื้อผ้าส่งคนใช่ไหมหน้าผมก็ต้องส่งเธอขึ้นไปอยู่บนเวทีมันประกอบกันอ่ะเมื่อวานรวมๆแล้วมันเลยก็ถือว่าเพอร์เฟกต์นะรวมโชว์ออกมาพอทำออกมาได้ดีแล้วทุกอย่างมันส่ง
0: จริ
1: งมันส่งให้เธอดูเป็นศิลปินแล้วดูบรรยากาศที่คนลุกขึ้นยืนปรบมืออะไรให้เธอดิมันดูแบบฝรั่งเขาชื่นชมจริงนะเขาชื่นชมความสามารถของน้องจริงนะ
0: จริงเนาะเขาคือดูจากฝรั่งต่างชาติเอาเช่นแถวหน้าเราเห็นนะมีประมาณแบบที่เป็นผิวสีหลายๆคนน่ะโอ้โหยืนแล้วแบบทำแบบก็ทำตาแบบทึ่งมากอ่ะ
1: เออ
0: แล้วคนไทยที่ไปอยู่ในนั้นนะส่วนใหญ่ก็จะโอ้ถ่ายรูปไลฟ์สดอะไรพวกนี้นะคะเขาก็ส่งมาให้คนไทยที่อยู่เมืองไทยได้เห็นว่าโอ้ฝรั่งเขาทึ่งจริงกับการแสดงบนเวทีของเนเน่เมื่อวานนี
1: ้
0: เนาะแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องไปเจาะลึกเรื่องการเลือกเพลงด้วยนะว่าใครเป็นคนเลือกใช่ไหม
1: ครับ
0: เนเน่เลือกเองไหมเพราะอะไรถึงเลือกเพลงนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็คงได้เจาะลึกกันต่อไปแต่ว่าไอชุดที่ว่าเมื่อวานนี้เนาะตอนแรกเราก็เห็นรู้สึกโอ้มีผ้าไทยคาดอยู่ที่เอวด้วย
1: ครับผม
0: สวยงาม
1: คิดไปแล้ว
0: ก็บอกว่านี่เป็นของภูเก็ตเลยค่ะน้องดง
1: อืมครับ
0: ผ้าชิ้นนั้นเนี่ยเป็นภูเก็ตเลยค่ะมงบอกถึงความเป็นภูเก็ตเลย
1: พื้นเมืองเลยบ้านเกิดเลยนะพื้นเมืองเลย
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เห็นเมื่อวานนี้คนที่ออกแบบให้คนที่เย็บให้เขาบอกว่ารู้สึกว่าภายใน3วัน 2-3 วันเสร็จเพราะว่าต้องทำแบบรีบๆอ่ะก่อนเนเน่จะเดินทางเขาแสดงตัวออกมาแล้วนะคะเมื่อวานนี
1: ้ครับ
0: นะคะเนี่ยค่ะส่วนผ้าที่เนเน่คาดเอวขึ้นแสดงเสร็จเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าผ้าซัมติงนะคะเป็นผ้าบาติกหรือผ้าปะติ๊กพิมพ์ทองก็แสดงถึง อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันโดดเด่นของคาบสมุทรมาลายูหรือชายแดนใต้นั่นแหละก็เป็นหนึ่งในภาพพื้นเมืองภูเก็ตนะคะเหมือนกับที่เราเคยได้ยินอ่ะไอ้พระหมายักษ์หยาน้องลุง
1: ครับ
0: นะคะภาพนี้เลยนะคะนี่แหละสวยงามนะคะเนี่ยภาพเขาเรียกว่าภาพซัมปิงนะคะภาพซัมปิงภาคใต้เลยก็แสดงว่าทำการบ้านเนี่ยไม่ต้องลงทุนเป็นพันเป็นหมื่นอะไรเลยเนาะเนี่ยค่ะไม่ต้องใช้งบประมาณอะไรมากมายนะคะก็คนที่ทำชุดเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้แล้วเมื่อวานนี้เขาก็โพสต์เหมือนกันเขาก็บอกว่าตอนแรกที่ทำเสื้อเนี่ยนะแล้วก็มีติดเข็มกลัดนิดหน่อยให้เนี่ยนะคะก็ยังคิดในใจว่าเนี่ยจะใส่ไหมเนเน่จะแต่งหรือเปล่ากลัวว่าเนเน่จะไม่เอาจะอะไรอย่างนี้นะแต่สุดท้ายเขาบอกว่าครบครันเลยค่ะครบเครื่องเลยที่เตรียมไปให้เนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: ใส่ขึ้นเวทีย
1: อดไปเลย
0: ยอดไปเลยนะคะ
1: ได้ทั้งโชว์ฝีมือแล้วยังได้เผยแพร่นะครับวัฒนธรรมนะเคร
0: ื่อง
1: แต่งกายของไทย
0: ส่วนเพลงเมื่อวานนี้เราก็เพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกก็รีบเข้าไปดูใน YouTube นะคะก็คนละแนวคนละแดดอ่ะเนาะก็ Back Ho Sun นะเพราะว่ามันก็เป็นเพลงเก่าแล้วอ่ะเนาะ1994อ่ะนี่แน่ตอนนั้นอยู่ไหนอ่ะ1994อ่ะใช่ไหมคนร้องก็ไม่อยู่แล้วอ่ะคนร้องก็ไม่อยู่แล้วแต่ว่านักวิเคราะห์เขาบอกว่าความน่าสนใจคือว่าอะไรรู้ไหมเพลงนี้เนี่ย

0: อยออกมาในช่วงเหล่ากรรมการทั้ง4คนถึงแม้ว่าไซมอนไม่อยู่ใช่ไหมแต่ว่าทั้ง4อยู่ในวัยรุ่นยุค90พอดีเพราะฉะนั้น3คนที่อยู่หน้าเวทีเมื่อวานนี้รู้จักแน่นอนนะคะนั่นแหละเขาบอกว่าเนเน่ไม่ได้พยายามเรียนแบบต้นฉบับแต่กลับมาตีความใหม่นำเสนอผ่านเสียงร้องและโชว์กีตาร์สดของตัวเองตามแบบฉบับของตัวเองก็เลยทำให้หน้าทึ่งแบบหน้าทึ่งหลายทึ่งเลยอ่ะแบบโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยก็บอกว่าเออไม่น่าเชื่อจะทำออกมาแบบนี้สำหรับแบ็คโคซันเพลงเมื่อวานนี
1: ้ค่ะค่ะผมก็เหมือนว่าทำเป็นดนตรีอะไรแนวใหม่ไปเลยนะให้แบบฉีกแนวเดิมไปเลย
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ วิจารณ์
1: ได้ใจคนดูด้วยใจกรรมการไปด้วย
0: ก็ทำให้ทุกคือเมื่อวานนี้เดี๋ยวต้องรอหลายคนเมื่อวานนี้ก็รอว่าเดี๋ยวจะรอดูว่าเออบรรดานักร้องระดับประเทศหรือว่านักกีตาร์ในบ้านเราจะพูดถึงยังไงก็ยังมีไม่เยอะนะคะยังมีไม่เยอะอ๋อมีแต่พี่เซกโลโซมีพี่บาวีพี่บาวีบอกว่ารอเน่กลับมาจะขอลายเซ็นอะไรประมาณนี
1: ้
0: ประมาณนั้นนะคะมีนังหงาคาราวานนิดหนึ่งนังหงาบอกว่าสั้นๆ นะคะเป็นภาพศิลปะของนังหงาบอกว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งวงเล็กเนเน่รอยัลในทัศนคติแล้วก็เป็นภาพที่นังหงาลงสีคือเป็นใบหน้านี่แหละให้ความรู้สึกวาดออกมาแบบสไตล์นังหงาเลยค่ะสไตล์ศิลปินน่ะแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่านี่น่าจะเป็นภาพที่มีราคาในอนาคตเจ๋งมากนะคะนางงามคาราวานคือแต่งกลอนในเน่สองครั้งนะคะครั้งแรกเนี่ยชมคุณพ่อแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือชมเน่เน่โดยตรงนะคะก็ได้เห็นว่าระดับปรมาจารย์เลยก็ว่าได้เนาะก็ชื่นชม
1: ครับก็เดี๋ยวเธอจะเข้ารอบชิงอีกทีนึงเนี่ย23กันยายนนะครับตอนเช้าตามเวลาประเทศไทยนะฮะ
0: เหมือนเมื่อวานเวลาเมื่อวานนั่นแหละนะ
1: ใช่เวลาช่วงเมื่อวานนั่นแหละนะครับอีกเดือนนึงเห็นจะได้นะ23กันยานั่นแหละรอบไฟนอลแล้วนะครับของอเมริกา Got Talent นะครับตามเชียร์แล้วกันว่าถึงวันนั้นจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ให้กับนะกรรมการให้กับกองเชียร์หรือไม่นะก็ลองติดตามกันเนาะครับ23เดือน23
0: ก็แสดงว่าเนเน่ก็ต้องกลับมาก่อนถูกไหม
1: 1เดือนนะมีเวลาเนาะ
0: 1เดือน
1: เมื่อวานเขาอัดเทปไปแล้วด้วย3เผลอๆนะใช่ไหมฮะ
0: ไม
1: ่
0: แน่ใจ
1: หรือว่ายังไงต้องได
0: ้
1: กล
0: ับ
1: แหละ
0: ก็แล้วมีเพลงใหม่แล้วเหรอ
1: เพลงก็ต้องวันชิงเลยพี่รอบชิงเลย
0: รอบชิงเลยใช่ไหมอ๋อ
1: ใช
0: ่
1: ครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อนี่ไงกำหนดการจะกลับถึงไทยวันที่28สิงหาคมนะพี่
0: อ๋อก็พรุ่งนี้กลับเลย
1: พรุ่งนี้ใช่ครับก็เห็นบอกชาวจังหวัดภูเก็ตก็จะรอต้อนรับน้องนะครับไม่รู้ว่าจะมีรถแห่คงยังบ้างนะรถแห่ต้องรอเป็นแชมป์ก่อนนะอาจจะมีไปโชว์ตัวอะไรอย่างนี้ก็คงจะมีอ่ะนะครับ
0: ค่ะ
1: ตอนเช้าดีใจกับน้องเนเน่ไปนะครับพอตกเย็นนะครับก็ร่วมอะไรร่วมส่งพี่เลแมคโดนัลด์นะเมื่อวานนี้นะครับบันเทิงเมื่อวานก็2อารมณ์นะ2ขั้วไปเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ที่ชาคริสแย้มนามนะครับมาเป็นเหมือนกับ

0: ตัวแทนขึ้นกล่าวอำลาเพื่อนคนนี้เป็นตัวแทนของคนบันเทิงทุกคนเป็นตัวแทนของเพื่อนเป็นตัวแทนของคนที่รู้จักกับพี่เลนะครับตลอดระยะเวลาประมาณ40ปีเนี่ยนะพี่ชาคิดก็พูดแทนทุกคนหมดแล้วนะครับว่า นะครับว่าขอบคุณพี่เลที่สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มเขาบอกว่าพี่เลเนี่ยเป็นคนที่เวลาไม่เจอกับใครนานๆนะห่างกันไปเนี่ยนะครับแต่พอกลับมาอยู่กับทุกคนแล้วเนี่ยก็เหมือนเดิมหมดเลยพี่เลจะทลายกำแพงความห่างลงได้ภายในชั่วพริบตาเลยว่าพอกลับมาก็เฮฮาสนุกสนานภาพจำทุกอย่างภาพในวัยเด็กทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมยังเป็นอย่างนี้กับทุกคนจริงๆนะครับเพราะนั้นที่คุณชาคิดเนี่ยบอกเล่าถึงความพิเศษของพี่เลให้ฟังตรงนี้นะครับแล้วก็ขอให้พี่เลเนี่ยไม่ต้องห่วงอะไรแล้วตอนที่ส่งขึ้นเมนนะครับนะฮะนายเอ็นเตอร์เทนเขาทำประวัติพี่เลนะครับพี่สีครับเขาบอกว่าพี่เลเนี่ยเขาเคยลงกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดนะกินเนสบุ๊กนะฮะเขาเคยทำสถิติเรื่องของขับรถตุ๊กๆเร็วที่สุดในโลกมาแล้วนะครับเฮ้อลงกินเนสบุ๊กปี63นะพี่นะฮะพี่เลเคยบิดตุ๊กๆได้เท่าไหร่รู้ไหมเห็นตุ๊กๆคันเล็กๆอย่างเงี้ยบิดได้130.45กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะพี่
1: โอ้โห
0: คนอังกฤษเคยทำเอาไว้ที่119กิโลเมตรต่อชั่วโมงพี่เลบิดตุ๊กๆ130ขับไปถึงญี่ปุ่นมาแล้วนะพี
1: ่โอ้ไปยังไงอ่ะ
0: ขับตุ๊กๆเมื่อปี63เนี่ยนะฮะตอนนั้นเป็นช่วงที่ AEC อาเซียนของเราเนี่ยนะครับกำลังนะก่อตัวรวมตัวกันขึ้นมาพี่เลเริ่มต้นเส้นทางนะครับขึ้นเหนือไปเลยเข้าเมียนมานะครับทะลุลาวแล้วก็วิ่งมากัมพูชานะฮะนะครับนะแล้วก็นั่นแหละเข้าเวียดนามเข้าจีนจากจีนข้ามไปถึงญี่ปุ่นได้อ่ะพี่
1: ค่ะ
0: ขับตุ๊กๆไปเนี่ยนะฮะเดินทางไปนะครับโอ้โหใช้รถตุ๊กๆจนสามารถที่จะบันทึกลงกินเนสบุ๊กได้นะครับทุกสถิตินี่แกเคยถือป้ายของกินเนสบุ๊กด้วยนะยังไงไม่ธรรมดานะครับนอกจากขับตุ๊กๆไปญี่ปุ่นนะจุดเริ่มต้นเมื่อก่อนที่เราบอกพี่นั่งรถไฟนะพี่52วันนะ16ประเทศไปถึงลอนดอนจากหัวลำโพงถึงวอเตอร์ลูนะครับประเทศอังกฤษนะก็ทำมาแล้วแล้วก็ล่าสุดที่ก่อนที่พี่เดจะจากไปเนี่ยก็มีทริปหนึ่งก็คือไปขี่เวสป้านะเป็นขบวนเลยนะคนไทยนะไปขี่เวสป้าในอิตาลี
1: ค่ะ
0: อย่างที่ทราบกันอีกคนอิตาลีเนี่ยเขาใช้มอเตอร์ไซค์เหมือนบ้านเรานะนะครับพี่เดย์ก็เลยรวมตัวคนรักเวสป้านะครับนำขบวนไปเลยแต่นี่ก็อาจจะเป็นของบริษัทเขาจัดนะทางเวสป้าเขาจัดนะครับพี่เดย์ก็ขี่ตลอดทั่วกรุงโรมเลยนะครับ
1: นี่คือเร่ร่อนจริงๆตามเพจเขานะชื่อเพจ
0: ใช้ชีวิตได้คุ้มค่านะพี่นะ
1: จริง
0: คุ้มค่า
1: ค่ะ
0: ครับ
1: คุ้มค่า
0: อย่างที่เมื่อวานทุกคนบอกว่าเดินทางการเดินทางที่พี่เลชอบนะครับก็มาจบลงแต่ก็เชื่อว่าการเดินทางของแกก็ยังไม่สิ้นสุดแล้วก็เป็นการเดินทางครั้งนี้ก็ขอให้เป็นการเดินทางที่ปลอดภัย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็สัจธรรมนะหนีกันไม่พ้นอยู่แล้วแหละเรื่องนี้แค่จะช้าจะเร็วนะครับ
1: จริงค่ะทุกคน
0: ก็ตอนอยู่ตอนได้ทำอะไรคุ้มค่าได้ทำอะไรตามที่เราคิดเราฝันหรืออย่างแต่ละคนก็เส้นทางต่างกันนะเส้นทางต่างกันขอแค่ได้ลงมือทำนะพี่เนาะขอให้ชีวิตเรามีความสุขตอนเราอยู่นั่นแหละนะครับ
1: ใช่ค่ะแสดงว่าใครคิดอยากจะทำอะไรก็คือว่าอย่ารอเนาะรอไม่ได้เวลามันไปเร็วมากเนาะเขาจะเสียดายว่าอู้อันนี้ก็ยังอันนี้ก็ยังอันนี้ก็ยังต้องทำเลยค่ะแล้วหลายคนก็มีความทรงจำกับเลย์แมคโดนัลด์เยอะมากเนาะศิลปินดาราอะไรพวกนี้นะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: จริงๆไอ้ภาพยนตร์เรื่องหนีตามการ

0: ิเลโอเนาะเมื่อวานนี้ทางพุ่มกับเรื่องนี้นะครับพุ่มกับนิตามกาลิเลโอนะแล้วก็ศิลปินดารานักแสดงอย่างน้องเต้ยนะครับเต้ยจรินพรกับคุณต่ายชุติมานะนะครับก็เดินทางมาร่วมส่งพิเลด้วยก็เลยมีการพูดถึงว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีแผนนะมีแผนว่าอยากจะรียูเนียนนะเรื่องของการทำภาพยนตร์เกี่ยวกับการเดินทางแบบเนี้ยแล้วก็ใช้ตัวนักแสดงเดิมเนี่ยเล่าถึงการเดินทางจากนะครับวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยนะแต่ก็ทางผู้กำกับก็บอกเสียดายไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่ากำลังจะคิดโปรเจกต์นี้แต่ว่าไม่ทันไม่ทันหนีตามการลิเลโอก็เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่พี่เลเขาแสดงเอาไว้นะครับไปถ่ายทำมันโน่นนะพี่ที่ทั้งลอนดอนทั้งปารีสนะครับ
1: โอ้เขาคิดไว้แล้วโปรเจกต์นี
0: ้ใช่ใช่ใช่
1: ไม่ทำไม่ทันแล้วค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะรอไปมาดูคู่กรณีคุณลูกหมีรัศมีแทงกะหรี่ไผ่สีกับคุณปูพันธนาคดีลากยาวมา3ปีแล้วนะคะที่ตั้งแต่เริ่มแรกก็คือยืมเงินกันใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้คืนกันสุดท้ายตอนนี้ก็ยังไม่ได้คืนเมื่อวานคุณลูกหมีพร้อมทีมทนายโดยทนายกุ้งกับทนายเดชาก็บอกว่าจำเป็นต้องยื่นฟ้องเป็นคดีล้มละลายกับคุณปูมันธนานะคะก็ฟ้องล้มละลายเพราะว่าเกือบ3ปีแล้วนะคะจะอัปเดตว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีความคืบหน้าศาลแพ่งกับศาลอาญาตัดสินในหลายคดีถือว่าเป็นศาลชั้นต้นคืนวันนี้ไม่ได้รับคืนก็เดือดร้อนนะค่อนข้างลำบากอยากจะชี้แจงว่าขณะนี้ก็คือต้องทำขั้นตอนสุดท้ายก็ฟ้องล้มละลายเอาเพื่อให้ศาลล้มละลายช่วยเหลืออีกทางหนึ่งอันนี้คุณลูกหมีว่าอย่างนั้นนะคะไปยื่นฟ้องไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมีการนัดพิจารณาวันที่12ตุลาคมนี้นัดแรกเนี่ยเห็นทนายกุ้งบอกว่าจำเลยต้องมีการต่อสู้เข้ามาในคดีเหมือนคดีแพ่งแหละสำหรับศาลล้มละลายกลางเนาะก็คือว่าเหตุที่ฟ้องว่าศาลได้พิพากษาในคดีแพ่งมาแล้วว่า1,700,000เนี่ยรวมดอกเบี้ยด้วยนะคะตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็น2,400,000แล้วค่ะน้องรุ่งเพราะนั้นบุคคลธรรมดาถ้ามีมูลหนี้เกิน1,000,000ก็สามารถฟ้องให้เป็นบุคคลล้มละลายได้เหมือนกันแต่ว่าทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเขาจะล้มละลายเลยเนาะเขาก็จะมาต่อสู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาไม่มีเหตุที่จะล้มละลายมีอะไรบ้างเขาต้องต่อสู้ว่าเขามีทรัพย์สินเพียงพอที่ชำระนี้ได้หรือเปล่าคือจาก1,700,000เพิ่มเป็น2,400,000ก็เดี๋ยวเอาทรัพย์สินมาแสดงเพราะว่าก่อนที่จะฟ้องเนี่ยทางฝั่งของคุณลูกหนีบอกว่าทำทุกขั้นตอนแล้วสืบทรัพย์ก็แล้วนะคะสืบทรัพย์ไม่พบเขาอาจจะเอาไปเก็บไว้ที่อื่นนี่ก็ไม่ทราบก็เลยมีเหตุว่าเข้าข้อกฎหมายว่าคนนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวก็คือเข้าข้อสันนิษฐานว่าต้องยื่นล้มละลายสรุปแล้วคือเงินได้ยังไม่ได้ศาลตัดสินก็เขาก็ยังไม่จ่าย
0: ครับผม
1: นี่ค่ะซึ่งคุณลูกหมีก็บอกว่าถ้าเป็นคนอื่นก็คือว่าจำนวนเงินก็ไม่ได้เยอะอะไรนะแต่ว่าเขาก็เดือดร้อนเพราะว่าจำเป็นต้องใช้เงินเหมือนกันเพราะเลยมา3ปีแล้วมันเพิ่มขึ้นเป็น2,400,000รวมดอกเบี้ยด้วยนะคะทีนี้ถ้าคุณปูเอาเงินมาวางได้ก็น่าจะจบแต่ว่าไม่มีตอนนี้คุณปูกับคุณลูกหมีเนี่ยก็ฟ้องไปมากันอยู่8คดีนะคะน้องบุ้ง
0: คร
1: ับจากเรื่องยืมเงินกันกลายเป็น8 คดีโอ้โหเยอะ
0: มีทั้งผมจะฟ้องทั้งทรัพย์สินทั้งฟ้องหมิ่นประมาทอะไรกันด้วยนะมี8 คดี
1: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็บางคดีศาลก็ตัดสินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ครับผม
1: ถามว่าแล้วฟ้องล้มละลายเนี่ยยังคาดหวังที่จะได้เงินอยู่ไหมคุณลูกหมีบอกว่าก็คาดหวังนะว่าศาลล้มละลายนี่แหละจะช่วยเรื่องเจรจาถ้าไกล่เกลี่ยได้อีกรอบก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็นี่แหละก็หวังผู้พิทักษ์จะเป็นคนคอยดูแลลูกหนี้อย่างใกล้ชิดเธอว่าอย่างนั้นนะเธอก็มีความหวังว่าน่าจะได้เพราะว่าก่อนหน้านั้นจำได้ว่าเขาบอกว่าเขามีที่ดินอ่ะเป ็นหลักร้อยล้านไง

0: เออน่าจะมีเงินมาเคลียร์ตรงนี้ได้มันก็ไม่ได้เยอะมากใช่ไหมเออ
1: ครับ
0: แต่ก็ไม่ยังไม่จ่าย
1: อ๋อ
0: ค่ะ
1: ครับผมเป็นหนังม้วนยาวจริงนะเรื่องนี้นะไม่รู้ว่
0: า
1: จะ
0: ยืม
1: รู้มีจะได้เงินคืนไหมผมอยากรู้อยากเห็นจริงนะว่าที่คนเรายืมเงินกันสุดท้ายถ้าคนจะไม่คืนแล้วมันจะจบยังไงนะ
0: เ
1: ออยืมเงิน
0: อะไรถึงไม่คืน
1: แต่บอกไม่คืนไม่มียังตกลงกันไม่ได้ว่าจะคืนเท่าไหร่อะไรกันอย่างเงี้ยมันก็แปลงแต่สุดเติมต้นแต่ว่าอยากรู้ว่าตอนจบเนี่ย
0: ค่ะ
1: คือจบมันจะเป็นยังไงเรื่องนี
0: ้นั่นแหละ
1: คนมันจะได้เราจะได้รู้ว่าอ๋อเออยืมเงินกันแล้วมันจะเป็นยังไงอยากรู้อะนะครับครับ
0: เออ
1: เนาะส่วนทีมชาติไทยสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้เกือบไปนะพี่เกือบมีปาฏิหาริย์เลยนะขึ้นนำเวียดนาม2รอบนะครับ
0: เออ
1: แล้วจบครึ่งแรกนะจบครึ่งแรกเรานำ 1-0 นะแล้วเริ่มครึ่งหลังมาเราได้ลูกโทษนะฮะถ้าลูกนั้นยิงเข้าเนี่ยเรา 2-0 นี่โอ้โหสกอร์มันจะ2นัดมันจะกลับมาเสมอกันแล้วนะ 2-0 นะ
0: เออ
1: คือ 2-2 นะเสียดายยิงไม่เข้า
0: เสียดายมาก
1: ยิงไม่เข้าเอายิงไม่เข้าเวียดนามฮึดเลยครับเขาฮึดปุ๊บเขาตีเสมอ 1-1 เลยเออ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ช่วงท้ายเกมมาให้แฟนบอลได้ลุ้นกันอีกสักนิดนึงนะครับเรานำอีกที 2-1 เออเรานำ 2-1 ขออีกประตูเดียวขออีกประตูเดียวแล้วประตูเดียวนะไทยเราทำได้จริงนะแต่ทำเข้าโกตัวเอง
0: อันนี้
1: ทำเข้าโก
0: ตัวเองแหละเอออ ันนี้เราไม่รู้จะไม่รู้จะเสียใจหรือว่าจะขำดีอันเนี้ยเออสองลูกเหรอ
1: ก็
0: สรุปแล้วเราเข้าประตูตัวเองสองลูกนะ
1: ใช่เราเข้าประตูตัวเองสองลูกเลย
0: เออ
1: แต่ก็มันสุดวิสัยพี่เราเข้าประตูแต่มันก็
0: สุดวิสัยมาก
1: อืมมันลูกฟุตบอล
0: ก็แพ้ไป2-4เลยก็เวียดนามกลายเป็นสมัยที่4ไปเลยเน
1: าะเวียดนามสมัย4แต่ว่าเรานี่7สมัยยังห่างยังห่าง
0: ค่ะแต่ว่าไอ้ลูกแรกที่เราเข้าประตูตัวเองอ่ะดูแล้วก็มันกระเด้งเหรอเนาะไอ้บอลนี่นะมันกระเด้งเกินเหตุอ่ะมันแปลกมากเลยเนาะ
1: คือบอลไม่เป็นใจ
0: ไม่เป็นใจเลยเออมันอะไรเนี่ย
1: ไม่เป็นใจให้เราอ่ะ
0: มันเด้งเกินอ่ะมันเด้งแปลกๆอ่ะแล้วว่าในลูกนั้นอ่ะ
1: มันไม่เป็นใจแต่เราจุดโทษไม่เข้าแล้วพี่พอมันไม่เข้าเนี่ย
0: ไม่เข้าจริง
1: คนที่ดูบอลจะรู้ว่าเอาแล้วมันจะเนี้ยคือบางวันบอลมันจะไม่เป็นใจอ่ะมันก็จะอย่างเงี้ยนะครับจุดโทษไม่เข้ามันเสียประตูดูแต่บอลมันเด้งอย่างที่พี่ว่ามันจังหวะมันไม่เป็นใจให้เราม
0: ันเด้งอะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้งงเลยก็เราเพิ่งอ่านว่าซิโก้บอกว่าเออไม่ง่ายนะที่จะชนะเวียดนามสุดท้ายก็ไม่ง่ายจริงๆนะคะแต่ว่าพอจบเกมเรียบร้อยนะคะคุณซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองก็ให้กำลังใจเลยบอกว่าโอเคเลยไม่เป็นไรขอให้แฟนบอลเข้าใจตรงนี้ก่อนเราจะได้ดูบอลสนุกขึ้นนะคะอยากให้เป็นกำลังใจให้กับน้องๆนักเตะทุกคนซึ่งคุณซิโก้บอกว่าอยากให้มองว่าฟุตบอลอาเซียนคัพเนี่ยมันเป็นทัวร์นาเมนต์สำหรับการรับแข่งนักเตะละกันเพื่อเตรียมฟีฟ่าเอเชียนคัพแล้วก็ฟุตบอลโลกนี่นะคะ
1: เช
0: ื่อว่าทุกคนอยากให้ทุกคนซัพพอร์ตนักกีฬาอีกเพราะเชื่อว่าโค้ชที่ทำงานทุกคนก็อยากชนะทั้งนั้นแหละนะคะแต่เนื่องมันเป็นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรหรือว่าไปรับแข้งแล้วกันเมื่อวานนี
1: ้เออคือเมื่อวานเนี้ย
0: เมื่อวาน
1: เมื่อวานเนี้ยคือเล่นอย่างเงี้ยแฟนบอลรับได้คือแบบเต็มที่อ่ะแล้วมันทำให้เห็นว่าเฮ้ยพวกคุณเต็มที่อย่างเงี้ยนะผมเห็นพวกนักวิจารณ์บอลไทยเขาบอกว่าเออก็ไม่ได้แชมป์แต่ก็ถือว่านะครับประสบความสำเร็จเนาะ
0: ค่ะ
1: ครับมาของจริงได้เลยของจริงได้เลยติดครับ
0: ติดแล้วคราวนี้

0: เวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่7-Elevenครับ
1: ค่ะ

0: เหนือกับอีสานนะคะแล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้บางส่วนนะคะก็อาจจะมีน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันได้นะคะแล้วก็ขึ้นในทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงประมาณ3เมตรในบางดง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอ้
0: จะไปเที่ยวไปไหนก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันสักนิดหนึ่งก่อน
1: นะจะได้สุดสัปดาห์นี้ใช่ไหมพี่วางแผนนะฝนนั้นมาสุดสัปดาห์แต่ก็คงเป็นฝนปลายช่วงฤดูแล้วเนาะนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: คือบางคนเขาก็ชอบนะชอบไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาหน้าฝนนะมันเขาบอกมันสดชื่น
0: มัน
1: ได้ไปนอนดูฝนดูความเขียวขจีมันก็แล้วแต่คนชอบนะคนชอบก็มีนะพี่นะ
0: มีแน่นอนแต่ว่านั่นแหละก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจไปทางเนปาลด้วยเหมือนกันเนาะ
1: ครับผม
0: นะคะ
1: ครับเมื่อวานนี้อสมท.ทำพิธีนะครับพี่เรากำลังจะทำผ้ายันมนุษย์ทันการเวลารวยทันโลกนะครับก
0: ็
1: ได้ผ้ายันจากการทำพิธีประกอบพิธีของสมเด็จธงชัยนะครับที่วัดไตรมิตรนะครับก็เป็นพิธีมหาพุทธาภิเษกผ้ายันนะฮะก็จัดสร้างโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนนะครับนะเราได้นี่นะฮะเรียกว่าอะไรเหมือนกับประธานฝ่ายสงฆ์อ่ะนะครับที่ทำพิธีให้นะครับก็ได้รับความกรุณานะครับนี่ฮะจากท่านสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีสมเด็จธงชัยนะครับเจ้าคณะใหญ่หนกลางนะครับพี่นะเมื่อวานนี้ท่านมานะประกอบพิธีในพระอุโบสถที่วัดไตรมิตรเลยนะเรียกได้ว่าเนี่ยครับผ้ายันของสมเด็จธงชัยเนี่ยแน่นอนนะเรื่องของพุทธคุณเรื่องของคนที่อยู่ในสายพระเนี่ยนะครับนะยกให้เป็นแบบว่าคือถ้าพกติดตัวไว้แล้วอุ่นใจอ่ะ
0: อ
1: ุ่นใจนะครับก็ผ้ายันเนี่ยจะมี9สี9แบบ
0: นี่
1: เลขมงคลนะช่อง9เราทำนะก็ต้องเลขมงคลนะ9 4 9แบบ
0: 9 4 9แบบ
1: ก็เดี๋ยว
0: รับได้หรือยังรับได้ที่ไหนคะ
1: ก็เดี๋ยวจะมีการประชาสัมพันธ์นะครับให้ประชาชนได้นำไปบูชาด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยอย่างเราเนี่ยเป็นสื่อเนี่ยพี่สีเราคนช่อง9เนี่ยต้องพกไว้เลยติดตัวไว้เลยเป็นรุ่นพิเศษที่ทำขึ้นมาเราได้รับความกรุณาจากน้องท่านสมเด็จนะครับท่านสมเด็จธงชัยท่านมาทำพิธีให้เนี่ยนะฮะโอ้โหอันนี้ของจริงเลยนะของจริงเลยก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะครับว่าจะเริ่มนะครับมีการให้ประชาชนได้นะนำผ้ายันนี้ไปเรียกอะไรอ่ะไปคุ้มครองนะเวลาเราเดินทางทำมาหากินมันก็มีไว้แล้วมันก็ตามความเชื่อของคนไทยนะพี่นะความเชื่อของไทยนะครับเขาบอกว่าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นี่นะครับก็เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนด้วยนะฮะก็เดี๋ยวรอดูว่าเมื่อวานเริ่มท่านทำพิธีละครับทำพิธีละ
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: นะคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้เราจำหน่ายหรือว่าเราย
1: ัง
0: ไง
1: ใช่ครับพี่
0: อ๋อขาย
1: ให้ใครให้เช่าไหมให้เช่าครับผม
0: เดี๋ยวรอใครอยากได้เดี๋ยวรอประกาศนะคะ
1: ใช่เดี๋ยวรอประกาศพอดีเมื่อวานทำพิธีก็เลยผมไม่เสียดายไม่ได้ไปร่วมพิธีนะครับพี่ว่าติดงานช่วงค่ำช่วงเย็นไงเมื่อวานในตอนประมาณ5โมงเนี่ยนะครับก็เมื่อวานก็มีพิธีกันในเท่าโบสถ์เลยโอ้โหนะเสียดายไม่ได้ไปร่วม
0: เพลงสด
1: ผม
0: ค่ะเพลงสดสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ
2: เป็นยังไงลองฟังดูครับขอบคุณมากครับพี่เขาบอกว่าเห็นหน้าไม่ชัดนะครับยังไม่ชัดอีกเหรอครับเนี่ย

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: พลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรด
6: ปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอม
5: อร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
8: อร่อยมากละลายในปาก
7: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
8: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
7: ทุกวันเสาร์สองทุ่มยี่สิบนาทีทางช่อง 9M Court HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
9: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะน้องดงแต่ก็เวลาหมดพอดีก็อ่ะวันนี้ก็ฝากแล้วกันนะคะสำหรับใครที่จะเดินทางนะคะ